0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปซื้อทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้จุดซุ่มปี2016สำหรับคงเขตเวียกงานขัวทางเมนสร้างและปรับปรุงนิติกรรมระเบียบการมาตรฐานเทคนิคและข้อกำหนดต่างๆในการคุ้มครองและพัฒนาเวียกงานขัวทางกะเกียมบรรดาโครงการปรับปรุงพื้นฐานของลางอยู่เขตด่านไซเดลลาวจีนรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวง1เฮียกห้องถึงประชาชนถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าให้เข้ามาพัวพันหรือเสนอต่อรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเพื่อแก้ไขจีนจะจัดกองประชุมศึกษาดิจิตอลโลกในเดือนพฤษภานี้อินโดนีเซียต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นหลายกว่า 8,000 และข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปมีรายละเอียด
1: ตอนเช้าวันที่8พฤษภาคมนี้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์พันธานสอนไซสิพันดอนนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมรับประทานอาหารเช้าแบบเฮ็ดเวียกร่วมกับพันธานเลมิงเฮงนายกรัฐมนตรีเวียดนามและสมเด็จฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาตามการเสื้อเชิญของฝ่ายเวียดนามในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่7และวันที่8พฤษภาคมนี้ในโอกาสนี้3นายกรัฐมนตรีต่างได้แสดงความปิติยินดีที่ได้มีโอกาสพบปะกันอีกครั้งหนึ่งและติราคาสูงต่อกลไกการพบปะระหว่าง3นายกรัฐมนตรีกัมพูชาลาวและเวียดนามในโอกาสเดินทางเข้าร่วมกองประชุมต่างๆอยู่ภาคพื้นและสากลซึ่งบ่เพียงแต่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนปกติแต่ยังเป็นกลไกการหัวมือยุทธศาสตร์อันสำคัญในการเพิ่มทวีและหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมวลเสื้อความสามัคคีพิเศษและการหัวมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่มีมาแต่ดนนานของสามชาติอินโดจีนพร้อมเดียวกันนี้สามนายกรัฐมนตรีได้แสดงความสมเชยและติราคาสูงต่อสายพันธุ์มิตรภาพและการหัวมือหอบด้านระหว่าง3ประเทศกัมพูชาลาวเวียดนามที่ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งยิ่งขึ้นซึ่งพ้นเด่นที่สุดแม้นการหัวมือด้านการเมืองการป้องกันชาติป้องกันความสงบบนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจกันในระดับสูงสุดและแสดงความเชื่อมั่นว่ากลไกการพบปะในทุกระดับจะเป็นกำลังขับเคลื่อนเพื่อหัดแน่นความสามัคคีและยกระดับการหัวมือระหว่าง3ประเทศให้เข้าสู่ล่วงเลิกยิ่งขึ้น3นายกรัฐมนตรียังได้แจ้งสภาพการพ้นเด่นของการพัวพันหัวมือ2ฝ่ายระหว่างลาวเวียดนามลาวกัมพูชาและกัมพูชาเวียดนามให้กันทราบโดยย่อพร้อมทางได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสภาพการพ้นเด่นในภาคพื้นและสากลที่มีความสนใจร่วมกันในโอกาสนี้พันธานโซนไซสีพันโดนได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและเวียดนามที่ได้ส่งสารแสดงความชมเชยในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีลาวอีกวาระหนึ่งพร้อมทางได้สุกยู่การหัวมือ3ฝ่ายในคงเขตที่เป็นบุริมสิทธิ์โดยเฉพาะการเชื่อมโยงด้านคุ้งลางพลังงานการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลให้เพิ่มขึ้นในต่อหน้า
0: คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคได้จัดกองประชุมสรุปการก่อสร้างหน่วยผักปลอดใส่เข็มแข็งนักแน่นประจำปี2025และวางทิศทางแผนการปี2026ในวันที่8พฤษภาคมนี้ที่ห้องประชุมคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคโดยการเป็นประธานของสหายคำพันธ์เผยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคมีคณะประจำภาคกรรมการคณะภาคเลขาห้องหน่วยคณะภาคหักทานเลขาห้องเลขาหน่วยผักและสมาชิกผักเข้าร่วมในพิธีสหายอนงศักดิ์อินทวงศ์คณะผักหัวหน้ากรมจะตั้งได้ผ่านบทสรุปการก่อสร้างหน่วยผักปลอดใส่เข็มแข็งและนักแน่นประจำปี2025และทิศทางแผนการปี2026ว่าคณะผักคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางผักมี2คณะผักภาคฐานมี23หน่วยผักในนั้นมี11หน่วยผักที่ขึ้นกับคณะผักภาคฐานมีสมาชิกผักทั้งหมด544สหายหญิง210สหายสมาชิกผักสำรอง18สหายหญิง13สหายสมาชิกผักบำนาญ119สหายหญิง37สหายในปี2025คณะผักคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางผักกวดกาตีราคาหน่วยผักปลอดใส่เข็มแข็งนักแน่นประกอบมี23หน่วยผักหน่วยผักแข็ง13หน่วยผักหน่วยผักกลาง10หน่วยสมาชิกผัก ตีราคาแบ่งประเภท375สหายยิง159สหายประเภทแข่ง375สหายยิง159สหายบ่ได้จัดประเภท169สหายยิง51สหายเหตุผลไปเฮียนต่อเป็นสมาชิกพรรคสำฮองพรรคปิ่นปัวและสมาชิกพรรคบำนาญคณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคได้ปฏิบัติตามพระพุทธบาทและแบ่งเรียกงานความรับผิดชอบให้แต่ละสหายได้ซี่นำนำพาให้แต่ละหน่วยพรรคถือเอาการห่วมชีวิตพรรคเป็นการกวดกาการนำพาของหน่วยพรรคการเคลื่อนไหวของสมาชิกพรรคในการจะตั้งปฏิบัติระเบียบของพรรคและเบียกที่ตนเองรับผิดชอบคณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคประกอบมี14กลุ่มและเทียบเท่าขึ้นกับมีพนักงานรัฐกร599คนยิง259คนสำหรับปี2025ได้เห็นดีหับห้องเอาหน่วยพักปอดใส่ขิมเข่งนักแน่น13หน่วยพักคือหน่วยพักห้องการกลุ่มจัดตั้งพนักงานกลุ่มกดกากลุ่มโฆษณาบรรสารอรุณไมยสำนักงานข่าวสารประเทศลาวห้องการสภาทฤษฎีศูนย์กลางพักหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหน่วยพักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหน่วยพักบริหารวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและหน่วยพักเทคนิควิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในโอกาสนี้สหายคำพันธ์เผยยะวงได้ให้เกียรติโอลมซึ่งได้แสดงความย่องยอสมเซยต่อบรรดาเลขาและคณะพักหากฐานรวมทั้งบรรดาหน่วยพักที่เอาใจใส่ซี่นำนำพาหน่วยพักของตนให้จะตั้งปฏิบัติระเบียบกฎหมายของพักและเรียกงานที่ตนเองรับผิดชอบที่มีผลสำเร็จและได้ถือขับเป็นหน่วยพักปลอดใสขิมแข็งนักแน่นประจำปี2025และได้เน้นหนักให้สืบต่อพันขยายมูลเสื้อในต่อหน้าในการซี่นำนำพาเวียกงานให้มีคุณภาพมีประสิทธิผลโดยเอาใจใส่เวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้สมาชิกพรรคพนักงานให้มีความนักแน่นและมีอุดมการณ์ของพรรคเหตุสำเร็จการเมืองที่ตนเองรับผิดชอบให้ประสบผลสำเร็จเป็นก้าวๆในนั้นบรรดาหน่วยพรรคที่บ่ได้ถือขับห้องเป็นหน่วยพรรคปลอดใส่กิมเคงนักแน่นต้องได้สู่สนเหตุแนวใดให้ได้ในสุ่มปีต่อหน้าในโอกาสนี้ยังได้ประกาศการจะตั้งพนักงานออกพับการหับอุดหนุนบำนาญและแต่งตั้งห้องหัวหน้ากรมพร้อมทั้งได้จัดกองประชุมทาบทามและบุคลากรคัดเลือกเอาเป้าหมายสมัครเข้าเป็นคณะบริหารงานพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคสมัยที่6รอบที่1ตื่มอีก
1: จุดสุ่มปี2026สำหรับโครงเขตเวียกงานขวทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบโตสร้างและปรับปรุงนิติกรรมระเบียบการมาตรฐานเทคนิคคู่มือคำแนะนำและข้อกำหนดต่างๆในการคุ้มครองและพัฒนาเวียกงานขวทางโดยเฉพาะการสร้างระเบียบการคำแนะนำในการก่อสร้างและซ่อมแปลงทางในระยะใหม่ระเบียบการในการคุ้มครองน้ำหนักรถบรรทุกและระเบียบการในการเก็บเงินค่าผ่านทางเฉพาะรถบรรทุกหนักในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี 2025-2026 และผ่านขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปีคือแต่ปี 2026-2030 ท่านงามประสงค์เมืองมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าสำหรับจุดสุ่มในขงเขตเวียกงานขวทางจะสุ่มใส่ก่อสร้างและยกระดับเส้นทางหลวงแห่งชาติที่เป็นเส้นทางหลวงอาเซียนตามแล้วเศรษฐกิจให้สามารถรับน้ำหนักรถบรรทุกได้11ตันต่อเผาและบรรดาเส้นทางที่เป็นบุรีรัมย์สิทธิ์อื่นๆเป็นต้นสู่ส้นให้สำเร็จการฟื้นฟูก่อสร้างทางหลวงแห่งชาติเลข8ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสู่ส้นให้สำเร็จการก่อสร้างขวา18แห่งตามเส้นทางหลวงแห่งชาติทางเลข8และทางเลข20โครงการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเสื่อมโจดเสื่อมโยมโครงการปรับปรุงและซ่อมแปลงทางหลวงแห่งชาติ13ไต้แต่กิโลเมตรที่21หากิโลเมตรที่71โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเลขที่12โครงการก่อสร้างขั้วข้ามน้ำเสดโดนเมืองคงเสดโดนแขวงสวรรณเขตโครงการก่อสร้างขั้ว12แห่งตามทางเลขที่13ไต้ปรับปรุงและก่อสร้างด่านปาง6ด่านน้ำเงินและอื่นๆ
2: สุมไซจะตามปฏิบัติโครงการในสองแปลงทางในระยะไม้เป็นต้นสืบต่อสองแปลงในฝุ่นผู้ทางเลขเก้าและเส้นทางที่รัฐบาลในหับห้องตามมติสูญหายไปโดยแผนการก่อสร้างและปรับปรุงขั้วทางในระยะ2026-2030สุมไซการเคลียมโครงการความมือสากลในโครงการลงทุนของรัฐเป็นต้นโครงการก่อสร้างขั้วข้ามน้ำคลองเชียงแม่นเขียนลงพระบาลโครงการก่อสร้างทางเลข6โครงการก่อสร้างทางหนึ่งดีแต่สำเนียกท าษี5เมืองพลสวรรค์โครงการก่อสร้างทางแต่บุญเนื้อทางเมืองนำหมอและโครงการอื่นๆชุมไซบูรณะหักษาและสมเป็นทางหลวงให้น้ำไส้ได้เป็นปกติโดยแข่งจัดตามปฏิบัติและกระทรวงที่ตามกฎกาซึ่งไปเกี่ยงคู่กับการคุ้มครองกฎการน้ำหนักรถบรรทุกโดยการหันเป็นทันสมัยนะครับประกันความโปร่งใสกดสอบได
1: ้ท่านงามประสงค์เมืองมณีไฮฮู้ตื่มว่าสำหรับเรียกงานจุดสุ่มในปีนี้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสร้างตั้งกองซ่อมแปลงทั้งหลวงประจำแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์และ17แขวงให้สำเร็จสู่ส้นก่อสร้างสถานีเก็บค่าบริการผ่านขั้วทางของเส้นทางที่ได้รับการก่อสร้างฟื้นฟูเป็นต้นสถานีเก็บเงินค่าผ่านทาง4จุดตามเส้นทางเลข9สถานีเก็บเงินค่าผ่านทาง4จุดตามเส้นทางเลขที่13ใต้กิโลเมตรที่71กิโลเมตรที่346ติดตั้งระบบเก็บเงินที่ทันสมัยของกองทุนทางอยู่ความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1แห่งที่2และแห่งที่3ให้สำเร็จ
0: คณะประจำพรรคแขวงประธานแนวลาวสังสาดแขวงสิงขวางมีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้เป็นตัวแทนให้ประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วแขวงสิงขวางเข้ามาร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อพุธเดือนมานี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านเพชรสมรดาวงศนคณะประจำพรรคแขวงประธานแนวลาวสังสาดแขวงสิงขวางให้สัมภาษณ์ว่าในนามที่เป็นตัวแทนให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าทั่วแขวงรู้สึกภาคภูมิใจที่สุดที่ได้เข้าร่วมกองประชุมใหญ่ครั้งนี้โดยได้รับฟังการรายงานการเมืองทั้ง2ภาคซึ่งผลงานดังกล่าวนั้นเป็นความภาคภูมิใจและเป็นบทเรียนอันล้ำค่าให้แก่องค์การแนวรับสังสาดแขวง
3: แข่งเสียงของพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะเป็นการจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่แล้วก็แผนพัฒนาเวียกงานขององค์การแนวรับสังสาดอันสำคัญที่สุดแม่นพวกเราได้แสดงผลงานอันที่สำคัญเป็นต้นแม่นพวกเราได้นำเอาผลงานการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะแม่นการเต้าโฮมความสามัคคีประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วแข่งเชิงกวางของเราได้นำเอาผลงานการเคลื่อนไหวมาเป็นการผลงานเอกอ้างอันนึงเพื่อประกอบส่วนเข้าในบทสรุปรายงานดังกล่าวนั้นปัญหาที่สองแม่นพวกเราได้สุ่มใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะแม่นเอามติแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายต่างๆลงสู่หักฐานลงผันขยายอยู่ในบรรดาหักฐานบ้านโดยเฉพาะแม่นอยู่บรรดาเมืองต่างๆถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราได้จัดตั้งปฏิบัติเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้รับรู้เข้าใจต่อแนวทางนโยบายของพรรคเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้ผันขยายเสื่อมซึมมติต่างๆอันถือว่าเป็นขบวนการผดเปื้อน
0: ท่านพิสมรดาวงศรให้ฮู้ตื่มว่าเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งพันธุ์ขยายมาที่กองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12ปรากฏผลเป็นจริงคณะนำแนวลาวสังสาดแขวงเสียงขวางนำเอามติคำสั่งและระเบียบกฎหมายต่างๆที่นำมาผ่านอยู่ในกองประชุมในครั้งนี้ไปพันธุ์ขยายลงสู่หากฐานโดยเฉพาะบรรดาเมืองให้เข้าใจต่อเวียกงานก็คือแผนพัฒนาเวียกงานแนวลาวสังสาดให้ปรากฏผลเป็นจริง
1: เพื่อพันขยายการตกลงเป็นเอกภาพของการนำสูงสุดของสองประเทศลาวและจีนในวันที่4พฤษภานี้คณะกรรมการหัวมือลาวจีนกระทรวงการเงินร่วมกับกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและกระทรวงการต่างประเทศได้เปิกสหรือกักเกียมบรรดาโครงการปรับปรุงพื้นฐานของลาวอยู่เขตแดนไซเดนลาวจีนที่ห้องการคณะกรรมการหัวมือลาวจีนท่านนางแสงเดือนไซยโซนหองประธานคณะกรรมการหัวมือลาวจีนหวมกับท่านลิตตาคัตธิยะหองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและต่างหน้าจากกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะหัพิโสบจากกรมกองที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินกองประชุมเปิกสหรือเกี่ยวกับการกักเกียมเวียกงานเกี่ยวข้องของบรรดาโครงการปรับปรุงก่อสร้างพื้นฐานของลางอยู่เขตไซเดนลาวจีนบ่อเต็นบ่อหานและบรรดาโครงการที่ติดพันกับการยกระดับบรรดาด่านไซเดนลาวจีนแห่งอื่นๆที่มีเพนจะเสนอนำไส้งบประมาณช่วยเหลือล่าจากจีนมาจัดตั้งปฏิบัติในกองประชุมได้ลงเลิกเปิกสหรือโดยสุ่มไส้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการแก้เกียมบทเสนอโครงการ และการแก้เกียมข้อมูลเกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อสนองให้เกียฝ่ายจีนเพื่อประกอบเข้าในแผนร่วมมือเพื่อการพัฒนาในตนาเป็นต้นการแก้เกียมบทเสนอโครงการอาคารกวดกาห่วมสำหรับผู้โดยสารอยู่ด้านสากลสถานีรถไฟลาวจีนบ่อเต็นบ่อหานการกำหนดแนวทางและสนองข้อมูลเทคนิคที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้ฝ่ายจีนสำหรับโครงการปรับปรุงก่อสร้างเส้นทาง13เนือบ่อเต็นบ่อเปียดร่วมกันค้นคว้าวิธีทางเพื่อเสนอฝ่ายแขวงยุนนานสืบโตให้การช่วยเหลือปฏิบัติโครงการก่อสร้างสองทาง12เลนสำหรับรถขนส่งสินค้าอยู่ด่านบ่อตินบ่อหานกะเกียมค้นคว้าเสนอโครงการปรับปรุงยกระดับโครงสร้างพื้นฐานอยู่ด่านปางไฮเมืองสิงแขวงหลวงน้ำทาและด่านล้านตุยเมืองยอดอู่แขวงพงศาลีร่วมไปถึงการปรึกษาลือค้นคว้าเพื่อเสนอเอาโครงการก่อสร้างเส้นทางจำนวนหนึ่งที่มีการเสื่อมจอดกับบรรดาด่านไซเดนลาวจีนเหล่านั้นเพื่อจัดในเพนการร่วมมือเพื่อพัฒนาในตนาผ่านการปรึกษาหรือกองประชุมได้เป็นเอกภาพกันมอบให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งเป็นเจ้าการกักเกียมบทเสนอโครงการทั้งหมดรวมทั้งประกอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอให้ฝ่ายจีนมอบให้กระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะองค์การคณะกรรมการไซเดนแห่งชาติเป็นเจ้าการประสานสมทบกับฝ่ายจีนกำหนดแดนหลักการและระเบียบการที่เกี่ยวข้องส่วนคณะกรรมการร่วมมือลาวจีนจะเป็นผู้สั่งรวมบรรดาบทเสนอโครงการและข้อมูลเกี่ยวข้องพร้อมทั้งเป็นเจ้าการค้นคว้าและก็เกียมหางเพนการร่วมมือเพื่อหิ้มห้อนเสนอหาองค์การสิทธิ์กาอย่างเป็นทางการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอยู่เขตแดนแสเดนลาวจีนถือเป็นเวียกงานจุดสุ่มที่สำคัญในการสูงยูส่งเสริมการร่วมมือของสองฝ่ายลาวและจีนจะช่วยสร้างเงื่อนไขสะดวกให้เกการผ่านด่านของคนและสินค้าสูงยูการท่องเที่ยวและดึงดูดการร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนสูงยูการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวให้เติบโตเป็นก้าว
0: หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงหนึ่งเรียกร้องถึงประชาชนในกรณีเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าให้เข้ามาพัวพันหรือเสนอต่อรัฐวิสาหกิจเพื่อแก้ไขท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าระยะผ่านมากรณีเกิดไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดไฟบ่พอรวมทั้งปัญหาอื่นประชาชนจำนวนหนึ่งแมนโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยากเรียกร้องให้ประชาชนเสนอหรือเฮ็ดหนังสือเข้ามาพัวพันน้ำรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเขตหนองบึกได้โดยกงเกี่ยวกับปัญหาไฟฟ้าที่เกิดขึ้นว่าเกิดอยู่จุดใดเขตใดเมื่อพวกเราได้ข้อมูลแล้วจะได้ค้นคว้าปรึกษาหรือเพื่อลงไปจะตั้งปฏิบัติตามขั้นตอนพร้อมนั้นหากเกิดมีไฟฟ้าช็อตหรือลัดวงจรแม่นสามารถโทรแจ้งสายด่วน1199ได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะมีหน่วยงานประจำการอยู่ตลอดจุดเพื่อลงไปแก้ไขในเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน
4: ก็อยากให้พ่อแม่ประชาชนเสนอมาเพราะว่าบางครั้งนี่พ่อแม่ประชาชนที่โอ้ไฟบ่ได้พูดหรอกอ่ะมีแต่ว่าแทนซื้อออนไลน์เพื่อเขาอาจจะเข้าบ่ถึงครับอยากให้แบบพ่อแม่ประชาชนมาหาเลยเรื่องสื่อมาหรือว่ารายงานเข้ามาว่าจุดใดแล้วพวกเขาจะลงสำรวจเดอร์วีแล้วเขาจะแก้ไขเป็นแผนเป็นแผนไปนะเพราะพวกเขาก็บ่มีแบบงบประมาณว่าเออมาแก้ปัดเดียวให้แล้วเลยแต่ว่าพวกเขาบ่มีข้อมูลในบางครั้งครับประชาชนมีปัญหาให้บ่อันนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกเขาก็มีข้อมูลจากประชาชนนี่ประมาณร้อยคนสำหรับที่แจ้งเข้ามาว่าไฟบ่พอแห่งดับตกตรงนั้นพวกเขาก็พยายามแก้กันอยู่
0: ท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงหนึ่งให้สัมภาษณ์ตื่มว่าปัจจุบันรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวแต่ละจุดได้มีกลุ่มของบ้านต่างๆในขอบเขตทั่วนครหลวงกลุ่มหน่วยงานมอดไฟสุกเสริญรวมทั้งหน่วยกู้ภัยต่างๆเพื่อประสานงานร่วมกันในเวลาเกิดเหตุสุกเสริญถ้ามีประชาชนอยู่เขตใดจุดใดรายงานสภาพการเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้แล้วโทรแจ้งสายด่วนมาทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวจะได้ประสานสมทบกันแล้วลงไปแก้ไขสุกเสริญอย่างทันเวลา
1: แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำทาพร้อมสุ่มใส่สุกยูสาวกสิกรภายในแขวงกะเกียมปลูกพืชฤดูฝนปีนี้เพื่อให้ทันกับฤดูกาลทานพิมพ์แก้วธรรมลาศิลป์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำทาให้ฮู้ว่า ปัจจุบันพ่วมแต่งตั้งคณะพิศพลงสู่ยู่การผลิตอยู่แต่ละเมืองโดยเน้นใส่การคุ้มครองบรบัดรักษาและอนามัยของเมืองของกลุ่มนำใส่น้ำเพื่อสนองน้ำเข้าสู่การผลิตให้เพียงพอเร่งใส่ปรับปรุงซ่อมแปลงชลประทานบางจุดที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในปีผ่านมาโดยเฉพาะโครงการซ่อมแปลงชลประทานนำท้า3ที่สามารถหดเนื้อที่ได้ประมาณ700กว่าเฮกตาร์คาดว่าท้ายเดือนพฤษภาคมนี้จะให้สำเร็จนอกจากนี้ยังสุ่มใส่แก้เกียมแนวพันธุ์ข้าวฝุ่นปุ๋ยและอื่น
5: ๆเคียงคู่กับการผลิตฤดูแล้งนี้ก็ได้ห่างหาแก้เกียมการสุกยุงการผลิตฤดูฝนนี้ที่จะมาถึงนี้ซึ่งมาฮอดปัจจุบันพวกเขาก็พร้อมแต่งตั้งคณะรับผิดชอบหาการลงสุกยุงการผลิตอยู่ในแต่ละเมืองซึ่งในนี้พวกเขาก็ได้เน้นใส่เกี่ยวกับการคุ้มครองและการบริบทรักษาและอนามัยของเมืองของกลุ่มน้ำใสน้ำในแต่ละกลุ่มหันเพื่อเหตุใดให้สารประทานและก็ของเมืองสามารถน้ำใสและก็สนองน้ำเข้าสู่การผลิตให้ได้เป็นปกติและก็เร่งใส่ปรับปรุงการซ่อมแปลงสารประทานบางจุดที่ยังบ่ทันสำเร็จที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมใน 2-3 ปีหลังนั้นโดยเฉพาะแม่นโครงการซ่อมแปลงสารประทานน้ำท่าน3นี้ซึ่งสามารถหดเนื้อที่ประมาณ700กว่าเฮกตาร์มาฮอดปัจจุบันการซ่อมแปลงก็ใกล้ๆจะสำเร็จคาดว่าท้ายเดือนพฤษภาคมนี้มันจะให้สำเร็จเนาะในการซ่อมแปลงและก็ให้ทันกับฤดูกาลนี้การผลิตฤดูฝนนี้ต้นตอก็จะได้ห่างหากะเตรียมเนาะสุกอยู่พ่อแม่ปลาซุนโดยเฉพาะแม่นบรรดาแนวพันธุ์แล้วก็ปัจจัยการผลิตต่างๆ
1: ท่านพิมพ์แก้วธรรมรศิลป์ให้ฮู้เติมว่าสำหรับผลกระทบที่ชาวเกษตรกรภายในแขวงหลวงน้ำทาก็คือบรรดาแขวงในทั่วประเทศพบพ่อในปัจจุบันนี้แม้นราคาน้ำมันเสื้อไฟที่เพิ่มสูงขึ้นและขาดเขินเป็นบางระยะซึ่งกระทบต่อต้นทุนการผลิตของชาวเกษตรกร
0: ต่อไปซื้อทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
6: รายงานไปยังก่อนอากาศโดยรวมเวลา 6:00 น.ของมื้อนี้ความกดดันสูงของอากาศเย็นยังปกคลุมอยู่ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันออกพัดปกคลุมซึ่งเจนเนตการฮ้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับความปานกลางและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นแขวงภาคเหนือและภาคกลางเพราะมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักฟ้าผ่าหมอกเห็บตกเพราะมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่กับปกคลุมของฝนเท่ากับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง15ถึง25องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักฟ้าผ่าหมอกเห็บตกเพราะมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่กับปกคลุมของฝนระดับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง3ถึง9องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่กับปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง25ถึง33องศาภาคกลางอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางมีบางท้องถิ่นและมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่กับปกคลุมของฝนเท่ากับ35ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง24ถึง35องศาสำหรับแขวงเซซุมบูนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่กับปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง18ถึง29องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่กับปกคลุมของฝนเท่ากับ25ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง25ถึง36องศาสำหรับเขตภูเพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่กับปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง16ถึง26องศาสุภพรพรสมัยรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท
0: ์ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปซึ่งท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนกระทรวงศึกษาจีนได้จัดกองประชุมแถลงข่าวอยู่ในนครหลวงปักกิ่งในวันที่7พฤษภาคมนี้เพื่อแจ้งสภาพการกักเกียมกองประชุมศึกษาดิจิตอลโลกปี2026ท่านหยางตานหัวหน้ากลุ่มแลกเปลี่ยนและหัวเมืองสากลกระทรวงศึกษาจีนได้แจ้งให้ฮู้ว่ากองประชุมการศึกษาดิจิตอลโลก2026จะจัดขึ้นอยู่นครหางโจวแขวงเจ้อเจียนของจีนระหว่างวันที่11หาวันที่13พฤษภาคมนี้โดยกระทรวงศึกษาจีนและองค์การปกครองแขวงเจ้อเจียนจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพภายใต้หัวข้อปัญญาประดิษฐ์การศึกษาการปฏิรูปการพัฒนาและการบริหารจะเชิญแขกจากภายในและต่างประเทศเข้าร่วมค้นคว้าปรึกษาลือเกี่ยวกับวิธีที่ปัญญาประดิษฐ์จะสามารถสุกยูการหันเปลี่ยนและการปฏิรูประบบการศึกษาและสุกยูการพัฒนาด้านการศึกษาที่มีคุณภาพสูงพร้อมทั้งสร้างขอบการบริหารโลกแบบใหม่ที่กลมรวมปลอดภัยและเยื่อยง
0: ตามข่าวจากต่างประเทศอิงตามข้อมูลสถิติที่องค์การสถิติศูนย์กลางอินโดนีเซียเปิดเผยในวันที่4พฤษภาคมนี้ว่าไตรมาสทำอิฐของปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางไปเที่ยวอินโดนีเซีย 3,440,000 เถือคนเพิ่มขึ้นหลายกว่า 8% เมื่อเทียบเซลระยะเดียวกันของปีผ่านมาซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาข้อมูลนี้แสดงเห็นว่าไตรมาสทำอิฐของปีนี้รายจ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างประเทศแม่นประมาณ1,345ดอลลาร์ต่อหัวคนส่วนใหญ่แม่นใช้จ่ายสำหรับที่พักเซากินดื่มและซื้อสินค้าตลาดการท่องเที่ยวภายในของอินโดนีเซียมีความคึกคืนหลายขึ้นสังเกตเห็นได้จากตัวเลขในเดือนมีนาปีนี้นักท่องเที่ยวภายในประเทศมีถึง106ล้านเถือคนเพิ่มขึ้นหลายกว่า42ชนห้อยเมื่อเทียบเซลระยะเดียวกันของปีผ่านมาการที่มีวันพักหลายวันและการออกเดินทางมีความสะดวกหลายขึ้นได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเหตุให้การท่องเที่ยวภายในประเทศนับมือนับเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่4พฤษภาคมนี้ว่าองค์การบรรดาประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรหรือโอเปกพลัสได้ตกลงกันในวันที่3พฤษภาคมนี้เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบขึ้นเป็น 188,000 บาร์เรลต่อมื้อในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งเป็นเดือนที่3ติดต่อกันของกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นถึงว่าการส่งออกน้ำมันตัวจริงยังประเสริฐกับข้อจำกัดจากความเสี่ยงผ่านเส้นทางส่องแคบห่อหมดก็ตามข่าวรายงานในฮู้ตื่มว่า7ประเทศสมาชิกจะเพิ่มเป้าหมายการผลิตเสริงใกล้เคียงกับการเพิ่มในเดือนพฤษภาคมนี้แต่บ่รวมอัตราส่วนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ถอนตัวออกจากกลุ่มไปก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์เชื่อว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์และสะท้อนให้เห็นถึงการยึดมั่นอย่างต่อเนื่องของโอเปกพลัสต่อการคุ้มครองด้านการสนองน้ำมันตามปกติและความพร้อมของตนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเมื่อข้อขัดแย้งผ่อนคลายลงภายใต้ข้อตกลงใหม่โควตาการผลิตของอาระบีซาอุดิตจะเพิ่มขึ้นเป็น12,911 ล้านบาร์เรลต่อมือในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งสูงกว่าระดับการผลิตตัวจริงที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้อย่างหลวงหลาย
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
7: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มเบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
7: แท้วะอีหลีวะ
8: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
7: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
9: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวล พร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
10: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
11: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
12: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.laFacebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนพบท่านในมื้อนี้ก็แม่นอยู่ในบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐ
1: 6,130 กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนพบพ่อท่านในมื้อนี้ก็แม่นอยู่ในบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมออกแห่งแข่งขันสร้างผลงานคำนำรับต้อนวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศเผยแพร่ผลสำเร็จของกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชุมขันแขวงสุดที่5และยังทำอีกของรายการจะให้ประธานได้หับฟังข่าวหงประธานสภาแห่งชาติเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่เมืองห่มระหว่างวันที่28หา30เมษายน2566ผ่านมานี่ทานมอนไซเหล่ามอซงหงประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาประชุมแขวงไซสมบูรณ์ประจำเขตเลือกตั้งเมืองห่มได้เคลื่อนไหวพบปะผู้มีสิทธิเลือกตั้งและเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชุมแขวงไซสมบูรณ์สุดที่5อยู่เมืองห่มรวม5จุดคือสโมสรเมืองบ้านน้ำถวยบ้านภูกระทาบ้านน้ำปุ่งและบ้านผาละเวกโดยมีอำนาจการปกครองเมืองบ้านและพ่อแม่ประชาชนเข้าร่วมภายหลังเผยแพร่ผลสำเร็จของ2กองประชุมดังกล่าวแล้วคณะยังได้เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีคำคิดคำเห็นและคำเสนอเป็นต้นปัญหาเส้นทางขอให้เที่ยวได้2ฤดูซึ่งในระยะฤดูฝนแม้นมีความลำบากหลายประชาชนทุกยากขัดขืนเนื่องจากทำการผลิตบ่ได้การก่อสร้างน้ำลินเพื่อให้มีน้ำส้มไส้ขอพนักงานวิชาการแขนงกสิกรรมลงประจำอยู่บ้านเพื่อถ่ายทอดความรู้และนำพาประชาชนทำการผลิตตัวจริงขอให้บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงลงมาเยี่ยมยามพ่อแม่ประชาชนอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้เห็นถึงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและปัญหาอื่นๆจากนั้นท่านห้องประธานสภาแห่งชาติก็ได้มีคำเห็นโอลมซึ่งท่านเรียกห้องให้บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงที่เป็นตัวแทนของแขวงของเมืองซึ่งเป็นกำลังสำคัญประจำอยู่ท้องถิ่นจงเอาใจใส่ในการเป็นตัวแทนแห่งสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาให้ประชาชนหากยังมีปัญหาใดที่ยังคงค้างขอให้สืบต่อแก้ไขให้ทันเวลาบรรดาสมาชิกพรรคพนักงานจงกำแน่นแนวทางของพรรคนโยบายของรัฐเอาใจใส่ศึกษาอุมโหมการเมืองแนวคิดของประชาชนให้เสื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมซึ่งจะนำผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าเฮียงฮองให้พ่อแม่ประชาชนเต้าหมพร้อมสามัคคีความสงบต้านและสกัดกั้นปัญหายาเสพติดปรากฏการย่อท่อและพร้อมกันสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้สามารถกุ้มตนเองพึ่งตนเองเทื่อละก้าวท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังเป็นนั้นก็เป็นข่าวหองประธานสภาแห่งชาติเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่เมืองห่มและระหว่างวันที่2หา4พฤษภาคม2566มาผ่านมานี้คณะผู้แทนสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำโดยท่านมีไซภูมิเขวสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่7แขวงสยบุรีห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคได้เข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการการเมืองของสมัชชารัฐสภาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งและกองประชุมสัมมนารัฐสภาเกี่ยวกับบทบาทสำคัญการคุ้มครองและการนำไส้ดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์ AI ในรัฐสภาที่เมืองเสียมเรียบราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งมีคณะผู้แทนจากบรรดาประเทศสมาชิก APF 15ประเทศและเควตแคว้นเซนเบนซิกกาเลมูนกาตันโลกัวดิโวฟรังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลูกซัมบวกมาลกโมริตานีนูเวกาโดโดนีเกบักกงโกลูมานีเซนาการสวิตและสององค์การคือองค์การฟรังฟูโกนีสากล OIF และศูนย์รัฐสภาอาซี PCA นอกนั้นยังมีประธานคณะกรรมธิการการเมืองเลขาธิการใหญ่ของ APF บรรดาสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของประเทศเจ้าภาพรวมผู้เข้าร่วม70กว่าท่านกองประชุมคณะกรรมการการเมืองของ APF ได้พิจารณาและรับรองเอาวาระกองประชุมปรับปรุงและรับรองเอาบทบันทึกว่าด้วยการพิจารณาตกลงบทรายงานของกองประชุมกรรมการการเมืองที่จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม2565ที่นครปารีสประเทศฝรั่งทบทวนคืนและรับรองเอาบทรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านการเมืองในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งพิจารณาและรับรองเอาแผนปฏิบัติงานปี2025หา2030เพื่อส่งเสริมการยกเลิกโทษประหารชีวิตในขงเขตบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่ง
หากฟังการรายงานเกี่ยวกับสภาพการทางด้านการเมืองของบรรดาคณะ EPF ของบรรดาประเทศที่เป็นสมาชิกซึ่งในเวลานี้คณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวในนามสมาชิกสมบูรณ์ของ EPF ได้รายงานสภาพการที่พ้นเด่นทางด้านการเมืองเป็นต้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10และสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงสุดที่5ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์มาและผลสำเร็จของกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงสุดที่5ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์มาและผลสำเร็จของกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10พร้อมกันนั้นบรรดาผู้แทนกองประชุมยังได้แลกเปลี่ยนปรึกษาหารือเกี่ยวกับทัศนะของ APF สำหรับกองประชุมสุดยอดฟรังโกโฟนีสากลครั้งที่20บทบาทของ APF ในสัดส่วนและภาพทางด้านภาคพื้นและทั่วโลกและคำแนะนำทางด้านนิติบัญญัติเพื่อนำใช้สันติภาพและเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาแบบยืนยงหาฟังบรรยายงานเกี่ยวกับการดำเนินวิธีการไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งทางด้านเมืองในประเทศกงโกและวารันดาหาฟังเลขเปลี่ยนคำคิดคำเห็นในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินของสภาสูงฝรั่งเกี่ยวกับการต้านอาชญากรรมทางการเงินอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งและหลีกเลี่ยงมาตรการการลงโทษสากลค้นคว้าพิจารณาหางบทรายงานเกี่ยวกับความปองดองแห่งชาติและความยุติธรรมในสมัยข้ามผ่านหามห้องเอาบทรายงานฉบับสุดท้ายเกี่ยวกับการต้านข่าวปลอมและการกระทำในรูปแบบทางเลือกในการสนองทุนให้สื่อมวลชนห้ามห้องเอาหางมาตีเกี่ยวกับการเพิ่มทวีบทบาทสื่อสาธารณะในการหับมือกับข่าวปลอมและการปรับปรุงโครงสร้างของสื่อต่างๆปรับปรุงและห้ามห้องเอาหางมาตีเกี่ยวกับการสมัครเข้าเป็นสมาชิก APF เพื่อดำรงตำแหน่งผู้สังเกตการในองค์การสหประชาชาติแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับบรรดาเหตุการณ์ที่พ้นเด่นที่เกิดขึ้นในภาคพื้นและทั่วโลกโดยเฉพาะในของเขตประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งกองประชุมคณะกรรมาธิการการเมืองของสมาชิก APF ได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นเต็มไปด้วยความสามัคคีมีความเอกภาพในการทำห้องหน้าในตามหัวข้อของวาระกองประชุมและหับฟังผลสำเร็จตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายพร้อมกันนี้ได้ตกลงมอบให้ประเทศเบนิงเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมครั้งต่อไปในปี2027ที่เมืองโกโตนูก่อนหน้า1วันเปิดกองประชุมกรรมาธิการการเมืองได้มีกองประชุมสัมมนารัฐสภาเพื่อสร้างความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานการคุ้มครองและนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งคณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวก็ได้เข้าร่วมและรับฟังการเสนอเนื้อในที่เป็นพื้นฐานของหัวข้อจากบรรดาเซียวซานของประเทศเจ้าภาพ APF และองค์การที่เกี่ยวข้องภายใต้4หัวข้อเช่นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์สถานการณ์ในปัจจุบันการละโอกาสและความเสี่ยงบทบาทของรัฐสภาในฐานะขององค์การนิติบัญญัติในการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์เวทีสนทนาเกี่ยวกับการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์ในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งปัญญาประดิษฐ์ในเวียงงานรัฐสภาเครื่องมือการนำใช้นวัตกรรมในตอนท้ายของกองประชุมคณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวยังได้เข้าร่วมบรรดากิจกรรมที่ประเทศเจ้าภาพจัดขึ้นและเยี่ยมชมอังโกวัดซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และลือสื่อแห่งหนึ่งของโลกอยู่เมืองเสียมเรียบท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั้นก็เป็นข่าวกองประชุมคณะกรรมการการเมืองของ APF ต่อไปทางรายการใจบรรดาทานได้ฟังข้อมูลคมสื่นและหลังจากนั้นมาฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการตื่นอีก

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการจะบรรทัดได้รับฟังข่าวเผยแพร่นิติกรรมและปื้มคู่มือการพบปะประชาชนกองประชุมเผยแพร่นิติกรรมของคณะประจำสภาแห่งชาติและปื้มคู่มือการพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงได้จัดขึ้นในวันที่4-5 พฤษภาคมนี้ที่สโมสรของโรงเรียนทฤษฎี

และประกอบคำคิดคำเห็นในครั้งนี้ล้วนแต่เป็นนิติกรรมที่สำคัญและจำเป็นเพราะเป็นม่านหัวใจสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนลาวบรรดาเผ่าเพื่อเก็บกรรมสังรวมความคิดความเห็นของประชาชนนำไปรายงานต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ปัญหาต่างๆกำได้สภาพความคัดข้องมองใจของประชาชนแล้วนำไปพิจารณาแก้ไขให้ถูกต้องสอดคล้องตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่ได้กำหนดขั้นตอนกระบวนการต่างๆในการพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงซึ่งเป็นบทเรียนที่สำคัญโดยผ่านการทดลองจัดตั้งปฏิบัติมาแล้วในขอบเขตทั่วประเทศจากสภาแห่งชาติชุดที่9เพื่อหาประกันการพบปะของประชาชนและสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงก็คือการจัดตั้งปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิหน้าที่ของสภาแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นเป็นก้าวๆกองประชุมได้รับฟังสภาพรวมเวียกงานการพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงบรรดานิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องการล่วงเลิกพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงอิงใส่ปื้มคู่มือพบปะประชาชนและการเคลื่อนไหวเวียกงานตัวจริงการให้การสนับสนุนเวียกงานพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงจากนั้นผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันยกสูงความรับผิดชอบสุมสติปัญญาเข้าในการแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเพื่อให้เข้าใจอย่างชัดแจ้งแล้วนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงอย่างประทิสางเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพชุดพิเศษของแต่ละแขวงท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็แม่นข่าวเผยแพร่นิติกรรมและเพิ่มคู่มือการพบปะประชาชนและในตอนบ่ายวันที่6พฤษภาคมท่านโพไซไข่คำพิทูลประธานกรรมาธิการการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนางคองคณิตหลักเจริญในโอกาสที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยผู้ใหม่ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านโพไซไข่คำพิทูลได้แสดงความยินดีต้อนรับและชมเชยท่านนางคองคณิตหลักเจริญที่ได้ถูกแต่งตั้งมาปฏิบัติหน้าที่อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมทั้งแจ้งสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานโดยเฉพาะการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งของสภาแห่งชาติลาวสุดที่10และยังได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับแผนการพัวพันหัวมือในตอนหน้าระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับรัฐสภาไทยนอกจากนี้ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศยังได้แสดงความขอบใจต่อการสนับสนุนช่วยเหลือของประเทศไทยในระยะผ่านมาให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นต้นแมนเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขและกสิกรรมก็คือสถานทูตที่เป็นขั้วต่ออันสำคัญในการหัดแน่นสายพัวพันหัวมือที่ดีงามและการเป็นคู่หัวมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงระหว่างสองประเทศให้ได้รับผลสำเร็จในระยะผ่านมาท่านเอกอัครราชทูตได้แสดงความขอบใจต่อประธานกรรมาธิการการต่างประเทศที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและจะสืบต่อสุขยุ่งการร่วมมือระหว่างสองประเทศให้เข้าสู่ล่องเลิกยิ่งขึ้นว่ารวมว่าเฉพาะก็คือการพัวพันร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยกับสภาแห่งชาติลาวให้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั้นก็เป็นข่าวประธานกรรมาธิการการต่างประเทศต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทูตไทยเลยในวันที่23เมษายนพันมานี่ทานเพชรลาทันทวงศาโฮมประธานกรรมาธิการการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทานซึงเจฮาเลขาธิการใหญ่องค์การสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาซีพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกะเกี่ยมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาซีครั้งที่9และกองประชุมโตมุนเกี่ยวกับปัญหาอากาศและน้ำครั้งที่3ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่28หา30กรกฎาคมที่นครหลวงเวียงจันทน์ในการเข้าเยี่ยมคำนับทันเลขาธิการใหญ่องค์การสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาซีได้แจ้งให้ทราบความเป็นมาจุดประสงค์และเป้าหมายขององค์การพร้อมทางรายงานความคืบหน้าการประสานสมทบระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับองค์การ AAWC ในการกะเกี่ยมเป็นเจ้าภาพร่วมกันในท้ายเดือนกรกฎนี้นอกจากนั้นยังได้แจ้งจุดประสงค์ในการช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงการบริหารการคุ้มครองน้ำให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโอกาสนี้ท่านรองประธานกรรมาธิการการต่างประเทศได้แจ้งสภาพเกี่ยวกับสภา

แห่งชาติสุริสิปและการกระเกี่ยมความพร้อมด้านต่างๆของกองประชุมที่จะจัดขึ้นในท้ายเดือนกรกฎาคมให้แก่คณะผู้แทนองค์การ AAWC ทราบคณะผู้แทนองค์การ AAWC ยังได้เข้าพบปะการนำของกรรมาธิการการต่างประเทศเยี่ยมชมและวางกระตาดอกไม้ที่ห้องมณเสื้อสภาแห่งชาติอีกด้วยท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็แม่นข่าวเลขาธิการใหญ่องค์การ AAWC เดินทางมาเฮ็ดเวียกกับสภาแห่งชาติมาฮอดนี้ทางรายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าบรรดาท่านจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนกันแขวงหลายขึ้นไสโสภพรมีมงคุณหับนาทีดำเนินรายการวิเลเงินดีวันไซในสร้างบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอความผาสุกโชคดีสดชื่นสมหวังจงเกิดแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สุขภาพดีมีพลไมยสมบูรณ์จะสวยเพิ่มพูนความแข็งแรงให้แก่ชาติต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพื่อสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติคลื่น AM

0: เซียวเป็นอย่างตัวคือพวกเขาในมุ้ง
1: โอ้ยเฮาพยายามหลายเทื่อแล้วที่เข้าบ่ได้นะ
0: เซียวตัวเกียมเบิ่งเด้อเฮาสิเข้าให้ตัวเบิ่งโอ้ยโอ้ยปวดเด้ซวยเด้ซวยเด้โอ้ย
2: เฮาบอกตัวแล้วว่ามันเข้าบ่ได้เป็นจังได๋บัดนี้
0: เป็นอย่างเขาจึงเข้าในม่วงด่างนั้นบ่ได้เสียว
2: ตัวบ่ฮู้ว่าม่วงนี้เขาเจ้าเคลือบด้วยน้ํายาได้หมดสิทธิ์เข้าบ่ได
0: ้ตัวคือบ่บอกเขาแต่ดําเอ็ด
3: แม่แล้วม่วงเคลือบน้ํายาชนิดใหม่นี้มีประสิทธิภาพสูงสามารถป้องกันเฮาและคนที่หักจากยุงหายได้สามารถหาม่วงเคลือบยายาวนานนี้ได้ที่อาสาสมัครบ้านใกล้บ้านทานได้แล้วมื้อนี
4: ้สนับสนุนโดยศูนย์ไข้ยุงแม่กะฝากและแมงไม้กรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุข

0: สบายดีบรรณาธานตอนนี้พวกเขามาฮู้จักสัญญาณของสารผิดจากเมทานอลสารผิดจากเมทานอลสามารถเฮ็ดให้เจ็บหัววิ่นหัวเหือนปิ่นอ่อนเพลียตาบอดตาฝางตาเห็นเป็นจุดดำร้อยไปมาตาแพ้แสงตาเห็นแสงหยิบหยับและอาจเฮ็ดให้การเบิ่งเห็นหลุดลงได้ซึ่งนอกจากนี้ก็ยังเฮ็ดให้หายใจยากหรือหายใจฟืดและอาจเฮ็ดให้หายใจผิดปกติซึ่งนอกจากนั้นก็จะเฮ็ดให้มีอาการเจ็บท้องปุ้นท้องปวดหากและหากเราสามารถสังเกตอาการนี้ได้ซึ่งอาการนี้อาจจะเป็นอาการเมาข้างที่หุนแห้งกว่าปกติหรืออาจมีอาการหุนแห้งขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเมื่อมีอาการเหล่านี้ให้ท่านไปพบแพทย์หมอโดยด่วนถ้าสงสัยว่าท่านได้รับสารผิดจากสารเมทานอล
1: พ่อแม่ๆถ้าลูกของทานอายุใกล้จะครบ1ปีเต็มแม่นใกล้ถึงเวลาที่จะได้รับวัคซีนกันพยาธิมากแดงและโปลิโอเข็มที่2แล้ว
0: ดังนั้นข้อยจะฮู้ได้แนวใดว่ามื้อใดควรพาลูกไปซักวัคซีน
2: ง่ายหลายเพียงแต่จื่อไว้ว่าวันเกิดของลูกครบรอบ1ปีแม่นฮอดมือรับวัคซีนกันพยาธิที่สำคัญ2อย่างคือวัคซีนกันมักแดงและโปลิโอและที่สำคัญกว่านั้นแม่นต้องกวดเบิ่งตาตารางวัคซีนที่อยู่ปึ้มฝากท้องหัวสีบัวปฏิทินวัคซีนหรือเบิ่งข้อความ SMS ที่กระทรวงเพิ่นส่งมาแจ้งเตือนและพวกเราต้องพาลูกไปรับวัคซีนตามมือนัด
3: พยาธิมักแดงใหญ่มักแดงน้อยและโปลิโอเป็นอันตรายหลายถ้าลูกของทานบ่ได้รับวัคซีนครบถ้วนมันสามารถเฮ็ดให้เกิดอาการไข้สูงพิการถาวรหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิต
1: อย่าละเลยกวดเบิ่งตารางการซักวัคซีนป้องกันแล้วพาลูกไปรับวัคซีนมื้อนี้เพื่อสุขภาพที่ดีและอนาคตที่สดใสของลูก

สบายดีท่านฟังเพื่อนมีรายการเพื่อสุขภาพที่หักแพงและคิดฮอดคิดถึงทุกๆท่านมื้อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์มาพบพ่อกันกับมโนภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกะมื้อนี้ก็สำคัญอีกวันหนึ่งในบรรทัดเนาะที่เป็นวันอาทิตย์หลายๆท่านก็แม่นพักผ่อนหลายๆท่านก็แม่นพาลูกพาหลานไปลิ่นไปเที่ยวบ่หรือว่าไปเล่นใส่ก็แล้วแต่เนาะบรรทัดเนาะต้องเป็นเจ้าการในการรักษาสุขภาพกันตื่มเรื่องของการกินสะอาดอยู่สะอาดและก็ดื่มสะอาดสิ่งใดที่คิดว่าบ่สะอาดเนาะอาหารนั่นมีแมงวันตอมก็บ่ให้กินเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและคนที่ท่านรักเด้อเนาะเนื่องจากว่าแมงวันมันไปจับสิ่งเปื้อนแล้วก็มาตอมอาหารการกินของเฮาถ้าว่ามันมีเสื้อพยาธิแม่ท้องพยาธิทอกท่องต่างๆมาติดใส่ลงสู่อาหารก็สามารถเฮ็ดให้เฮาเป็นพยาธิทอกท่องต่อกันได้เนาะและสิ่งสำคัญถ้าหากเป็นพยาธิทอกท่องก็ต้องไปหาแพทย์หมอบ่ให้รอซ่าเนาะถ้าว่ามีการถ่ายเป็นน้ำหลายเทื่อทั้งหากทั้งทายหลายจังซี่อาจจะมีการขาดน้ำและเฮ็ดให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้เนาะดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านนั้นเอาใจใส่ไปหาแพทย์หมอก่อนที่จะไปสามารถที่จะดื่มน้ำน้ำหมักผ้าหรือว่าน้ำยาออลลิดได้เนาะและก็ไปพบแพทย์เพื่อเพิ่นได้มีการบ่งมติอย่างชัดเจนว่านั้นแม่นการเป็นพยาธิทอกท้องโบหรือการเป็นพยาธิอหิวาดังนั้นความปลอดภัยต้องมาอันดับหนึ่งว่าซั่นซะอ้าวท่านฟังสำหรับตอนต้นรายการนี้ก็ฝากไว้แนวท่านเนาะเพื่อเห็นหน้าได้ให้ทุกคนที่ไปเล่นไปเที่ยวนั้นได้มีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะบ่เจ็บบ่เป็นบ่ให้ว่าไปบ่นั่นบ่นี่ก็ให้ได้เข้าห้องหมอจังซี่เนาะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุต่างๆอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นปลอดภัยไว้ก่อนว่าซะสิ่งสำคัญในมื้อนี้บรรดาท่านอยากจะให้ท่านนั้นเอาใจใส่ในการป้องกันการติดเชื้อ HIV แน่เด้อเนื่องจากว่าวัยหนุ่มแม่นวัยที่พบว่ามีตัวเลขของการติดเชื้อ HIV นี่สูงขึ้นในแต่ละมื้อดังนั้นทั้งกระทรวงสาธารณสุขก็คือทางศูนย์ต้านเอดและพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์พึ่นได้มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อพ่อแม่ประชาชนหรือว่าวัยหนุ่มที่เป็นวัยอยากฮู้อยากลองอยากเห็นว่าซะอย่าไปมั่วสุมหรือมัวเมากับการมีเพศสัมพันธ์ที่บ่ปลอดภัยเด็ดขาดหรือการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานอันนี้ถือว่าอาจมีความเสี่ยงของการติดเชื้อ HIV นับมือนับสูงขึ้นฉะนั้นแล้วการติดเชื้อ HIV แม่นการติดเชื้อโดยผ่านการร่วมเพศที่บ่ปลอดภัยบ่ได้ใส่ถุงยางอนามัยหรือว่ามีคู่นอนหลายคนจังซี่น่ะก็สามารถติดเชื้อนี้ได้จากคนที่มีเสื้อเนาะเพราะว่าบางคนนี่อาจจะฮู้ตัวว่ามีเสื้อแต่เจตนาที่ว่าจะแพร่เสื้อให้กับคนอื่นหรือบางคนบ่ฮู้ว่าตนเองติดเสื้อและบ่ได้มีการไปกั่วก็อาจจะมีการไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นก็สามารถติดเชื้อได้และพร้อมกันนั้นการติดได้ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ทางปากบ่ทางหูทวารบ่หรือว่าทางสองข้อจังซี่น่ะก็สามารถติดได้เช่นเดียวกันเนาะและพร้อมกันนั้นการติดเชื้อ HIV สามารถติดได้ทั้งแม่หาลูกเนาะในขณะที่กำลังเกิดที่สามารถติดเชื้อให้ลูกได้และพร้อมกันนั้นการส่งเลือดที่บ่ปลอดภัยการใช้เข็มซักยาร่วมกันบ่จังซี่น่ะการซักไล่ร่วมกันบ่หรือว่าอื่นๆเนาะที่มีเลือดออกและจากที่คนที่ติดเสื้อไปใช้เข็มซักยาแล้วบ่มีการอนามัยบ่มีการเปลี่ยนเข็มใหม่แล้วเอาไปซักให้กับคนอื่นเนาะหรือว่าไปเอาของคนอื่นมาซักตัวเองสินี่อาจจะมีความเสี่ยงของการติดเสื้อได้ฉะนั้นเส้นทางของการติดเชื้อมันก็บ่ได้ยากและก็บ่ได้ง่ายดังนั้นถ้าหากท่านใดมีความรู้แล้วเนาะก็ต้องมีการอย่าไปติดเชื้อพยาธิไข้อย่าไปติดเชื้อ HIV เนาะถ้าว่าติดเชื้อ HIV ไปแล้วแต่ว่าบ่ได้รับการปิ้นปัวที่ถูกต้องทันเวลาก็จะก้าวไปสู่การเฮ็ดให้ระบบภูมิคุ้มกันของเฮานี่หลุดลงแล้วจะกลายเป็นพยาธิเอดใดในที่สุดเนาะซึ่งก็พาให้เฮาเสี่ยงต่อการเสียชีวิตย้อนว่ามีพยาธิแทรกซ้อนหลายอย่างเข้ามาในร่างกายนั่นเองอันนี้ก็โดยความห่วงใยจากทางรายการในตอนต้นนี้ก็แล้วกันเด้อบรรดาท่านเนาะดังนั้นอย่าลืมอย่าพลาดเด็ดขาดท่านถ้าหากมีความเสี่ยง
นะในการมีเพศสัมพันธ์ที่บ่ปลอดภัยมาแล้วบ่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายวัยหนุ่มวัยใดก็แล้วแต่เนาะก็ต้องโทรไปปรึกษาแพทย์หมอของเฮาบ่หรือว่าไปรับการบริการกวดซอกหาเชื้อ HIV แบบเป็นมิตรปิดลับได้เด้อบรรณาธานเนาะตามหมอหมอใกล้บ้านท่านได้และสิ่งสำคัญเมื่อมีการติดเชื้อแล้วก็บ่ควรไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นเนาะเพื่อความปลอดภัยของคนอื่นนำเพื่อความปลอดภัยของตัวเองจะบ่ได้รับเชื้อพยาธิอื่นมาตืมเอาตอนต้นรายการนี้ก็ฝากไว้สำหรับระยะต่อไปบรรณาธานมนุภาพจะให้ท่านนั้นได้รู้ถึงความอันตรายของคอลลาเจนซึ่งก็เป็นอันตรายให้แห้งต่อกับสุขภาพตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการก่อน

0: จะเหตุแนวใดถ้าคนในครอบครัวติดเชื้อ HIV พยาธิเอด
1: ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดควรเข้าใจยอมรับและให้กำลังใจพร้อมทั้งเป็นสื่อกลางเฮ็ดให้สังคมยอมรับและสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
0: เฮาจะอยู่ร่วมกันกับคนติดเชื้อ HIV พยาธิเอดแนวใด
1: เชื้อ HIV พยาธิเอดบ่สามารถติดต่อกันได้ง่ายการอยู่เฮือนเดียวกันกินข้าวน้ำกันจับมือกันใส่ห้องน้ำร่วมกันก็บ่สามารถติดเชื้อ HIV พยาธิเอดได้ดอกท่านควรช่วยเหลือให้คำปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจสังคมแก่ผู้ติดเชื้อท่านควรซอกหาการช่วยเหลือทางภาครัฐและเอกชนให้พวกเขาท่านบ่ควรมีทัศนคติรังเกียจผู้ติดเชื้อ HIV พยาธิเอดท่านควรดูแลเบิ่งแยงพวกเขาในเวลาเจ็บเป็นคนติดเชื้อ HIV พยาธิเอดแม่นต้องการกำลังใจการยอมรับจากสังคมและให้การช่วยเหลือแก่เขาเจ้าจะเฮ็ดให้เขาเจ้ามีกำลังใจที่จะต่อสู้กับพยาธินี
0: ้บ่ควรรังเกียจต่อผู้ติดเชื้อ HIV พยาธิเอดเฮาควรยอมรับและให้กำลังใจแก่เขาเจ้ากระทรวงสาธารณสุขและสถานทูตอเมริกาห่วงใยสุขภาพของท่าน
2: สบายดีไอ้ดอนค่อยได้ยินเขาเจ้าเว้ากันเกี่ยวกับยุงโวบักเคียพวกมันแม่นหยังพวกมันเป็นอันตรายบ
3: ่ก็แม่นยุงหลายที่มีอยู่ในบ้านเฮานี่ล่ะเป็นยุงที่มีเสื้อโวบักเคียมันเป็นยุงดีได
2: ้ยุงดีวะยุงจะดีได้แนวใด
3: ยุงเหล่านี้มีเสื้อโวบักเคียจากธรรมชาติเสื้อนี้สามารถยับยั้งการแพร่เสื้อพยาธิต่างๆที่มาจากยุงลายได้เป็นต้นแมนพยาธิไข่ยุงลายไข่ซิก้าไข่เหลืองและไข่ซิคุนกุนย่า
2: โอ้ดีปานนั้นพุ่นนะสั้นมันบ่กัดเฮาตี
3: บ่บ่พวกมันกัดคือกันกับยุงทั่วไปหั่นล่ะแต่สิ่งสำคัญถ้ามียุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียหลายขึ้นการติดเสื้อพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกก็จะหลุดลง
2: สั้นยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียปลอดภัยต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมบ่
3: แม่นแล้วมันปลอดภัยยุงที่มีเสื้อโวบักเคียได้ปล่อยอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกและอยู่ประเทศลาวก็ได้รับการเห็นดีจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วได
2: ้เอ้าคือได้ยินเพิ่นโฆษณาให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายมันสิบ่เฮ็ดให้ยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียตายหมดบ
3: ่โอ้พวกเขาสามารถทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายหรือปฏิบัติ5ปอได้ตามปกติเคียงคู่กับการปล่อยยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคีย
2: โอ้ดีๆคักเนาะดีสำหรับทุกคนได้นี
0: ่แม่นแล้วการปล่อยยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียเพื่อลดผ่อนการติดเชื้อพยาธิไข่ยุงลายและเฮ็ดให้ชุมชนมีความปลอดภัยจากพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของมดทุกคนในชุมชนทั้งหญิงชายผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศและคนพิการด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากกระทรวงสาธารณสุของค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวสนับสนุนโดยรัฐบาลออสเตรเลียและ World Mosquito Program
4: มันไปเข้าห้องน้ำน่ะไปแม่ไว้ในตีโอ้ย
5: แบบนี้จะบ่เกิดขึ้นกับทานแน่นอนถ้าทานปฏิบัติได้ดังนี้กินอาหารที่ปรุงแต่งใหม่และสุกดีปกปิดบ่ให้มีแมงวันสัตว์และแมงไม้ทุกชนิดมาตอมก่อนแต่งกินก่อนกินข้าวก่อนป้อนข้าวลูกและหลังจากออกห้องน้ำต้องล้างมือใส่สบู่ทุกๆครั้งดื่มน้ำที่สะอาดหรือต้มให้สุกดีเสียก่อนถ่ายใส่วิทุกๆครั้งและมันทำความสะอาดเป็นประจำอนามัยปัดกวาดเหงื่อสารเป็นประจำเพียงเท่านี้พยาธิถอกท้องก็จะบ่เกิดขึ้นกับตัวทานและครอบครัวอย่างแน่นอนด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข
0: เจ้าท่านฟังมาพ่อๆกันในระยะนี้เพื่อให้ทุกทานได้รู้ถึงความอันตรายให้เหงของคอลลาเจนก็ขอให้ทานนั้นมาฟังพร้อมๆกันเลย
6: ปัญหาเกี่ยวกับ คอลลาเจนที่เฮาพบเห็นสภาพการที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งย่อท้อในสังคมแต่ว่าปัญหาที่ฝดเดือดอยู่ในสังคมในปัจจุบันนี้ความจริงแล้วมันก็บ่แม่นโตคอลลาเจนที่เฮ็ดให้ปัญหาต่อสุขภาพเพราะว่าคอลลาเจนนี้มันก็เป็นธาตุโปรตีนชนิดหนึ่งที่มันก็อยู่ในห่างกายของพวกเฮานี่แหละโดยเฉพาะอยู่ในผิวหนังเนาะแล้วก็เป็นส่วนประกอบของกระดูกของเล็บของอนาคอต่อปัจจุบันนี้การนำใส้คอลลาเจนในทางที่เป็นประโยชน์ต่อห่างกายก็มีหลายโดยเฉพาะในการรักษาผิวพรรณเนาะเฮ็ดให้ผิวพรรณชุ่มชื่นเฮ็ดให้รักษามีอนาผิวพรรณที่เซาะใสเข่งตึงหมายความต้องได้ใส้ส่วนของคอลลาเจนในการเฮ็ดให้อนาสุขภาพดีเพราะว่าคนเฮานี่ในเวลาอายุสูงขึ้นไปนี่จะมีการอนาสูญเสียหรือว่าปริมาณของคอลลาเจนจะลดลงอยู่ทางกายดังนั้นจะต้องมีการทดแทนด้วยการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมคอลลาเจนเข้าไปเพื่อกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนอยู่ในห่างกายของเฮาให้มันสูงขึ้นและสามารถรักษาความสูงสื่นอยู่ในผิวหนังหรือว่าอยู่ในอนากระดูกหรือว่าคอต่อหรือว่าเล็บอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่มีความสำคัญหลายดังนั้นในผ่านมานี้ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารคอลลาเจนก็มีหลายรูปแบบก็มีหลายผลิตภัณฑ์ที่นำมาจดทะเบียนและมีการนำเข้าอย่างถูกต้องและบริโภคตามระเบียบการที่พวกเราได้กำหนดแต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการเหล่านั้นทั้งก็ได้เอาใจใส่ต่อปัญหาที่พบอยู่ในสังคมนี้ที่ติดพันกับคอลลาเจนแต่ความจริงแล้วมันบ่แม่นคอลลาเจนเป็นเหตุย้อนคนที่นำเอาคอลลาเจนหั่นไปผสมกับสิ่งเสพติดและมาบริโภคอันนั้นเป็นสิ่งที่ปัญหาที่สังคมพวกเราพบเห็นในปัจจุบันในปัจจุบันนี้พวกเราเห็นว่าการบริโภคที่มีชื่อว่าคอลลาเจนก็ถือว่าสูงขึ้นอยู่ในกลุ่มของวัยรุ่นแต่ว่าคอลลาเจนที่ได้กล่าวมาหั่นมันบ่แม่นคอลลาเจนที่บริสุทธิ์มันแม่นสิ่งเสพติดที่ได้ผสมเข้ากับคอลลาเจนด้วยการปรุงแต่งต่างๆในภาชนะบรรจุหุ้มห่อหั้นสำหรับคอลลาเจนที่พวกเขาเห็นว่าเป็นปัญหาในสังคมในปัจจุบันนี้ฮั้นมันบ่แม่นผลิตภัณฑ์คอลลาเจนที่ได้รับการจดทะเบียนหรือว่ามีการคุ้มครองถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแม่นคอลลาเจนที่มีสิ่งเสพติดผสมอยู่นำและในกลุ่มคนที่นำเอาคอลลาเจนที่กล่าวมาหั่นไปบริโภคถือว่าบ่แม่นเอาคอลลาเจนอย่างเดียวไปบริโภคแม่นติดพันกับสิ่งเสพติดที่เบื่อเมาอยู่ในสังคมส่วนหลายแม่นพบเห็นอยู่ในสถานที่บันเทิงห้างกินดื่มหรือบ่อนส้มล้มหรือว่าบ่อนซุ่มแซวของกลุ่มวัยรุ่นอยู่ในชุมชนหรือว่าอยู่ในสถานที่ผักเซาที่เป็นกลุ่มคนที่สามารถโฮมโตเข้าและก็บริโภคเป็นกลุ่มก้อนลักษณะที่ว่าเป็นปาร์ตี้เนาะที่เฮาเอิ้นกันทั่วไปในสังคมผลิตภัณฑ์คอลลาเจนหรือว่ากาเฟ่ก็มีส่วนเนาะที่พวกเฮาพบเห็นเกี่ยวกับการบริโภคในปัจจุบันนี้ฮะเฮาสามารถเบิ่งข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์ของกรมอาหารและยาว่าตัวใดที่ได้รับการจดขึ้นทะเบียนแล้วเนาะได้รับการจดแจ้งแล้วพวกเฮามีข้อมูลแลกเปลี่ยนดังนั้นก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามระเบียบราชการดังนั้นตัวใดที่บ่มีความชัดเจนหรือว่าบ่มีข้อมูลที่ถูกต้องหรือว่าพวกเฮายังมีความสงสัยพวกเฮาสามารถถามมาทางกรมอาหารและยาพวกเฮาได้เช่นกันจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความแน่ใจต่อผู้บริโภคให้ความกระจ่างแจ้งหรือว่าให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคได้ต่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในระยะผ่านมาข้อมูลที่ได้เก็บกำจากโรงหมออยู่ในขั้นศูนย์กลางอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์เท่านี้มีฮอด400กว่ากรณีที่มีการบริโภคคอลลาเจนที่มีสิ่งเสพติดแล้วนำเอามาหาแพทย์หมอเพื่อกอบกู้ชีวิตในสภาพการที่หมดสติเนาะแล้วก็มีหัวใจกระตี้ซ่าถามยังกับบ่ฮู้เรื่องหมู่เพื่อนเป็นผู้นำพามาจำนวนที่เก็บกำในระยะผ่านมาก็ฮอด400กว่ากรณีในหั่นส่วนใหญ่ก็เป็นเพศหญิงประมาณ 60% อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นแต่อายุ15-45ปีอันนี้เป็นปัญหาของสังคมแท้ๆในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ผ่านมาก็บางกรณีก็สามารถฟื้นตัวได้โดยการช่วยฟื้นฟูจากแพทย์หมออยู่ในแผนกฉุกเฉินแต่บางกรณีก็ถึงขั้นเสียชีวิตก่อนมาถึงโรงหมอและต่อกับปัญหาดังกล่าวนี้เฮาจะเห็นได้ไหนเกี่ยวกับการคุ้มครองผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบ่ให้มันเกิดขึ้นอยู่ในสังคมของเฮานี้เพราะว่าคอลลาเจนที่เพิ่นกล่าวสื่อออนไลน์หั้นมันแม่นสารเสพติด ผสมอยู่นำและกลุ่มคนที่เอามาบริโภคหั่นได้มาผสมใส่กับเครื่องดื่มสู้กำลังหรือว่าผสมแต่งสีแต่งกลิ่นเฮ็ดให้บริโภคได้ง่ายและเมื่อบริโภคเข้าไปหลายแล้วก็มีอาการที่เฟ้อฝันและก็เฮ็ดให้ขาดสติกับบ่ต่างหยังกับสิ่งเสพติดเนาะที่เข้าไปในร่างกายเพราะว่าในระยะผ่านมานี่เจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้เก็บตัวอย่างและในเมื่อปัญหาที่มันเกิดขึ้นในมีผู้ครอบครองคอลลาเจนประเภทต่างๆที่มันผสมกับสารเสพติดนั้นเมื่อมากวดกาวิจัยเบิ่งแล้วเลยมันมีสารเสพติดก็คืออัมเฟตามีนเนาะและสารอื่นที่เป็นสิ่งเสพติดอยู่หั่นฮอด 80% ที่เก็บตัวอย่างมากวดกาอยู่ในศูนย์วิจัยอาหารและยาแห่งชาติของกระทรวงสาธารณสุขดังนั้นเฮาจะเฮ็ดได้ใดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจสิ่งแวดล้อมหรือว่าตำรวจเศรษฐกิจจะต้องให้ความร่วมมือในการเบิ่งปัญหาหรือว่ากวดกาในจุดต่างๆที่มีการจราจรจำหน่ายที่ผิดกฎหมายและพร้อมกันนั้นก็ต้องได้เบิ่งตื่มอีกเกี่ยวกับเรื่องการจราจรผ่านระบบออนไลน์นี่แม่นภาคส่วนใดที่เกี่ยวพันถึงการส่งทางออนไลน์อันนี้พวกเฮาก็พบสิ่งท้าทายหลายในการเบิ่งปัญหาเรื่องการคุ้มครองเพราะว่าที่ไปที่มาเฮาก็บ่ฮู้และผู้จำหน่ายก็บ่มีตนมีโตและนอกจากนั้นเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ก็บ่รักษาไว้อยู่ในสถานที่มีการโฆษณาแต่เมื่อเวลามีการสั่งแล้วสามารถนำส่งให้ได้ถึงบ่อนถึงที่อันนี้แหละเป็นปัญหาที่พวกเฮายุ่งยากในการคุ้มครองดังนั้นจะเฮ็ดได้ใดจะเฮ็ดให้ปัญหาดังกล่าวหั้นลดน้อยถอยลงได้พวกเฮาต้องมีความตื่นตัวอยู่ในสังคมอยู่ในทุกสั้นคนโดยเฉพาะผู้ประกอบการต้องมีจรรยาบรรณและโดยเฉพาะอีกเกี่ยวกับบ่อนจำหน่ายจะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการติดตามและก็แจ้งเบาะแสต่างๆแต่มันติดพันกับผลิตภัณฑ์ของเฮาแต่มันเป็นสิ่งแปลกปลอมอันนี้มันจะเฮ็ดให้เสื่อมเสียต่อผู้ดำเนินกิจการทางด้านโคลลาเจนที่มันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ในเมื่อกลุ่มคนบ่ดีที่นำใส่โคลลาเจนน่ะเป็นพาหะในการนำสิ่งเสพติดเข้าไปสู่ร่างกายอันนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องเอาใจใส่และก็ปฏิบัติระเบียบการตามกฎหมายที่ได้วางไว้อันนั้นเป็นปัญหาของสังคมแท้ๆดังนั้นนอกจากนั้นพวกเฮาจะต้องให้การศึกษาอบรมแก่ลูกหลานของพวกเฮาในกลุ่มคนคือข้าพเจ้าได้กล่าวมาหั้นใน15 ปีในกลุ่มกำลังเรียนรู้กลุ่มกำลังพัฒนากลุ่มกำลังมีเหื่อแห้งบางซาซอกหาความรู้ให้แก่ตัวเองเพื่อพัฒนาประเทศชาติแต่ถ้ามัวเมากับสิ่งเสพติดเหล่านั้นเบื่อเมาประสาทและเบื่อเมาต่อสุขภาพและก็พวกเฮาก็สูญเสียกำลังแรงงานไปเฮ็ดให้อนาคตของประเทศชาติพวกเฮานี่ก็บ่มีความมุ่งหวังที่ดีต่อกลุ่มคนเหล่านั้นดังนั้นในการแก้ไขอีกอันนึงก็จะต้องได้ออกสื่อโฆษณาให้หลายเนาะแต่ละภาคส่วนก็ต้องให้ความมือนำการและการชิดสอนให้บุคคลอ้อมข้างและการลูกหลานให้ตื่นตัวในการมีสติระวังตัวต่อการสักจูงของหมู่คู่ที่บ่วังดีแก่เฮาหั่นนั้นเป็นปัญหาที่จะต้องเอาใจใส่แท้ๆอันนี้ปัญหาโคลลาเจนข้าพเจ้าก็อยากแลกเปลี่ยนคือสั้นๆและความจริงแล้วมันบ่แม่นโคลลาเจนที่เป็นประโยชน์ที่พวกเฮาเห็นปัญหาอยู่ในอนาสังคมในปัจจุบันแม่นโคลลาเจนที่ผสมสารเสพติดและเอาเข้าไปสู่ร่างกายแล้วก็เป็นสิ่งเสพติดและดังนั้นมันผิดกฎหมายจะต้องมีการประกอบส่วนในการแก้ไขมันจังสีสำเร็จของทุกภาคส่วน
0: เจ้าท่านผู้ฟังที่หักแพงนั่นก็คือความรู้พื้นฐานและความอันตรายของคอลลาเจนดังนั้นเมื่อรู้แนวนี้แล้วเฮาก็บ่ควรที่จะไปลองบ่ควรที่จะไปใส้เพราะเฮาก็หักสุขภาพของเฮาและบ่ควรที่จะส่งเสริมยุแย่คนอื่นไปใส่คอลลาเจนในทางที่ผิดนำตื่มอีกเนาะนี่ก็ด้วยความห่วงใยจากทางรายการเพื่อสุขภาพท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการกำหนดลงพอดีแล้วมโนภาพและทีมงานลาบรรทานไปเพียงเท่านี้สำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขปลอดภัยสบายดี
7: ยินดีต้อนรับบรรดาท่านที่มาใช้บริการภายในศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตาทงปงขอเชิญท่านมีปัญหาเกี่ยวกับตาเชิญเข้ามาทางนี้พวกเราให้บริการทุกๆมื้อตลอด24ชั่วโมงบริการว่องไวทันใจราคาเป็นกันเอง
0: พวกเรามีทีมงานเสียวสารในการกวดปิ่นปัวและมีเครื่องมือที่ทันสมัยไว้บริการบรรดาท่านถ้าท่านหมอได้กวดพบว่าตาของท่านเป็นพยาธิหยังท่านหมอจะได้นัดมากวดตื่มอีกท่านต้องมาตามนัดของท่านหมอตามวันเวลาที่เพิ่นได้กำหนดไว้เช่นวันจันทร์กวดพยาธิตากระดันและพยาธิตาเด็กวันคารยิงเลเซอร์และแทกแว่นตาเด็กวันพุธกวดพยาธิพื้นตาหรือเบาหวานขึ้นตาวันพฤหัสกวดพยาธิแก้วตา
8: ให้พวกเขาเบิ่งแยงดูแลสุขภาพตาของทานรับประกันการบริการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลท่านสามารถโทรปรึกษาก่อนได้ที่เบอร์021-612-474 021-612-000 030-578-7737 020-5541-5170
9: ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตากระทรวงสาธารณสุขและองค์การ CBM
10: พ่อมื้อนี้ในครูมายามเฮือนเฮา
11: โอ้สบายดีในครูมาๆๆขึ้นมาถึงเฮือนพี่ก่อน
12: สบายดีเป็นจังไดเห็นหยังอยู่น
11: อกำลังสานแห่สานมองอยู่เอาไว้หาปูหาปลากินนี่แหละคุ้ย
12: โอ้ดีแล้วมีเครื่องมือหาอยู่หากินเอง
10: พ่อเจ้าลงกับในครูท่าเฮาเด้อเฮาไปถ่ายก่อน
11: ไปไกลๆเฮือนเลยเด้ออ
12: ้าวเฮือนเฮาบ่มีวิถีถ่ายบ
11: ่บ้านนี้เขาบ่ถ่ายชีวิตดอกเขาไปถ่ายอยู่ป่าอยู่สวนพุ่น
12: พ่อเอ๋ยการที่เฮาถ่ายสาสายมันจะเห็นให้เกิดพยาธิถอกท้องสิ่งสำคัญต้องมีวิถีถ่ายเพื่อให้ความสะดวกสบายปลอดภัยต่อสุขภาพและมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีพร้อมทั้งเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดและบ่แพร่กระจายเชื้อพยาธิน้ำอีก
11: มันสำคัญปานนั้นพุ่นหว่าคันซั่นก็สิได้เฮ็ดวิถีถ่ายไว้ใช้ในครอบครัวเฮานี่แหละ
12: การมีวิทายเป็นการปฏิบัติอนามัยสามสะอาดกันพยาธิถอกท้องอหิวาท้องบิดไข้ทรพิษและแมกาฝากได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข

ทุกยุคทุกสมัยและการเวลาที่เปลี่ยนผันความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่คล้องปัจจุบันและเสียงเพลงที่ยังคงบรรเลงตลอดมาและตลอดไปรายการส่งเสริมศิลปิน

ท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่งเสริมศิลปินมื้อนี้เช่นเก่าเช่นเคยออกอากาศในทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:30 น. 9:30 น. ทางคลื่น AM 567กิโลเฮิรตซ์มื้อนี้ครับนาทีดำเนินรายการโดยผู้เงินบัวทองแน่นอนท่านผู้ฟังพบพอกันเป็นประจำในมือพักมือพรกับรายการส่งเสริมศิลปินจะได้นำเอาผลงานเพลงมาฝากมาต้อนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านสามารถติดตามรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ทางซองก็คือส่งเสริมศิลปินท่านสามารถเสิร์ชเข้าไปเป็นภาษาลาวท่านจะเห็นรายการย้อนหลังที่ครับเจ้าผู้เงินบัวทองได้ดำเนินรายการให้ทุกท่านได้ติดตามมาฟังซึ่งรายการส่งเสริมศิลปินเป็นรายการที่จะนำเอาผลงานเพลงทั้งเก่าทั้งใหม่เป็นผลงานเพลงเก่าแน่ที่ทางบรรดาศิลปินหรือว่านักฮ้องนักประพันธ์ได้เฮ็ดขึ้นมาใหม่ได้มาถ่ายทอดได้มาโอมาล้มผ่านทางรายการส่งเสริมศิลปินให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังในทุกมื้อวันเสาร์และวันอาทิตย์ในมื้อพักมื้อพรที่หลายคนหรือบางคนก็กำลังเดินทางบางคนก็กำลังซ้ำเรียกซ้ำงานอยู่จังสิหรือใครที่ก้มๆเงยๆอยู่ตามทงให้ทงนาก็ฝากตอนด้วยเสียงเพลงความเบิกบานมนซื่นเป็นเสียงคับเสียงลำเป็นแนวเพลงจังหวะลำเพลินลำวงจังหวะสโลว์แดจังหวะแบบอกหักกันเด้เนาะฝากตอนให้ทุกท่านท่านสามารถมีส่วนร่วมกับทางรายการได้เด้อเนาะที่ทาง Facebook Fanpage ลาว LNR Information ได้เนาะหรือว่าท่านอยากจะมีส่วนร่วมผ่านทาง YouTube Channel ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะที่ทางช่องทางพิมพ์เข้าไปโลดส่งเสริมศิลปินลาวเนาะอยู่ในท่านก็จะเห็นในช่องแสดงความคิดความเห็นท่านสามารถมีความคิดความเห็นกับทางรายการของพวกเรากันได้เนาะเอาฝากตอนในระยะทําอีตอนต้นของทางรายการนี้จะให้มิตรฮักแฟนรายการได้ไปรับฟังเพลงกันก่อนจะเป็นผลงานเพลงใดไปติดตามมาฟังแล้วระยะหน้ามาโอมาลมกันเต็ม

ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงกับเข้าสู่ระยะที่2ของรายการส่งเสริมศิลปินกับผู้เงินบัวทองเบาเสียงทงฝากตอนให้มิตรฮักแฟนรายการซ่องผลงานเพลงและทางรายการของเราก็ออกอากาศทางวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะเริ่มแต่เวลา 8:30 หา 9:30 1ชั่วโมงเต็มๆกับทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านทางออนไลน์แดหรือว่าท่านกําลังติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์หรือว่าท่านสามารถติดตามฟังรายการในปัจจุบันนี้ LNR Information เนาะ Infotainment ได้อยู่ในปัจจุบันนี้และมื้อนี้ก็ฝากตอนมีทักแฟนรายการด้วยซ่องผลงานเพลงในตอนต้นของทางรายการแน่นอนมาพบกันในบรรยากาศท้ายเดือนหรือขออภัยเป็นต้นเดือนเป็นต้นเดือนพฤษภาคมกันแล้วเนาะในมื้อนี้และก็หลายๆคนก็ซ้ำเวียกซ้ำงานเนาะหลายคนก็ถือว่าสรุปเวียกสรุปงานในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะแน่นอนก็มีบรรยากาศและก็มีหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ทางหน้าสื่อสังคมออนไลน์แดอยู่ทางข่าวสำนักต่างๆอยู่ในลาวของเฮาแดเนาะทางรายการส่งเสริมศิลปินก็ฝากตอนมีทักแฟนรายการด้วยผลงานเพลงของเบิดบานมนซื่นและก็พร้อมด้วยเนื้อในข่าวต่างๆที่จะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังในระยะนี้สวัสดีบางคนก็อาจจะเห็นข่าวที่เกิดขึ้นในไปแล้วนั้นโดยเฉพาะคอมเมนต์หนังสือสังคมออนไลน์สภาพการเอิ้นว่านำเซโดนนะเนาะมีสภาพเอิ้นว่าป่าตายเนาะบางคนก็สิได้ยินข่าวแด้บางคนก็สิบ่ทันได้ยินข่าวอันนี้ทางเบาตามเองจะนำเอาข่าวเหล่านี้เนาะมานำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังนำกันซึ่งทางสื่อโทรโข่งเนาะโทรโข่งก็เป็นอีกชื่อนึงที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นชื่อนึงที่บรรดานักข่าวได้หยิบยกเอาข่าวมานำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังและมื้อนี้ทางเพาะตามก็จะเอาหยิบยกเอาเพิ่นได้ชี้แจงเนาะสาเหตุของปัญหาของป่าตายเนาะในแม่น้ำเซโดนย้อนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญเนาะเอลนีโญนี่บ่แม่นมาจากการน้ำเปลี่ยนพิษว่าซั่นเนาะในเมื่อผ่านมาเนาะปรากฏการปลาตายจำนวนหนึ่งในแม่น้ำเซโดนได้กลายเป็นข่าวฮ้อนในสื่อสังคมออนไลน์และก็ให้เกิดประชาชนเกิดความกังวลต่อคุณภาพน้ำแหล่งน้ำและก็ความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อมเนาะภายหลังที่ได้รับข้อมูลเนาะทางแขนงการที่เกี่ยวข้องได้ลงกวดการตัวจริงในพื้นที่ที่เกิดขึ้น2เมืองคือเมืองซาลาวันเนาะในเมืองซาลาวันล่ะวังสงวนบ้านท่าเมืองเสและบ้านโพนเพ็งและจุดที่2ก็แม่นเมืองคงเซโดนหนองวังสงวนบ้านคงใหญ่บ้านแกงตะวังบ้านดอนเมืองและบ้านทาหลวงเพื่อเก็บกำข้อมูลทางด้านวิชาการซึ่งผลของอาการกวดกาพบว่าเนาะค่าความเป็นกรดเป็นด่างเลยนะ pH ของน้ำนี่อยู่ระดับ 7.858.06 เนาะซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่สัตว์น้ำสามารถดำรงชีวิตได้เนาะพร้อมกันนั้นปริมาณออกซิเจนละลายเนาะ DO อยู่ในช่วง 6.8 หา 7.12 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยเนาะอย่างไรก็ตามคุณภาพน้ำก็พบว่าอยู่ในอุณหภูมิระดับ 32.1 หา 32.7 องศาเซเนาะซึ่งว่าสูงกว่าค่าปกติและอาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของปลาหรือว่าสัตว์น้ำเนาะโดยเฉพาะสนิทที่บอกทนต่อความร้อนหันเนาะนอกจากนั้นแล้วทีมงานก็ยังได้กวดสอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการปล่อยน้ำเปื้อนจากโรงงานปรุงแต่งมันต้นในขอบเขตเมืองคงเซโดนแต่ผลกวดกาบ่พบหลักฐานการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำคงเซโดนแต่อย่างใดและจากการวิเคราะห์ภาพรวมคะแนนการที่เกี่ยวข้องได้สรุปว่าเนาะสาเหตุของปรากฏการณ์ปลาตายแม้นเกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญเนาะเอลนีโญเนาะที่ส่งผลให้อุณหภูมิภายนอกสูงถึง39หา41องศาเซพร้อมระดับน้ำลดต่ำและแห้งของแม่น้ำซึ่งผลซึ่งเฮ็ดส่งผลให้ปลา

หุนแฮงอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลดิโอปรากฏประกอบกับการนำใช้วิธีหาป่าที่บ่ถูกต้องที่บ่ถูกกฎหมายเนาะอันนี้จากหนังสือพิมพ์สารวันที่เพิ่นได้ชี้แจงออกมาแล้วเนาะในแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงของสารวันได้ยืนยันถึงสาเหตุป่าตายอยู่ในตามแม่น้ำเซโดนนั้นเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์หนึ่งเนาะที่เห็นแต่ละปีพวกเขาก็เห็นนำกันเนาะอันนั้นทางแขนงการที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้ไปลงไปกวดเนาะแน่นอนว่าถ้าว่าไปกวดเพิ่นก็จะมีเครื่องมือเนาะการกวดหาค่าต่างๆที่อยู่ในน้ำหันเนาะซึ่งถ้าว่ามีการสูงผิดปกติหรือมีระดับผิดปกติอันนี้นะจะเห็นให้มีการเอิ้นว่าความยุ่งยากในการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำหันละเนาะบ่เฉพาะแต่ป่าและอื่นๆเนาะที่ปรับตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมหันเนาะมีการปรับตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมหันบ่ทันบ่จังซี่ก็เห็นให้ส่งผลต่อป่าหันตายหรือว่าสัตว์น้ำหันตายเนาะอันนี้เพิ่นก็ได้ชี้แจงออกมาแล้วว่าย้อนเป็นปรากฏการณ์ว่าง่ายๆคือว่าน้ำเนาะปรากฏการณ์น้ำฮ้อนสัตว์น้ำมันมีความฮ้อนหลายเนาะย้อนสภาพอากาศแดดเนาะแล้วก็ย้อนประสนในเขตนั้นแม่นหาป่าบ่ถูกต้องแล้วว่าการซดป่าการระเบิดป่าจังซี่นะเนาะการใส่ระเบิดหรือว่าธาตุมือธาตุแตกนี่นะเนาะอยู่ในแม่น้ำหันเนาะเห็นให้ปลาตายฟูขึ้นมาแน่นอนละมันตายมันฟูขึ้นมาจังสิประชาชนอยู่เรียบตามแม่น้ำหันก็มีความสงสัยมีความกังวลนั่นแหละเนาะย้อนว่ายังเกิดจากสารเคมีบ่ย้อนเกิดจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอันใดบ่เนาะสารปนเปื้อนต่างๆบ่นี่อันนี้ก็เฮ็ดให้ทางประชาชนโดยเฉพาะก็แม่นพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้อยู่แคมเรียบแม่น้ำคงเซโดนนั่นแหละเนาะแม่น้ำเซโดนนี่ละเนาะมีความกังวลเนาะว่าอันซะมีความกังวลว่าคันเอาขึ้นมากินแล้วเอามาบริโภคแล้วมาเฮ็ดอาหารแต่งเป็นอาหารแล้วนี่ก็สิมีความอันตรายต่อนะสุขภาพได้เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์และทางแขนงการที่เกี่ยวข้องเนาะก็ได้ชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเอาเฮามาเบิ่งกันอีกข่าวนึงที่นำเสนออยู่ทางหน้าสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะก็แม่นอนาการแก้ไขราคาน้ำมันกระทรวงน้ำมันเนาะกระทรวงการเงินปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงคิดไล่ราคาที่ราคาหัวหน่วยการก่อสร้างที่ติดพันกับการเน่งติ้งของราคาน้ำมันเสื้อไฟเนาะซึ่งในวันที่27เมษายนที่ผ่านมาท้ายเดือนที่ผ่านมานั้นกระทรวงการเงินก็ได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงการคิดไล่ราคาหัวหน่วยการก่อสร้างที่ติดพันกับการนิ่งติ้งของราคาน้ำมันเสื้อไฟโดยภายใต้การเป็นประธานของท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุมคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินมีท่านเดชสงครามธรรมวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งในนี้ท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้กล่าวว่าเนื่องจากปัญหาตะวันตกตะวันออกกลางขออภัยตะวันออกกลางได้ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจภาคพื้นและสากลและในสปป.ลาวปัจจุบันนี้การเน่งติงของราคาน้ำมันเสื้อไฟที่เพิ่มสูงขึ้นแม้นยังบ่สามารถคาดคะเนได้เนาะเฮ็ดให้ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างเนาะการขนส่งอัตราเงินเฟ้อและอื่นๆเนาะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้เนาะแม้นได้ติดพันกับการคิดไล่ราคาหัวหน่วยการก่อสร้างโครงล่างการก่อสร้างโครงการลงทุนของรัฐเนาะเป็นต้นแม่นราคาหัวหน่วยการก่อสร้างขวดทางทางน้ำเคหสถานกันเจือนน้ำประปาสุรประทานไฟฟ้าเลนอื่นเนาะซึ่งนับตั้งแต่ท้ายเดือนกุมภาพันธ์2026ที่ผ่านมานั้นเห็นว่าเจ้าของโครงการจากบรรดากระทรวงการรัฐหรือว่าการเทียบเท่าศูนย์กลางและท้องถิ่นมีจังหวะรอท่าเนาะบ่ส่งเอกสารโครงการมาประเมินย้อนมีความกังวลต่อราคาหัวหน่วยเท่าใดเนาะมาคิดไล่จึงจะเหมาะสมในการเสนอและการรับรองผลการประเมินเนาะท่านอุตตะแก้วเนาะแก้วดวงศิลป์หัวหน้ากรมประเมินผลและจัดซื้อจัดจ้างได้ให้รู้ว่าการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเสื้อไฟเห็นให้มีผลกระทบต่อมูลค่าโครงการมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มหลายขึ้นจากสภาพการดังกล่าวเนาะเห็นว่ามีจังหวะรอท่าจากบรรดากระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่าและท้องถิ่นมีความกังวลในการกำหนดหัวหน่วยราคาเท่าใดมาคิดไล่จึงจะเหมาะสมในการเสนอราคาและรับรองเอาเพื่อการประเมินผลเนาะเพื่อความเป็นเอกภาพกันนั้นเนาะในการนำไซในครอบเขตทั่วประเทศตามการแบ่งขั้นคุ้มครองและตามสภาพพื้นที่ตัวจริงซึ่งปัจจัยพื้นฐาน

การจะปรับปรุงราคาหัวหน่วยในครั้งนี้ประกอบมี 1. อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินกีบกับเงินตาต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินบาทเนาะ 2. ราคาน้ำมันเสื้อไฟโดยเฉพาะแม่นราคาน้ำมันกระส่วนอันที่ 3. ก็แม่นราคาวัสดุเหล็กซีมังที่ผลิตภายในและนำเข้าจากต่างประเทศอันที่ 4. ก็แม่นราคาทรัพยากรอื่นเป็นต้นแม่นดินหินและสายที่นำเข้าในการก่อสร้างเนาะอันนี้คือปังฮู้นำกันเนาะถ้าว่ามีการเน่งติ้งของราคาน้ำมันนี่ก็แน่นอนบรรดาราคาสินค้าพื้นฐานโครงล่างอย่างต่างๆก็มีการปรับขึ้นไหนเนาะซึ่งเหตุให้บรรดาการก่อสร้างของโครงการต่างๆอยู่ในพื้นฐานการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างของสปป.ลาวพวกเฮานี่มีการเน่งติ้งโดยเฉพาะแม่นเจ้าของโครงการผู้เสนอโครงการนี่จะได้มีการเปรียบเทียบเนาะเปรียบเทียบหรือสมเทียบราคาหรือสโลเพื่อว่าให้ราคาดังกล่าวมันมีความเอิ้นว่าบ่นิ่งติงขนาดเนาะเอิ้นว่าอยู่ในระดับกฎเกณฑ์ที่สามารถประเมินได้ถึงเรื่องของโครงการจะมีน้อยมีหลายสําใดอันนี้เพิ่นก็ได้มีการรอท่าแล้วก็มีการประชุมร่วมกันเนาะทั้ง2ภาคส่วนแล้วก็ภาคส่วนองค์การปกครองท้องถิ่นเนาะและนี่ก็แม่งข่าวๆเนาะในระยะที่2ที่รายการส่งเสริมศิลปินพวกเฮาได้นํามาฝากมาต้อนเนาะแล้วก็แน่นอนพวกเฮารายการส่งเสริมศิลปินก็บ่ได้มีแต่เว้าเรื่องของการบันเทิงหรือว่าส่งเสริมศิลปินเท่านั้นเนาะพวกเฮาก็ยังมีข่าวๆโดยเฉพาะคอมเมนต์เหตุการณ์การเมืองพวกเฮาเอามานําเสนอเนาะฝากต้อนและก็นําเสนอให้รายการให้มีรายการได้ติดตามมาฟังนํากันได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนํากันนอกจากเสียงเพลงกันแล้วเนาะเป็นอย่างคือว่าแนวนั้นเนาะอยากให้ทุกคนได้รับรู้นํากันเนาะสภาพความเป็นจริงเนาะซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในสังคมลาวของเฮานี่ก็เฮ็ดให้บรรดาศิลปินนักฮ้องนักประพันธ์นี่เพิ่นก็จะนําเอาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนาะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นราคาน้ํามันบ่ราคาสินค้าบ่อีหยังต่างๆพวกนี้นี่เนาะมาแต่งมาประพันธ์เป็นผลบทผลงานเพลงได้เนาะอันนี้ก็สมเสริญทั้งนักประพันธ์หลายๆท่านทั้งศิลปินหลายๆคนที่นําเอาผลงานเพลงเก่าๆจังซี่มากลับมาคืนฮ้องคืนใหม่มาเฮ็ดดนตรีใหม่เนาะเพื่ออย่างเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมเนาะในการโฆษณาคนขวัยในการส่งเสริมเนาะความเอิ้นว่าเป็นกระบอกเสียงในการโฆษณาคนขวัยให้กับสังคมลาวของเฮามีความสงบสุขเนาะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะคือทางบาต้ามได้นำเสนอผ่านๆมาเนาะก็คือเรื่องของการนำเอาผลงานเพลงนำเอาเนื้อในเพลงมาเขียนมาประพันธ์นี่ก็แม่นล้วนแล้วแต่แม่นอาจารย์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเนาะในการเบิ่งกว้างเห็นไกลจากบรรดาสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมประเพณีฮีดคองตัวจริงในสังคมลาวปัจจุบันของเฮานี่เพื่ออย่างเพื่อมานำเสนอเป็นผลงานเพลงออกมาถ่ายทอดเป็นผลงานเพลงเป็นแนวเพลงเนาะให้สังคมลาวพวกเฮาได้คำนึงถึงได้คิดนำถึงเนาะสาเหตุหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเนาะเอาฝากตอนมีนักเพลงอีก 2-3 ผลงานเพลงแล้วระยะหน้าจึงมาโอลมกันเต็ม

0: ท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงกับเข้าสู่รายการนี้รายการส่งเสริมศิลปินที่ท่านติดตามมาฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ AM 567กิโลเฮิรตซ์ในทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 8:30 หาก 9:30 และท่านสามารถยังติดตามมาฟังรายการผ่านทางออนไลน์ได้ทาง www.lnr.org.la หรือ Facebook ได้เนาะทาง LNR Infotainment เนาะที่ได้ออกอากาศให้ทุกท่านได้ติดตามมาฟังพร้อมนั้นท่านสามารถติดตามมาฟังรายการย้อนหลังได้ตื่มพิมพ์เข้าไปทางช่องค้นหาอยู่ทาง YouTube พิมพ์เข้าไปทางเป็นภาษาลาวเนาะคำว่าส่งเสริมศิลปินจะปรากฏเห็นบ่าวโฆษกผู้เงินบัวทองนะดำเนินรายการอยู่ให้ทุกท่านได้ติดตามมาฟังและพร้อมนั้นในระยะนี้ก็ยังมีการโอ้ลมสนทนากับศิลปินบอกว่าจะเป็นสนทนากับเจ้าของค่ายเพลงสนทนากับอาจารย์นักประพันธ์ดนตรีสนทนากับนักศิลปินขับห้องขับลำต่างๆในแต่ละอาทิตย์พวกเขาจะสลับผับเปลี่ยนมาให้ทุกท่านได้ติดตามมาฟังและเมื่อนี้พวกเขาก็ได้ให้เกียรติจากทางเจ้าของค่ายเพลง TK Sound Lao ซึ่งเป็นค่ายเพลงที่ก่อตั้งมาหลายปีแล้วเนาะพร้อมนั้นก็ได้สร้างบรรดาโครงการในการประกวดส่งเสริมให้บรรดาศิลปินนักห้องหน้าใหม่อยู่เรื่อยๆได้มีเวทีได้มีความสามารถได้แสดงความสามารถของตนเองอยู่ในรายการการประกวดอยู่ในโครงการการประกวดหลายๆโครงการที่ผ่านมาและวันนี้ทางเบาตามเองก็ได้โอลมกับทางเจ้าของค่ายเพลงเพิ่นเนาะซึ่งรายละเอียดอยากให้ท่านติดตามมาฟังนํากัน
1: เจ้าสบายดีเจ้าอยากให้อ้ายแนะนําตัวแน่อะไร
2: เจ้าสบายดีไอ้ต้นทวิศักดิ์ธรรมวงศ์สาเด้อหัวหน้าค่ายเพลงที่เชซาวลาว
1: เจ้าท่านพี่ยังให้ต้นเว้าถึงที่ไปที่มาของค่ายเพลงพวกเฮาแด่เป็นไปเป็นมาคือแนวใดเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปีใด
2: เจ้าสําหรับค่ายเพลง TK สาวลาวของพวกเฮาเนาะเริ่มสร้างตั้งในวันที่5เดือน5ปี2011ปีนี้ก็ครบรอบ15ปีเลยเด้อโอ้ราคาที่ไปที่มาก็คือถ้าผู้ใดเกิดทันว่าสันนอกกสิโฮว่าตะกี้ไอ้ต้นเป็นนักจัดรายการวิทยุหรือว่าทางสถานีวิทยุคันแหละแล้วก็เปิดเพลงลายเพลงทั้งเพลงลาสมัยแดลูกทงบรรณาแดก็เลยมีใจมักหักว่าเอออยากจะคิดเคสค่ายเพลงเว้ยเพราะว่าเฮามักด้านนี้ก็เลยได้ลงกับน้องโกอินพุตเนาะว่าเออเข้ามาเฮ็ดค่ายเพลงนํากันไปก็เลยว่าเออเฮ็ดก็เฮ็ดโดยโกมาเป็นศิลปินคนทําอีทของค่ายก็เลยตัดสินใจเป็นนำกันในปี2011ท่านแล้วก็ใส่ซื้อว่าทีเคการย่อมาจากไอ้ต้นคือที่ไลโก้เป็นเคก็เลยเป็นทีเคก้อนนะพี่แล้วก็นับอีท่านจะเป็นนามสกุลทีเคการบันเทิงจะเห็นเพลงแล้วสมัยหลังจากนั้นสองปีผ่านไปเขาก็เลยเพิ่มมาทีเคสาวเข้ามาเฮ็ดเพลงลูกทงบรรณาประมาณเดือนจนมาว่าปัจจุบันนี้ก็ครบรอบ15ปี
1: นู้ถือว่าเป็นเวลายาวนานที่พวกเราสร้างตั้งค่ายเพลงมาเนาะแต่จุดหมายหลักเป้าหมายหลักๆของค่ายเพลงพวกเรานี่มีจุดประสงค์เป้าหมายคือแนวใดๆนะ
2: เจ้าเป้าหมายรวมก็คืออยากหนึ่งก็คืออยากส่งเสริมผลงานเพลงลาวเนาะให้คนรู้จักกว้างขวางเนาะให้มาหันมาฟังเพลงลาวให้หลายขึ้นแล้วก็อย่าอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือส่งเสริมบรรดานักห้องนักศิลปินรุ่นใหม่หรือว่าผู้ที่ว่ามีใจมากหากทางด้านการร้องเพลงนี้ให้ได้มีผลงานเพลงให้มีเวทีแสดงตัวเองให้ทุกคนได้เห็นนะโดยเฉพาะเน้นการเพลงลาวเป็นหลักเนาะทั้งลาวสมัยแล้วก็เพลงลูกทุ่งแต่ว่าเป้าหมายมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก้าวมาฮอดปีที่15แล้วพวกเขาก็เพิ่มเพลงสุนเผาเข้ามาอีกเป็นอีกซอยหนึ่งที่อยากจะส่งเสริมเพลงสุนเผาอยู่ในลาวเขา
1: เจ้าและบรรดานักห้องนักศิลปินหรือว่านักแต่งเพลงนี้พวกเขาได้ค้นคว้าหรือว่าได้เอามาแต่ทางใดแดนไอ้ต้น
2: มีหลายมาจากหลายปัจจัยเนาะเริ่มจากเอานักประพันธ์ก่อนก่อนที่มีเพลงดีๆต้องมีนักประพันธ์นี่เขาก็จะได้มาจากหนึ่งก็บางเทื่อก็จะเป็นตัวศิลปินเองเป็นแต่งเพลงเองแต่งเองห้องเองประมาณนี้เนาะซอยทะเบียนซอยที่สองมาก็คือเฮาฮู้จักบรรดานักประพันธ์รุ่นที่ว่าเป็นอาจารย์หรือว่ารุ่นขึ้นใหม่ก็คือการทดลองร่วมงานกับเพื่อนเนาะเพื่อนก็ มอบเพลงให้ได้ในลักษณะที่อาจจะมอบให้มาห้องโดยไม่ได้เสียค่าน้ำประกาบอกแต่จะได้เสียค่าน้ำประกาหรือว่านี่เป็นภาคส่วนนักประพันธ์เนาะบางเทื่อนักประพันธ์เพิ่งกันติดต่อมาหาเองว่าเออแต่งเพลงว่าอยากให้ผู้นั้นผู้นี้ห้องเอากับพี่เจรนาเอากับเหตุต่างที่เพิ่นห้องเนี่ยห้องมา
1: เจ้า
2: สำหรับนักห้องนี่ก็มีหลักๆเลยที่เขาเคยเหตุผ่านมาเนาะมันมีสามอย่างหนึ่งก็คือน้องๆหันแมนเข้ามาสมัครเองเลย
1: เจ้า
2: เข้ามาออดิชั่นเองเลยว่าน้องอยากเป็นนักห้องอาฉันร้องห้องให้เบิ่งดูประมาณใดเนาะสองมาแมนได้จากการประกวดพวกเขาจะมีการประกวดกับห้องเพลงของค่ายเฮาเฮ็ดมาเป็นคือซองฟ้าหาดาวเนาะผู้ใดติดตามก็เฮ็ดมาฮอดครั้งที่10แล้วเนาะก็ได้นักห้องหลายคนเติบเนาะจากวิธีนี้เนาะอันนี้เป็นการคัดเลือกนักห้องของค่ายแล้วแบบที่3ก็คือแมนเฮาผู้จัดคือเฮาอยู่วงการเฮาไปเจอผู้นั้นผู้นี้อาจจะเป็นดีเจเป็นนักแสดงแต่ว่าเพิ่นมีความสามารถในการห้องร่วมกันร่วมกันนะครับเสริมเพลินเข้ามาห่วมห้องเพลงตายพวกเราจะมี3ลักษณะนี้ที่เข้ามาเป็นนักห้อง
1: เจ้าถือว่าโอ้มีหลากหลายเนาะโดยเฉพาะก็แม่นนักประพันธ์นี่ก็นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมานี่ก็เป็นหลายมีหลายๆท่านที่ประพันธ์เพลงให้กับค่ายเฮาเนาะแล้วก็มีนักห้องนักศิลปินที่มีความโด่งดังเนาะเช่นไอ้ต้นยกตัวอย่างให้เพลงที่ดังๆนี่สังคมลาวพวกเฮาได้เอิ้นว่ามีความนิยมชมชอบในระยะผ่านมานี้ให้ฟังได้ไหนตนมีผลงานเพลง
2: ผลงานที่ดังที่สุดอยู่ในช่อง YouTube สนอที่ว่าได้เกือบ10ล้านวิวกับเพลงของคมสนาแฟนปัจจุบันสำคัญสำใดซึ่งเพลงนี้ก็แม่น้องโคมเป็นคนประพันธ์เองแล้วตอนนั้นเพิ่นก็บ่ได้มีสังกัดค่ายเพิ่นก็เฮาเพิ่นก็เข้ามาลงว่าอยากเอาเพลงนี้ออกในนามค่ายพวกเขาก็ยินดีน้องละกาเป็นเพลงที่ว่าโด่งดังที่สุดในตอนนี้แล้วก็ยังมีเพลงคอยบ่แม่นนางฟ้าของอาจารย์บุญธมพันธมรีที่เพิ่นแต่งไว้ก็เกือบ10ล้านวิวแล้วก็ยังมีเพลงของไอ้แมนเฮ็ดได้เป็นเคยที่ห้องครูกับ

0: ประมาณนั้น
1: เจ้าถือว่าสร้างผลงานเพลงนี้เป็นผลงานเพลงที่10ล้านแตกเนาะซั่นๆใน YouTube เฮา
0: แม่นละ
1: นะ
0: เฮ็ดให้คนฮู้จัก TK
1: เจ้าเดี๋ยวจะได้พวกเฮาเดี๋ยวจังได๋พวกเฮาพักเบรกกันหน่อยนึงเนาะแล้วเฮาจึงมาฟังเรื่องเฮาสิเปิด3เพลงนี้ให้ฟังก่อนเนาะแล้วเฮาจึงมาโอลมระยะต่อไปตื่มอีกเจ้าโอเคเราเบรกก่อนนิดนึงไอ้ต้นนี้เฮาสิเข้าสู่ระยะที่2นี้ระยะต่อไปนี้มันจะแม่นเว้าถึง3เพลงนี้เนาะว่าอาจารย์ได้แต่งเพิ่นแต่งในตอนใดแล้วมีการฮ้องมีหยังแนวใดเพราะว่าเฮาสิอธิบายเรื่องเนื้อในเพลงหน่อยนึงว่ามันเป็นแนวใดแนวใดหั่นเนาะโอเคเจ้ากลับเข้ามาระยะนี้ก็เฮาก็ยังสืบต่อกับโอลมกับเจ้าของค่ายเพลง TK สาวลาวอยู่เนาะเมื่อกี้นี้3ผลงานเพลงดังที่พวกเฮาเปิดโดยเฉพาะแม่นผลงานเพลงของค่ายเพลงพวกเฮาอยากให้ต้นเว้าถึง3ผลงานเพลงนี้แดว่ามีการประดิษฐ์คิดแต่งหรือว่ามีการใส่ดนตรีหรือว่านักฮ้องมีความยากง่ายแนวใดเนาะสําหรับ3ผลงานเพลงเมื่อกี้นี
0: ้เจ้า3ผลงานเพลงนี้ก็ถือว่าดังมาพร้อมกันเลยเป็นปีเดียวกันคือได้เลยว่าปี2017เป็นปีที่ว่า TK นี่ดังสุดๆเลยเพราะว่าปล่อยผลงานเพลงใดก็แบบว่าแตกล้านสําหรับตะกี้ฮอตล้านวิวนี่ก็ป๊าดดีใจแล้วเนาะมาเลี้ยงกันมาเลยภายในปี2017เนาะมาเริ่มจากเพลงน่าจะเป็นเพลงของคุ้มสนาที่แฟนปัจจุบันฮั่นที่เพิ่นก็คือว่าแล้วเพิ่นเป็นคนแต่งเองแล้วก็เฮ็ดเป็นที่ฮับฮ้อยแล้วเนาะแล้วเพิ่นก็เอามาลงค่ายยังบ่ได้ในไทย MV ซ้ําเนาะตรงที่ว่าแตกโอดิโอได้แตกราคาอันราคาดันปล่อยของคมสนาประมาณ2มื้อเพลงเฮ็ดได้เป็นเคยกับปล่อยต่อซึ่งเป็นเพลงของอัดบุญยูลูกในของอันแตงไทยโอนี่นากับแมนมีเมืองลาวอันห้องคู่กันเป
1: ็
0: นทางน้ําอิดเนาะเพลงนี้ก็ดังซูซี่กันมา
1: เจ้า
0: 2เพลงนี้มันจะมีเพลงหนึ่งที่ดังมาก่อนก็คือคอยบ่แม่นนางฟ้าซึ่งแม่นอาจารย์ปฐมพันธมลีแต่งให้น้องมิเรียแองเจิลที่เป็นนักร้องมาเนาะตัวนั้นก็ดังมาก่อนแล้วเนาะก็เลยก็จะประมาณนี้ก็ไปพร้อมกันเป็นม่วนเวลาโปรโมทกับโปรโมทไปน้ำกันแล้วก็เวลาขึ้นงานก็ส่วนใหญ่ก็ไปพร้อมๆกันอย่างนั้นนะก็เลยให้นี่เป็นเพลงที่ถ้าว่าในช่วงนั้นก็ไลน์แล้วก็ยอดดิวกันหลายๆๆๆกันขึ้นมาเลย
1: อ๋อเจ้าถือว่าในระยะ2017เนาะ2017ที่ผลงานเพลงของค่ายเพลงพวกเฮาก็เริ่มดังเริ่มหยังมาเลยเนาะมาจนฮอดปัจจุบันนี้และในโครงการเด้ไอ้ตนเน้งไปทางโครงการพวกเฮาได้มีการสืบต่อใดๆได้ยินไอ้ตนเว้าเรื่องของโครงการที่ดําเนินมา10ปีนี้พวกเฮามีโครงการตัวนี้อยากให้ตนเว้าถึงโครงการนี้แด่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะโดยเฉพาะแม่นให้ศิลปินนักร้องหน้าใหม่นี่เข้าไปนั้นมีความเคลื่อนว่าบางคนเขาเจ้าสนใจเด้เขาเจ้าสิเข้าไปในโครงการประกวดคือแนวใดแน่จังซี่นะ
0: โครงการประกวดที่ยังสืบเนื่องมาก็คือเฮาเอิ้นว่าซองฟ้าหาดาว
1: ครับ
0: ปีที่1หั่นแม่นปี2013เฮาจัดขึ้นเนาะอยู่หอวัฒนธรรมแห่งชาติตอนนั้นตามสิได้ไปบ่ตอนนั้นแม่นด้วยตุ๊กตาจารวีได้ชนะเฮาไปประกวดเพลงสติงตอนนั้นหลังจากนั้นเฮาก็พักไปมาฮอดปี2010ประมาณ17เฮาจึงมาจัดขึ้นอีกอยู่ว่าอยู่อันเดินบุญทรงเฮือร่วมกับสุดกลางสาวหนุ่มตอนนั้นน่ะก็ได้นักร้องลูกเป็นประเภทลูกทุ่งก็ได้มาปีที่2ก็ได้หลายคนเติบแล้วหลังจากนั้นก็บาไปอีกมาเริ่มต้นอีกก็เริ่มปี2020ช่วงงานกำลังมีโควิดนี่แหละเฮาเฮ็ดก่อนแล้วเนาะ2019 2020เฮาเริ่มมันก็มีอุปสรรคมีหยังแดก็เฮ็ด3แข่งภาคใต้อยู่เซกองสารวันอัตปือก็สําเร็จแต่ว่าได้นักฮ้องที่ว่ายังบ่สะดวกที่จะมาอัดเพลงเพราะว่ามันโควิดแหละมันก็เลยได้เฮ็ดเป็นแบบออนไลน์จนล่าสุดแต่ครับมาเฮ็ดเทื่อสุดท้ายนี่ในปีในต้นปีนี่แหละหาเสร็จแล้วตาม
1: ซ
0: องฟ้าดาว10ครั้งที่10เฮ็ดอยู่กองศิลปากรแห่งชาติกันได้นักร้องมาเกือบหลายคนแหละเกือบ10คนพุ่นแหละกําลังสร้างผลงานเพิ่นเพราะว่าจุดแข่งจุดที่เฮาเฮ็ดได้ก็คือเวลาเฮาไปประกวดนักร้องที่ได้รางวัลที่1ที่2ที่3ต่างๆเราต้องได้เฮ็ดเพลงให้เขา
1: โอ้เจ้า
0: เขาเนาะยังหน่อยก็ให้มี1เพลงเพื่อทดสอบเขาว่าเขาจะไปต่อบอหรือว่าจะมีแต่เพลงเดียวบางคนก็เป็นนักร้องเพลงเดียวบางคนก็หลายเพลงก็ขึ้นกับการตอบรับของมวลชนแต่ว่าเฮาเฮ็ดให้หมดทุกคน กระบวนการนี้ก็ฮอดสงสารหาดาว10แล้วเนาะจะหาสิได้ตอนระยะนี้กําลังปล่อยเพลงของน้องใหม่อยู
1: ่
0: นําบ่เบิดคนเด้อซ้ํา
1: ได้ๆมีเพลงยังขึ้นแน่นะเดี๋ยวทางรายการเฮาสิเปิดให้ออกอากาศพร้อมเลยเจ้า
0: พูดได้ที่1นั่นปล่อยไปแล้วเนาะ2เพลงล่าสุดคือเพลงแม่ค่าขายต่ำกับเพลงบุญปีใหม่ลาว2026นี้
1: เจ้า
0: ของน้องเดือนน้ำจันทวีไซซึ่งทรงฟ้าหาดาว10นี่ก็ถือว่าเฮาขยายกลุ่มเป้าหมายตาม
1: เจ้า
0: ตะกี้เฮาเอาแต่ไว้หนุ่มเนาะ15หา30แต่ว่าทรงฟ้าหาดาว10เฮาลองแบบว่ามาแข่งกันบ่กําบ่จํากัดอายุมีเด็กน้อยตั้งแต่6ปีแล้วก็อายุหลายสุด52ปีมาสมัครเกือบ100กว่าคนมาสมัครพวกเขาคัดมาได้22คนแล้วสุดท้ายมาแข่งกันมือไฟนอลเป็น18คน
1: เจ้า
0: เสือบอกว่าพูดได้สนาหันขันหลายคนว่าโอ้ยเอาเด็กน้อยกับผู้ใหญ่ไปแข่งกันมันเสียเปรียบแต่ผลปรากฏว่าเด็กน้อยอายุเพียงแต่11ปีเป็นผู้ชนะเลิศ
1: เจ้า
0: น้องเดือดงามปีใสที่ตามสิเปิดเพลงเพิ่นนี่แหละเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเจ้าโอ้ถือว่าโดยก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีต้นเนาะในอนาคตนี่ก็สิสืบต่ออยู่เนาะสําหรับโครงการนี้มันบ่ต้น
0: อยากสืบต่อแล้วก็อยากหันให้มันมีทุกรุ่นเพราะว่าเฮาลองเอา3รุ่นมาแข่งกันแล้วมันบ่มีคําว่าเสียเปรียบเรื่องอายุแล้วเน
1: า
0: ะแต่หลายคนก็ว่าลองไอ้ต้นลองเฮ็ดไอ้ต้นเป็นคนที่มาเฮ็ดแบบใหม่ๆตลอดปีนี้แบบนี้ปีหน้าสิต้องเปลี่ยนหน่อยนึงบ่ให้มันซ้ําอ่ะนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันให้มันลูกเล่นทุกปีแต่ว่าครั้ง11นี่ถ้าว่ามีนี่ก็อยากล้มว่าสิลองเฮ็ดเป็นแบบแต่ละรุ่นแบบที่1มี3คนเลยเนี่ยประมาณนี้นะเป็นแบบลองแบ่งอายุเบิ่งว่า5 55 15 5 30และ30ขึ้นไปก็คือว่าทุกคนสามารถที่จะมาแข่งมาเฮามีส่วนร่วมในการร้องเพลงได้
1: อ๋อเจ้าเอารายการส่งเสริมศิลปินก็ยินดีมีส่วนร่วมนําด้วยตนเด้อในการโฆษณาเพลงเด้แล้วก็ในการแลกเปลี่ยนสนทนานํากันตื่มอีก
0: จ้า
1: แล้วตอนแรกสุดท้ายนี้อยากให้ต้นฝากทางค่ายเพลงพวกเฮาเนาะต่อกับมวลชนแล้วก็ฝากถึงเรื่องผลงานเพลงการติดตามต่างๆอยู่ทางสื่อออนไลน์อย่างซี่เนาะเพื่อให้มีนักแฟนรายการได้ติดตามมาฟังกันตื่มอีก
0: เจ้าก็อยากฝากค่ายเพลงที่เคสาวลาวนี่แหละเนาะเพราะว่าจ้าได้เฮ็ดเพลงตลอดมันอยู่ในจิตวิญญาณอยู่แล้วเนาะก็จะบ่ได้ทิ่มบ่ได้ปากอาจจะบ่ได้หลายคือตะกี้แต่ว่าก็พยายามว่าเดือนนึงให้มันมี 2-3 เพลง4เพลงให้ออกไปบ่ให้วงการเพลงลาวที่จะบ่มีเพลงใหม่ๆฟังเนาะก็พยายามปล่อยไปเรื่อยๆเนาะติดตามพวกเฮาได้หลักๆเลยก็คือทาง YouTube TK ซาวลาวตามชื่อค่ายเลยเนาะ YouTube เด้อ TK ซาวลาวก็เข้าไปกดติดตามได้และทั้งFacebook นี่ก็พิมพ์เป็นภาษาลาวเลยว่า TK ซาวลาว
1: เป็นภาษาลาว TK ซาวลาวเนาะ
0: ทางแพนเฟซพวกเราจะเอาเพลงแต่ละเพลงหั่นลงหั่นทั้งหมดเลยเนาะก็จะมาเข้าไปฟังได้เจ้า
1: ขอบใจต้นหลายๆเด้อที่มีส่วนร่วมกับทางรายการของเฮาและเทื่อหน้าจังซี่ได้สัมภาษณ์นักฮ้องศิลปินอาจารย์นักแต่งเพลงเพิ่นตื่มทางค่ายเพลงไอ้ตนเนาะขออนุญาตทางไว้นี้ก่อน
0: เจ้ายินดี
1: เจ้าขอบใจเด้อตนในเข้าร่วมรายการเจ้าขอบใจหลาย
0: ๆ
1: ครับโอเคเจ้าถ้าผู้ฟังทั้ง2ระยะที่พวกเฮาได้โอลมเนาะสนทนากับเจ้าของค่ายเพลง DK ซาวลาวในรายการส่งเสริมศิลปินที่ออกอากาศทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเฮาทางระบบ F ขออภัยทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์1ชั่วโมงเต็มๆกับมื้อวันเสาร์และวันอาทิตย์ในมื้อพักมื้อพรนี้เนาะมาตามก็ได้เปิดผลงานเพลงของค่ายเพลง TK ซาวลาวให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังบ่จะเป็นเพลงของทางนักฮ้องหญิงแน่นักฮ้องชายแน่เนาะซึ่งเป็นผลงานเพลงใหม่ที่ได้ถ่ายทอดอาจารย์นักประพันธ์อาจารย์นักดนตรีได้ถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้หรือท่านสามารถติดตามรับฟังจากเพลงจากค่ายเพลงของ TK ซาวลาวได้เนาะผ่านทาง YouTubeการฟังเพลงอยู่ใน YouTube ก็เป็นการส่งเสริมให้กับค่ายเพลงให้กับศิลปินให้กับนักประพันธ์เพลงให้กับนักประพันธ์เอิ้นว่านักเฮ็ดดนตรีผู้เฮ็ดดนตรีจ้านักเฮ็ดดนตรีหลายๆท่านที่มีชื่อเสียงอยู่ในฮั่นเนาะก็ได้แสดงความสามารถเป็นกำลังใจส่งเสริมให้เพิ่นได้ประดิษฐ์คิดแต่งผลงานเพลงใหม่ๆเนาะประดิษฐ์ผลงานเพลงใหม่ๆออกมาสู่สังคมลาวพวกเฮาแน่นอนว่า
2: การพัฒนาสังคมลาวก็เคียงคู่กับการพัฒนาวัฒนธรรมฮีดของประเพณีลาวของพวกเฮาเนาะท่านทุกท่านที่ตามมาฟังผลงานเพลงแสดงความคิดความเห็นต่อค่ายเพลงแสดงความคิดความเห็นต่อแนวเพลงหรือว่าผลงานเพลงอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมแสดงความคิดความเห็นส่งกำลังใจให้กับศิลปินได้ติดตามมาฟังได้ติดตามและก็ได้เอิ้นว่ามีการปรับปรุงแล้วให้ดีขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยให้มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเนาะทั้งหมดนี้การรายการส่งเสริมศิลปินแต่แสดงความขอบใจทุกท่านเนาะทุกท่านบ่จะเป็นผู้ฟังบ่จะเป็นนักประพันธ์นักแต่งเพลงเนาะที่เฮ็ดให้ผลงานเพลงลาวของพวกเฮายังคงอยู่กับชาวลาวพวกเฮาตลอดมาและตลอดไปถ้าผู้ฟังที่ฮักเพลงมาฮอดนี้รายการส่งเสริมศิลปินก็ได้เดินทางมาสู่ระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วมื้อนี้มื้อพักมื้อพรวันเสาร์และวันอาทิตย์เนาะอากาศดีเด้บ่ดีเด้ก็ได้ปรับตัวเนาะทางพวกเฮาใช้ชีวิตการเป็นอยู่ก็มีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นในทุกมื้อเนาะในทุกปีแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศแนวใดก็ตามร่างกายพวกเฮาก็ต้องมีการปรับตัวไปนําเนาะปรับตัวคือแนวใดเฮาฮู้แล้วว่าร่างกายพวกเฮาเป็นคือแนวใดเนาะมีการปรับตัวบ่ตากแดดหลายจังซี่เนาะบ่กินน้ําเย็นหลายเนาะบ่เฉพาะแต่เฮาได้เนาะก็ต้องได้เบิ่งแยงผู้เฒ่าผู้แก่เยาวชนน้อยหนุ่มลูกหลานพวกเฮาจังซี่ก็ต้องได้ให้เขาเจ้าได้รับรู้เรียนรู้วิธีการปรับตัวอยู่ในสังคมอยู่ในชีวิตการเป็นอยู่ในแต่ละมือแต่ละวันเนาะเอามื้อนี้บ่าวผู้เงินบ่ทองต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ้อกันใหม่ในรายการส่งเสริมศิลปินสำหรับมื้อนี้

โอ้ยถ้าไว้ลูกเฮาจักอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจักอยู่จังได๋กินจังได๋

0: ระเบิดบ่ทันแตกทุกชนิดยังเป็นอันตรายอย่าจับยาบายถ้ายังเสียดายชีวิตสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและรักแท้งทุกๆท่าน
1: สบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยจากระเบิดบ่ทันแตกออกอากาศวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา
2: 10:50 น.
1: ทางระบบ AM คลื่นสั้น 6,130 กิโลเฮิรตซ์คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์
0: รายการนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับโครงการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่ทันแตกที่ยังตกค้างอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือเอิ้นย่อว่าคสกล.ผลิตขึ้นมา
1: จุดประสงค์ก็เพื่อนำเอาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลร้ายของระเบิดบ่ทันแตกที่ยังตกค้างอยู่ประเทศเฮาที่มีผลกระทบต่อคนสิ่งที่มีชีวิตและรวมทั้งการดำรงชีวิตของคนเฮาโดยเฉพาะแม่นประชาชนในเขตแขวงที่ได้รับผลกระทบจากสงครามทำลายในเมื่อก่อนนั้นให้รู้จักเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุย้อนระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างได้รู้จักวิธีการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิตประจำวันเช่นว่าการดังไฟการขุดดินการซอกอยู่หากินตามธรรมชาติและอื่นให้มีความปลอดภัย
0: รายการเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยจากระเบิดบ่ทันแตกจะนำเสนอที่มาของระเบิดที่บ่ทันแตกตกค้างอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1: ท่านผู้ฟังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลมีเนื้อที่ทั้งหมด 236,800 กิโลตารแมตรมีชายแดนติดกับราชอาณาจักรไทยราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหภาพเวียดนามมีพลเมือง7ล้านกว่าคนประเทศลาวมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแม่น้ำลำเซในนั้นมีแม่น้ำของเป็นแม่น้ำสายหลักซึ่งมีความยาว 1,865 กิโลเมตรลายตอนของแม่น้ำของและสาขาแม่น้ำของสามารถนำใช้ในการเดินเรือได้และเฮ็ดให้มีการก่อตัวของแฮธาตุซึ่งเฮ็ดให้ทงเพียงเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ประมาณ 2/3 ของประเทศเป็นเขตผู้ดอยที่มีความสูงแต่200เมตรหา 2,800 กว่าเมตรป่าไม้กว่าประมาณ47/100ของเนื้อที่ประเทศพลเมืองลาวประกอบด้วยหลายชนเผ่าชนหลายตั้งภูมิลำเนาอาศัยอยู่ตามแม่น้ำลำเซและดำรงชีวิตด้วยการผลิตกสิกรรมแบบกุ้มตนเอง
0: ประเทศลาวแบ่งการปกครองออกเป็น17แขวงและ1นครหลวงเวียงจันทน์แต่การผลิตกสิกรรมของประชาชนเฮามีบางท้องถิ่นบางแขวงยังพบกับความยุ่งยากอยู่บ่สามารถขยายหน้าที่การผลิตได้ตามความต้องการย้อนปัญหาระเบิดบ่ทันแตกที่ยังเป็นอุปสรรคกีดขวางการผลิตของประชาชนเฮาคันซั่นระเบิดที่ตกค้างอยู่ลาวนี่มันเกิดมาจากสายแท้เกี่ยวกับปัญหานี้หลายคนอาจจะมีคำตอบที่แตกต่างกันไปแต่สุดท้ายแล้วก็มาจากสงครามทำลายทางภาคพื้นดินและทางอากาศ

0: ท่านผู้ฟังที่แพงนับแต่ปี1964หา1973ประเทศลาวเฮาได้รับความทุกข์ทรมานจากการสู้รบทางภาคพื้นดินอย่างดุเดือดยืดเยื้อยาวนานจากการถิ่มระเบิดทางอากาศที่นักหน่วงที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกระยะนั้นได้มีการถิ่มระเบิดจากเฮือบินจำนวนหลายกว่า 500,000 เที่ยวบินที่บรรทุกระเบิดเต็มกำลังเที่ยวถิ่มระเบิดทุกๆ8นาทีถิ่มตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลาติดต่อกันดนถึง9ปีเต็มระยะถิ่มระเบิดนั้นลูกระเบิดจำนวน3ล้านโตนได้ตกใส่ดินแดนของประเทศลาวในจำนวนระเบิดที่ถิ่มลงนั้นส่วนหลายแม่นถังระเบิดดับศูนย์ที่บรรจุระเบิดน้อยซึ่งลาวเฮาเอิ้นว่าบอมบี้มันจะระเบิดขึ้นในเวลาตกใส่ดินถังระเบิดแต่ละถังนั้นได้บรรจุลูกระเบิดจำลูกมากบานเทนนิสจำนวน670หน่วยซึ่งอิงตามการคาดคะเนของผู้ผลิตระเบิดดังกล่าวนี้อัตราล้มเหลวแมนอยู่ในระดับ10ส่วนห้อยแต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการยอมรับว่าอัตราล้มเหลวตัวจริงของระเบิดมีระดับสูงถึง30ส่วนห้อยนอกจากนั้นการสู้รบทางภาคพื้นดินที่ดุเดือดอยู่หลายแขวงเหตุให้มีวัตถุระเบิดที่บ่ทันแตกตกข้างยังใหญ่อยู่จำนวนหลายเช่นลูกปืนขกและปืนใหญ่ระเบิดฝังดินหรือมินลูกปืนสนิทต่างๆและวัตถุระเบิดอื่นๆที่ผลิตจากประเทศต่าง
1: ๆท่านผู้ฟังถึงแม้ว่าสงครามได้สิ้นสุดเป็นเวลาเกือบ50ปีแล้วแต่ระเบิดบ่ทันแตกก็ยังมีผลร้ายต่อประชาชนเฮามาโดยตลอดโดยเฉพาะแม่นประชาชนในแขวงที่ถูกสงครามทำลายเช่นแขวงอัตตปือสารวันเสกองสวรรณเขตคำมวนบริคำไซเวียงจันทหลวงพะบางเสียงขวางหัวพันหลวงน้ำทาและแขวงพงศรีการสำรวจทั่วประเทศเกี่ยวกับผลกระทบของระเบิดบ่ทันแตกต่อเศรษฐกิจสังคมพบว่า86เมืองในจำนวน113เมืองในทั่วประเทศหรือ35ส่วนห้อยของจำนวนบ้านทั้งหมดได้รายงานว่ายังมีระเบิดบ่ทันแตกตกค้างอยู่เนื่องจากการทิ่มระเบิดของพวกฮุกฮานลาวนั้นมีลักษณะกลมรวมบริเวณกว้างขวางและย้อนการขาดข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สู่หบทางภาคพื้นดินระเบิดบ่ทันแตกอาจจะอยู่บนใดบนหนึ่งและอยู่ทุกบนเช่นว่าอยู่ทงไฮทงนาอยู่ตามเนินภูอยู่ในบ้านอยู่ตามเส้นทางและอยู่จุดใจกลางเมืองของแขวงซึ่งลูกระเบิดบ่ทันแตกเหล่านี้ยังเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเฮากดนวงทวงดึงการพัฒนาของประเทศเฮาอยู่ตลอดมาระเบิดบ่ทันแตกบ่ได้เสื่อมคุณภาพไปตามกาลเวลายังสามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้เคียงมัน
0: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวตามวิสาการด้านระเบิดบ่ทันแตกขององค์การเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติบอกไว้ว่าหากบ่อยากเป็นผู้ถูกขอห้ายย้อนอุบัติเหตุจากระเบิดบ่ทันแตกต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองในการดำรงชีวิตประจำวันเป็นต้นการซอกอยู่หากินตามธรรมชาติต้องรู้จักสังเกตบริเวณที่เฮาซอกอยู่หากินนั่นว่ามีเศษเหลือของสงครามตกค้างหรือบ่ถ้าเห็นบ่ควรเข้าไปใกล้อย่าไปจับอย่าไปบ่ายมันเด็ดขาดสิ่งสำคัญให้หิ้มห้อนไปรายงานองค์การจะตั้งบ้านหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องฮู้ไว้เท่าใดยิ่งเป็นการดีเผื่อเพิ่นจะได้ไปทำร้ายทิมส่วนการขุดดินก็ควรใส่ส่วนค่อยๆเหยียบลงดินแทนจกเพราะเฮาบ่ฮู้ว่าอยู่ในพื้นดินนั้นมีระเบิดที่ยังบ่ทันแตกตกข้างหรือบ่การที่เฮาใส่ส้วนจะสวยลุดพรแห้งกระทบลงได้เมื่อเฮาเหยียบลงไปกระทบใส่วัตถุใดหนึ่งก็จะฮู้ทันทีและสามารถหลีกเว้นการเกิดอุบัติเหตุจากระเบิดบ่ทันแตกได
1: ้ท่านผู้ฟังที่เคารพระเบิดในปังสงครามเมื่อก่อนถ้าเสลียใส่หัวคนแล้วลาวเฮาเป็นประเทศที่ถูกทิ่มระเบิดใส่อย่างนักหน่วงที่สุดในโลก พราะว่าในสงครามอินโดจีนในระยะแต่ปี1964ถึงปี1973ประเทศลาวอันแสนหักและห่วงแหนของประชาชนลาวได้กลายเป็นสมรภูมิสู่หบทางภาคพื้นดินและการทิ่มระเบิดทั้งอากาศอย่างห้ายแหงในนั้นมีทั้งระเบิดลูกวานหรือบอมบี้ถึงสงครามจะสิ้นสุดลงเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วก็ตามแต่ระเบิดบ่ทันแตกยังสืบต่อเป็นภัยคมคู่ต่อชีวิตและเศรษฐกิจสังคมของประเทศชาติตลอดมา

0: น้อยน้อยมานี่แม่มานี่แม่
1: มีหยังบอกกี
0: ้มาเบิ่งนี่แม่ตัวว่านัวอีหยังนี่ม้วนๆที่พ่นขึ้นมาจากหน้าดินหั่น
1: โอ้พอดีแหละถ้าออกไปลิ้นบักบานย้อนทับกันเนาะ
2: หยุดหยุดพวกโตจะเฮ็ดหยังหั่น
0: ก็สิเอานัวอันนี้ไปลิ้น
2: โตฮู้บ่นี่แม่นระเบิดบ่ทันแตกได๋สิเอาไปลิ้นเฮ็ดหยังมันอันตรายได๋
1: อันตรายแนวใด
2: เฮาได้ยินวิทยุเพิ่นโฆษณาว่าถ้ามันแตกจะเฮ็ดให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้เฮาบ่ควรซับบ่ควรปายถ้าพบเห็นควรรายงานให้ผู้ใหญ่ฮู้
1: ถ้าเป็นจังซั่นเฮาบ่ลิ้นเนาะย่านตายตัวว่าบ
0: ่เออคั่นซั่นเฮาไปบอกผู้ใหญ่เนาะ
1: ไปไป
3: ท่านฮู้บ่ว่าระเบิดทุกประเภทเป็นอันตรายถึงชีวิตและกลายเป็นคนพิการได้ในชั่ววินาทีทุกครั้งควรมีสติเมื่อพบเห็นควรแนะนําลูกหลานให้ห่างไกลจากระเบิดที่บ่ทันแตกเวลาพบเห็นควรแจ้งต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรืออำนาจการปกครองบ้านก็เพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากระเบิดที่บ่ทันแตกสนับสนุนโดยคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อการแก้ไขปัญหาระเบิดที่บ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาว
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยจากระเบิดบ่ทันแตกท่านผู้ฟังระเบิดบ่ทันแตกที่ยังตกค้างอยู่ลาวมันมาจากไสที่มาของมันเป็นแนวใดซึ่งเรื่องนี้มีคนจำนวนหนึ่งก็ฮู้ที่มาของมันแต่ยังมีหลายคนโดยเฉพาะแม่นประชาชนตาดำๆผู้หาเช้ากินค่ำด้วยการเฮ็ดกสิกรรมส่วนจำนวนหนึ่งยังบ่ทันฮู้จักที่มาของระเบิดบ่ทันแตกเหล่านั้นซ้ำ

นี่แมนความเป็นม้าของระเบิดบ่ทันแตกที่ตกข้างอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระเบิดที่บ่ทันแตกตกข้างอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาจากสงครามอินโดจีนแต่ปี1964หาปี1973ระเบิดประมาณ3ล้านต้นถิ่มลงใส่แผ่นดินลาวในนั้น30ส่วนห้อยยังบ่ทันแตกเนื้อที่ผลกระทบแมน 87,000 กิโลตัมเมตรระเบิดบ่ทันแตกตกข้างอยู่ทั้งหน้าดินและใต้ดิน

เพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากระเบิดบ่อนั้นแตกเฮาควรเฮ็ดดังนี้ก่อนดังไฟให้คุ้นดินขึ้นให้สูงอย่างน้อย20ซมห้ามมากระเบิดหรือเบิ่งคนมากระเบิดการขุดดินควรขุดอย่างระมัดระวังให้ใส่ส้วนบ่ควรใส่จกห้ามดินระเบิดอย่างเด็ดขาดถ้าพบเห็นระเบิดห้ามจับห้ามอยู่ใกล้ห้ามย้ายและให้รายงานอำนาจการปกครองท้องถิ่นหรือโทร1603อย่าลืม1603 1603

ระวังระวังระเบิดประทัดแตกทุกประเภทเป็นอันตรายแก่ชีวิตบอมบี้ระเบิดมือลูกปืนขบและลูกปืนใหญ่มิ่นระเบิดฝังดินบ่มใหญ่ถ้าพบเห็นระเบิดห้ามจับห้ามอยู่ใกล้ห้ามย้ายและให้รายงานอำนาจการปกครองท้องถิ่นหรือโทร1603อย่าลืม1603 1603

เมื่อเห็นระเบิดบุทันแตกถูกคังเขาต้องรายงานหาภัยต้องรายงานองค์การที่เหตุเวียกเกี่ยวกับการสำรวจและเก็บกู้ระเบิดบุทันแตกอำนาจการปกครองท้องถิ่นหรือโทร1603รายงานครูอาจารย์รายงานพ่อแม่รายงานนายบ้านและรายงานพนักงานที่เกี่ยวข้อง

0: ขณะนี้ทานกำลังที่ตามหับฟังรายการก้าวสู่ความปลอดภัยจากระเบิดบทันแตกออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณระบบ AM วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:50 น.
1: ท่านผู้ฟังที่อย่างแพงระเบิดบทันแตกที่ยังตกค้างอยู่ดินแดนลาวแต่ปางสงครามอินโดจีนแต่ปี1964หาปี1973ตั้งแต่เหนือฮอดใต้แม่นมีหลายชนิดหลายประเภทดังที่พวกเขาได้นำเสนอผ่านไปแล้วนั้นดังนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่เข้าไปหาพักฮักนอหาฟื้นหาหลัวอาหารการกินในป่าดงห้วยน้ำลำเซและเหตุการณ์ผลิตกสิกรรมเหตุไฮนาหัวสวนควรระมัดระวังเพื่อป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุของระเบิดบทันแตก
0: แม่นแล้วโดยเฉพาะการดังไฟการขุดดินการทางป่าเสียหญ้าและอื่นๆต้องได้ระมัดระวังถ้าตนเองมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตเวลาทำมาหากินหรือว่าการผลิตกสิกรรมการซอกอยู่หากินตามธรรมชาติก็จะปลอดภัยจากอุบัติเหตุระเบิดบทันแตกหากท่านพบเห็นระเบิดบทันแตกทุกครั้งต้องรายงานองค์การที่เห็นเวียกงานการสำรวจและเก็บกู้ระเบิดบทันแตกอำนาจการปกครองท้องถิ่นหรือจะโทรศัพท์ไปที่1603
1: เจ้าก็คือดังที่ได้นำเสนอให้ท่านฟังไปแล้วว่าระเบิดบทันแตกทุกประเภทล้วนแต่เป็นอันตรายต่อชีวิตเช่นว่าบอมบี้ลูกปืนโคกลูกปืนใหญ่ระเบิดมือมิ้นหรือว่าระเบิดฝังดินจังสิทั้งหมดนั้นมันบ่ได้เสื่อมคุณภาพไปตามกาลเวลาดังที่หลายคนเข้าใจแต่ยังได้เลย
0: แม่นแล้วมันยังเป็นอันตรายห้ายแหงคมคูการดำรงชีวิตการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศเฮามันสามารถแตกและทำลายทุกสิ่งอย่างที่อยู่ใกล้เคียงมันและมันสามารถฆ่าชีวิตคนเฮาได้ตลอดเวลาดังนั้นพวกเฮาจงมีสติระวังตัวอยู่เสมออย่าให้ตกเป็นผู้ถือข้อให้ย้อนอุบัติเหตุจากระเบิดบทันแตกที่ตกค้างต่อไปอีก
1: ระเบิดบทันแตกที่ยังตกค้างอยู่ดินแดนลาวตั้งแต่เหนือฮอดใต้แม่นมีหลายชนิดหลายประเภทเช่นระเบิดมือมิ้นลูกปืนใหญ่ลูกปืนโคกบอมใหญ่และบอมบี้ระเบิดบทันแตกถูกประเภทล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อกับชีวิตและผลกระทบต่อการทำมาหากินในการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน
0: เมื่อมีผลกระทบคือเท่านั้นแล้วพวกเฮาก็ต้องรู้จักวิธีการเอาชีวิตให้รอดพ้นจากความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากระเบิดบทันแตกได้โดยเฉพาะเวลาเข้าป่าหาหลัวหาฟืนหาอาหารการกินลงห้วยหองคงบึงรวมทั้งการดังไฟการขุดดินฟันไหม้ทางหญ้าทางป่าและอื่นก็ต้องได้ระมัดระวัง
1: แม่นแล้วทั้งหมดนั่นก็เพื่อป้องกันตนเองจากการเกิดอุบัติเหตุของระเบิดบทันแตกเมื่อหากท่านพบเห็นวัตถุที่ต้องสงสัยว่าเป็นระเบิดบทันแตกเฮาควรเฮ็ดแนวใดท่านบ่ควรไปใกล้ห้ามจับบ่ายมันห้ามเคลื่อนย้ายเด็ดขาดสิ่งที่ควรเฮ็ดแม่นให้จื้อบ่อนที่พบเห็นและหีบห้อนรายงานต่ออำนาจการปกครองหรือว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่ใกล้ทานโดยด่วน
0: และนอกจากนั้นแล้วเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากระเบิดที่บทันแตกให้ทานโทรศัพท์เข้าสายด่วนของคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบทันแตกที่ตกค้างอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือเอิ้นย่อว่าคสกลโทรศัพท์หมายเลข1603ได้ทุกเวลาเพื่อจะได้แก้ไขให้ทันเวลา
1: ท่านผู้ฟังระยะสงครามอินโดจีนแต่ปี1964หาปี1973เป็นระยะเวลาถึง9ปีจากสงครามมิระเบิดจากทั้งอากาศและภาคพื้นดินได้ถอกเทใส่ประเทศลาวประมาณ3ล้านต้นในนั้น70ต้นห้อยมันแตกไปแล้วและอีก30ต้นห้อยยังบ่ทันแตกและมันยังยังใหญ่อยู่ทั่วทุกบอนในผืนแผ่นดินแห่งนี้
0: แม่นแล้วถึงสงครามจะได้สิ้นสุดลงเป็นเวลาหลายสิบปีแต่ว่าระเบิดบทันแตกเหล่านั้นผัดบ่อได้เสื่อมคุณภาพการทำลายร่างไปน้ำการเวลาเลยดังที่ประชาชนเข้าใจมันยังมีอนุภาพทำลายร่างสูงอยู่คือเก่าขอเพียงแต่มีแนวไปกระทบใส่เท่านั้นมันก็จะแตกขึ้นและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้เคียงมัน
1: ดังนั้นเมื่อท่านใดหากพบเห็นวัตถุที่สงสัยว่าแม่นระเบิดบทันแตกห้ามเด็ดขาดบ่ต้องไปจับบ่ต้องไปทับไปมั่งเคลื่อนย้ายมัน ต้องจื้อหรือว่าหมายไว้และหีบไปรายงานต่ออำนาจการปกครองบ้านหรือองค์การเก็บกู้ระเบิดที่อยู่ใกล้ยูม
0: แม่นแล้วทั้งหมดนั่นก็เพื่อเพิ่นจะได้รายงานให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทราบแล้ววิสาการจะลงไปเก็บกู้และทำลายทิ่มทันสภาพการณ์

0: ระเบิดทุกสนิดยังเป็นอันตรายยาจับยาบายถ้ายังเสียดายชีวิตอันมีค่าของทานด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังดีกระลบระเบิดบททันแตกที่ตกข้างมาเตปางสงครามอินโดจีนโดยเฉพาะแม่นสงครามฮกฮานลาวแต่ปี1964หาปี1973นั้นตามการคาดคะเนเฉพาะระเบิดที่ถิ่มใส่ลาวมีประมาณ3ล้านต้นมันยังตกข้างยังใหญ่ไปทั่วทุกยอมหญ้าผู้ผาป่าดงห้วยน้ำลำเซโดยเฉพาะแม่นบรรดาแขวงที่ได้รับผลกระทบจากสงครามเป็นต้นมันแขวงพงศาลีหลวงน้ำทาหัวพันเสียงขวางหลวงพระบางขมวนสวรรณเขตจำปาสักสารวันอัตปือเสกองและแขวงอื่นๆอีกถึงระเบิดเหล่านั้นจะเปลี่ยนสีสันหุ่มหางลักษณะไปตามกาลเวลาก็ตามแต่มันบ่ได้เสื่อมคุณภาพในการทำลายล่างไปนำซึ่งแต่ละปียังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเฮ็ดให้ประชาชนบางคนเสียชีวิตบางคนก็กลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิตย้อนการผลิตกสิกรรมการซอกอยู่หากินย้อนความหู้บ่เท่าถึงการของเขาเจ้านอกจากนั้นมันยังเป็นสิ่งกีดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวและเศรษฐกิจแห่งชาติตื่มอีก
1: เจ้าเวียกงานการโฆษณาให้ความรู้ในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนโดยเฉพาะแม่นผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นซึ่งเขาเจ้าเข้าใจว่าตนเองเกิดมาในดินแดนที่แสนสงบและอุดมสมบูรณ์แต่ตัวจริงแล้วดินแดนแห่งนี้ยังเสื่องซ่อนมัจจุราชแห่งความตายความอันตรายแห่งทุกข์ระทมขมขื่นจากเศษเหลือของสงครามนั้นก็คือระเบิดบททันแตกไว้เป็นจำนวนมหาศาลดังนั้นเวียกงานโฆษณาศึกษาชุมชนควรได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษ
0: ซึ่งการโฆษณาชุมชนเป็นเวียกปลายแหลมในการเผยแพร่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลร้ายของระเบิดบททันแตกให้ประชาชนโดยเฉพาะแมนผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุนรับรู้เข้าใจผลร้ายของระเบิดบททันแตกที่ตกข้างอยู่ประเทศลาว
1: เพื่อจะได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำรงชีวิตให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุย้อนระเบิดบททันแตกที่ตกข้างนั้นล้วนแต่มาจากสงครามอินโดจีนแต่ปี1964หาปี1973มันมีหลายประเภทเช่นระเบิดมือมิ้นลูกปืนใหญ่ลูกปืนคกบอมใหญ่และบอมบี้ซึ่งทั้งหมดนั้นมันบ่ได้เสื่อมคุณภาพไปตามกาลเวลาที่หลายคนเข้าใจแต่ยังได้เลย
0: แม่นแล้วท่านผู้ฟังมันยังเป็นภัยอันตรายห้ายแฮงคุมคูกันดำรงชีวิตก็คือการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศเฮามันยังสามารถแตกและทำลายทุกสิ่งอย่างที่อยู่ใกล้เคียงมันและมันยังสามารถฆ่าชีวิตคนเฮาได้ตลอดเวลา
1: อย่าให้ตกเป็นผู้ถือข้อให้ย้อนอุบัติเหตุจากระเบิดบททันแตกที่ยังตกข้างต่อไปอีกมาฮ้อนนี้เวลาของรายการเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยจากระเบิดบททันแตกก็ใกล้จะหมดแล้วขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาฟังและก็ให้ทุกท่านเข้าใจว่าระเบิดบททันแตกทุกชนิดล้วนแล้วแต่ยังเป็นอันตรายอย่าจับอย่าบายถ้าท่านยังเสียดายชีวิตอันมีค่าของท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองมื้อนี้ดาวันวงปฐมและ
0: เวียงทองพกรคำและท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้อุทัยให้พ้นแก่ท่านจงปลอดภัยจากอุบัติเหตุระเบิดบททันแตก
1: สบายดี

0: ประธานไกรสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไป
1: พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ้นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพงวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไซแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2ฮักท่านผู้นำ3ฮักพ่อแม่4ฮักครูบาอาจารย์5ฮักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดของประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย

ชีวิตในยามเป็นหนุ่มแมนชีวิตที่มีแต่ความสวยสงดงามฉะนั้นพวกเขาเป็นหนุ่มทั้งหลายบ่ควรปล่อยปาให้ระยะชีวิตนี้ผ่านไปโดยให้คุณค่าสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนเศร้าหนุ่มซึ่งออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 10:30 จนฮอด 11:00 กับผู้ดำเนินรายการในสมองนี้ที่ประสอนหลวงซาร่าและน้องเสียงสวรรค์สนทนาแลกเปลี่ยนกับประธานเนาะในภาคเศร้าของทุกๆอาทิตย์ท่านผู้ฟังฉะนั้นมือพักผ่อนแบบนี้หลายๆทานหลายๆครอบครัวอยู่นํากันแบบพี่แบบน้องเนาะปุ่มลุมสามัคคีหักแพงกันมีพักเขาสามัคคีก็ต้องได้ไปมาหาสู่เสียงกันได้กันสําหรับรายการทันได้ที่ฟังรายการอยู่มุนขึ้นมาทีระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์หรือทางขึ้นความถี่1630กิโลเฮิรตซ์กับรายการก็พวกเฮาเนาะฉะนั้นต้องก่อนอื่นต้องขอขอบใจกับผู้ให้การสนับสนุนกันก่อนบ่ว่าจะเป็นภาคส่วนกรมสมรสนุ่มลาวศูนย์กลางเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวหวามกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวแน่นอนแล้วพบกันกับรายการของพวกเฮานี่จะบอกเราเรื่องราวกระบวนการของคนทุนนมว่าในปัจจุบันนี้แมนเศร้าหนุ่มของพวกเฮาได้มีการจัดตั้งปฏิบัติอีกอย่างแน่โดยเฉพาะแล้วกระบวนการต่างๆเนาะที่สําคัญของพรรคของศาสตร์แต่ในระยะนี้จะมอบเพียงม้วนๆให้บริการได้รับฟังกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสนทนานํากันเติม

ั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ท่านผู้ฟังที่หักแพงกับเขามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเพื่อนสนุมของพวกเฮากันอยู่เนาะหวังว่าเพียงมุนม่วนที่มีรายการได้ฟังไปจะเฮ็ดให้ทุกท่านนี้ได้เพลิดเพลินจิตใจไปกับการฟังเพลงหลายๆบรรยากาศเนาะมือพักผ่อนแบบนี้มีความสุขท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านได้มีเกณฑ์เดินทางกำลังเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเนาะไปมาก็คอยไปท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่ายังนำใส่รถใส่ถนนในปัจจุบันนี้นี่เฮาเห็นว่ามีทาเอียงเนาะถ้าว่าเฮาขับรถประมาทเกินไปก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุได้ตามท้องถนนหลวงเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์หยอดท่อที่เกิดขึ้นในสังคมทุกเมื่อวันไปเทิงวัยหนุ่มสนุกกระป๋องเฮาก็ต้องเป็นเจ้าการซอยเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการใส่พาหนะตามท้องถนนหลวงเป็นห่วงเป็นใยแท้ๆและพิเศษไปกว่านี้ท่านผู้ฟังคันเว้าถึงขบวนการของคนหนุ่มในทั่วประเทศเนาะปัจจุบันนี้นี่เห็นได้ว่าสาวหนุ่มกระป๋องเฮาหรือว่าพนักงานหนุ่มน้อยผู้ที่จะกลายเป็นกำลังแห้งเนาะรักแรงและจะกลายเป็นผู้สืบทอดที่ดีของพรรคของชาติฉะนั้นแล้วติดพันกับคำขวัญเนาะของสนุมเฮาบ่ได้ยากสนุมบุกบ่ได้ถูกสนุมพันพาเมื่อได้ซาที่ห้องต้องการสนุมขานอาสาฉะนั้นกำลังแห้งของคุณหนุ่มทุกๆอันขันเนาะท่านผู้ฟังก็ต้องได้มีการเต้าโฮมความสามัคคีเนาะจะดีแล้วก็ต้องได้บุกบืนพัฒนาตนเองอย่างหอบด้านให้สอดคล้องกับขอแข่งขันซีบุกของสนุมกระป๋องเฮาบัดอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งนึงที่เฮาเห็นว่าเป็นผลงานในแต่ละระยะที่สนุมกระป๋องเฮาได้ญาติมาได้อันนี้มันเป็นอีกหนึ่งขบวนการที่ทางรายการของพวกเฮาแลกเปลี่ยนกับประธานฉะนั้นบัดนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลๆจากทางรายการและจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

อันเกิดอัคคีภัยตลอดและสาเหตุจากการเกิดอัคคีภัยนี่แต่ละครั้งนี่มันเกิดจากสาเหตุอีหยังแน่เพราะว่าสาเหตุลักๆก็แม่นไฟฟ้าลัดวงจรเนาะท่านผู้ฟังนอกจากนี้แล้วเนาะสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจรนี่แม่นสาเหตุอันที่1ก็คือสายไฟจีขาดเนาะของมีมีดคมบาดหรือว่าหนูกัดท่านผู้ฟังเนาะอันนี้มันสังเกตดีๆว่าภายในเฮือนของเฮานี่แม่นมีอันนั้นประเภทสายไฟนี่แม่นมีบอนจีขาดบอหรือว่ามีบอนใดที่เป็นอันหนูกัดและเป็นเหียนๆบอต้องได้สังเกตเบิ่งเนาะอาจจะมีความเสี่ยงได้ในเรื่องของไฟหัวบอที่ก่อให้เกิดเป็นไฟฟ้าลัดวงจรได้นอกจากนี้แล้วเนาะสาเหตุที่2ก็คือสายไฟถือความร้อนเนาะหรือว่าสายไฟเปื่อยแล้วสายไฟติดกันท่านผู้ฟังเนาะนอกจากนี้สาเหตุที่3ก็คือการติดตั้งและนำใส่อุปกรณ์ไฟฟ้านี่บ่มีมาตรบ่ได้มาตรฐานเนาะฉะนั้นอันก็แม่นสาเหตุที่สามารถเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้และสาเหตุอันที่4ก็คือสายไฟฟ้าเก่าสนวนหุ่มสายเสื่อมสภาพเนาะอันนี้แม่นเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้และสาเหตุที่5สาเหตุต่อมาก็คือการต่อสายไฟจากจุดเดียวไปหาหลายจุดอันนี้นี่แม่นถือว่าขอต่อเนาะซื้อมาว่าโอ๊ยประหยัดไฟและอยากกระจายเนาะประหยัดทางงบประมาณแน่แต่ว่าความเสี่ยงนี่มีสูงท่านผู้ฟังเนาะคันว่าเฮากระจายไปแฮงของไฟฟ้านี่มันจะเพิ่มขึ้นอาจจะมีความเสี่ยงได้เนาะนี่นอกจากนี้แล้วก็ยังนำไส้เครื่องไส้ไฟฟ้านี่ที่เก่าแก่เกินอายุการนำไส้ยกตัวอย่างว่าเฮาซื้อมานี่ปลั๊กเสียบไฟนี่สามารถใส่ได้3ปียกตัวอย่างนี่แต่ว่าเฮาใส่ไปได้4 5ปีหรือว่า6ปีจนว่าเก่าแล้วเนาะสามารถมีความเสี่ยงเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้และนอกจากนี้ความเสี่ยงเนาะอย่างที่7ท่านผู้ฟังก็คือปลั๊กเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องพร้อมกันในปลั๊กเสียบเดียวกันเนาะบางเทื่อนี่ก็โอ้เสียบพัดลมแน่เสียบโทรทัศน์แน่หรือว่าเสียบอันสายอันสากโทรศัพท์แน่อื่นๆอีกทีเฮานี่เอิ้นว่าอยู่ในหูเดียวเนาะหรือว่าอยู่ในปักเดียวนี่เฮาเสียบหลายอย่างเนาะอันนี้ก็แม่นมีความเสี่ยงได้เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังอันนี้ก็แม่นเป็นอีกสารณหูที่นำเสนอในระยะนี้บัดนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลๆจากทางรายการแล้วจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

0: ประธานไกรสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไป
1: พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามที่ประธานไก่สอนพงวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2ฮักท่านผู้นำ3ฮักพ่อแม่4ฮักครูบาอาจารย์5ฮักหมู่เพื่อนพอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อพอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดของประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย
0: ท่านผู้ฟังที่รักแพ้งกับเขามาในระยะนี้ประยะมวลไทยของสมองเพื่อนสนุมกันแล้วขอขอบใจผู้ใหญ่ใจดีทุกๆภาคส่วนให้การสนับสนุนบ่ว่าจะเป็นคมสื่อมวลชนหนุ่มลาวศูนย์กลางสนุมประชาชนปฏิบัติลาวร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงสัตว์ลาวและขอขอบใจนำรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการตั้งแต่ต้นจนท้ายสมองนี้สำหรับสมองนี้ที่ประสอนรองสลาดและในน้องเสียงสวรรค์อวยความสนทนาเพียงเท่านี้ก่อนพบพอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: ตั้งหน้าพันธุ์ขั้นใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีลักการของผักให้แข็งแห้งและเข้าสู่หลวงลึก
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้เสื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ซั่นจักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แม่นเจ้าจะไปใส่แม่มันคือมาเฝ้าแท
1: ้ค่อยกำลังจะไปตลาดเพื่อซื้อสัตว์ป่ามาให้เจ้ากิน
2: พ่อแม่เอ้ยหยุดซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะมันบ่ดีใด
1: โอ้ยมันสิเป็นอย่างลูกสัตว์ป่าเป็นอาหารหลักที่พ่อเจ้ามากินเป็นประจำในเมื่อก่อน
0: แม่นครัวแม่เจ้าหั่นแล้วกินสัตว์ป่ามันแซ่บได้ลูกเว้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคมันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมได
1: ้โอ้แม่นความลูกใดฉะนั้นพวกเฮาควรหันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพื่ออนาคตที่สดใสของลูกหลานหมดทุกคน
2: ดีแล้วแม่เอ้ยกินสัตว์ป่าแม่นมีความเสี่ยงต่อเชื้อพยาธิจากสัตว์ป่าหลายชนิดเช่นพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแฮงหรือโรคซาพยาธิอีโบลาซึ่งได้กำเนิดมาจากสัตว์ป่าแล้วจิงเพเสื้อติดต่อใส่คนเฮาได
0: ้แม่นซั่นบ่ลูก
2: แม่นั่นแหละพ่อนอกจากนั้นการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคยังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีชนิดต่างๆเพราะว่าการนำเอาสัตว์ป่ามาขายอยู่ในเมืองแม่นใช้เวลาหลายมื้อจิงฮอดฉะนั้นพวกนักล่าและแม่ค้าจึงเฮ็ดทุกวิธีทางเพื่อเฮ็ดให้สัตว์ป่านั้นสดอยู่เสมอได้พ่อแม่เอ้ย
1: โอ้โถกินสัตว์ป่ามันมีความเสี่ยงหลายปานนั้นพุ่นว่าพ่อมัน
0: เออคันสั่นพวกเขาก็บ่ควรซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคอีกแล้ว
3: กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสูกำลังแต่อาจพลาดพั่งถึงแก่ความตาย
4: สุดงามยาม
5: เล็กขดเอาไว้เฮ็ดคอเล็ดงอเอาไว้เฮ็ดเกี่ยวคนขดเลี้ยวเอาไว้บ่ดีสบายดีท่านผู้ฟังแพงตอนนำทางสู่รายการพิงก่อนเที่ยงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆมื้อเนาะทางระบบ AM ส่วนว่าทาง FM นี่พฤหัสศุกร์เสาร์เนาะเพราะว่า3มื้อจันทร์คานพุธและมันทั้งรายการอุตสาหกรรมนี่ทางโฆษกพันงาบอกเพิ่นมาเว้าสู่ฟังทางระบบ FM เนาะเอาพบกันมื้อนี้กับกงกับมื้อวันอาทิตย์วันที่10พฤษภาคม2026แฮม9ค่ําเดือน6จุลศักราช1388พุทธศักราช2569เนาะเวลานี่ก็ไวนะพี่น้องเอ๋ยปูปับเบิดเดียวบ่ค่อยได้ผู้ใดเอามื้อนี้ก็ยังมีข้อมูลข่าวสารมาฝากมาต้อนคือเก่าบางท่านก็สิยังอยู่กับครอบครัวอยู่หันซานบ้านซองได้อยู่ตลาดตะลีเด้เฮ็ดเวียกไปนําฟังเพลงไปนําผ่อนคลายไปนําจิตใจเนาะมีละกันเอาทุกๆท่านเอาขอบใจพุ่งเมป้าติดตามรายการมาตลอดเนาะเดี๋ยวฟังเพลงล้ำก่อนได้เอาเป็นมื้อวันจันทร์หามื้อวันศุกร์ซะเนาะกลิ้งกิ้งกั้งหน้าไม้เข้าสู่รายการได้แต่ว่ามื้อวันเสาร์วันอาทิตย์นี่พวกเขานี่บันทึกเสียงแล้วก็สิบ่สะดวกกับพี่น้องเด้อก็แจ้งบริการเลยหลายท่านก็สิฟังรายการข้อมูลข่าวสารต่างๆของพวกเขาทางระบบ AM ได้ FM ได้หลายช่องทางท่านซะเอามื้อนี้ก็สิบ่วันยาวเด้อพี่น้องเด้อบางท่านก็จะเป็นเลาะลิ้นเที่ยวบุญบ่บุญบังไฟได้ยามนี่ก็หลายเนาะบุญบังไฟแต่ละบ้านแต่ละเมืองนี่ก็จูดบูชาขอน้ําฟ้าน้ําฝนบ่ทําการผลิตฤดูหนาปีพืชผักฤดูฝนแดที่จะถึงเนาะให้มีน้ําเพียงพอในการก็สิเอิ้นว่าปลูกฝังเรื่องสัตว์นั่นแหละสากลสิกรเฮาก็ฝากเสียงเพลงก่อนจักหน่อยจังกลับกับสู่รายการเพลงก่อนที

0: หาร
1: ตำรวจ
2: พนักงาน
3: นักเรียนนักศึกษาน
0: ักธุรกิจ
4: สาวนาก
2: รรมกร
3: พ่อค้าแม่ขาย
4: ปัญญาชน
5: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม

0: บายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี
1: ่อืมเราเป็นไข้แหงเฮาพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะมาเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นหยังไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสําเร็จอันสําคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกําหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกี่ยมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและภาคทานหมายความว่าเอาขบวนการสามสร้างเป็นบ่อนอิงสําหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอาสามสร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการสามสร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นฮากทานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง
4: ระยะนี้เห็นมีรถบรรทุกหลายคันเที่ยวเข้าเที่ยวออกอยู่เขตบ้านเฮานี้แม่นพวกเพิ่นมาเฮ็ดหยังน้อหลาน
5: อืมก็มาบุกเบิกเนื้อที่ป่าไม้อยู่เขตบ้านเฮานี่แหละเพิ่นตู้เพื่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและส่งเสริมประชาชนปลูกมันต้น
4: นั่นแม่นเขตป่าหวงหามเฮ็ดจังได๋จึงจะมาสร้างตั้งโรงงานอยู่ในป่าสงวนและป่าป้องกันเฮ็ดจังซี่มันบ่ถูกแล้วแม่นไผเป็นผู้อนุญาตให้น้อบัด
5: พวกเพิ่นก็จะมีเอกสารอนุญาตทางการมาแล้วติจึงสามารถบุกเบิกและขุดค้นไม้อยู่เขตป่าไม้บ้านเฮานี่เห็นบ่ลุงรถบรรทุกแต่ละคันคนไม่ทนออกทั้งเว้นทั้งคืนฟดสนั่นวันไหว
4: อ้าวเฮ็ดจังซี่ข้อยคิดว่ามันบ่ถูกต้องแล้วอาจจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือผีบ้านพร้อมผีป่าก็บ่ฮู
5: ้เป็นหยังโพตู้คือว่าจังซั่น
4: เพราะว่าปัจจุบันนี้มีพวกนายทุนต่างประเทศและนักธุรกิจภายในได้สมฮู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งที่ขาดความรับผิดชอบเห็นแก่ผลประโยชน์แอบอ้างจะมาพัฒนาท้องถิ่นเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่สุดท้ายคนไม่ออกหมดแล้วก็มิดจ้อยบ่เห็นฮอดหน้ามาพัฒนา
5: เออแม่นความบ่ตู้เว้าได้ 2-3 ปีผ่านมาก็มาตั้วว่าจะมาสร้างโรงงานและส่งเสริมประชาชนปลูกพืชเป็นสินค้าโดยให้ประชาชนทางป่าขยายเนื้อที่ทําการผลิตและตัดไม้ขายให้พวกเขาในราคาถูก
4: ก็หั่นแล้วป่าไม้ในบ้านเฮาจึงคอยบุกแห้งลงในแต่ละปีบัดนี้จะบุกลุกเข้าไปในป่าสงวนและป่าป้องกันอีก
5: ลานว่าพวกเขาหยิบรายงานบัญหานี้ให้ขันถึงรับหู้น้ำซะเนาะ
4: เออแม่นประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แหละที่จะเป็นหูเป็นตาให้กับผักกลัดนี่ไปรายงานเพิ่นซะหลานเอ้ย
6: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
7: สุดงามยามแล
8: เป็นได้พันไปเสียงเพียงใจและการฝากให้ทุกท่านได้เบิกบานบนซึนเนาะฝากตอนทุกท่านเด้อพลุงแม่ป้าบรรดาสาวเฮาไอ้ยานี่นี่เห็นข่าวเรื่องปรากฏการยอดท่อพี่น้องก็ให้เฝ้าระวังไว้ให้ดีเด้อโอ้ยเห็นทั้งข่าวอยู่นะคนจังกับพวกเฮานี่นะวันที่6ผ่านมานี่นะเนาะ6พฤษภาคมผ่านมานี่เพิ่นก็ได้มีการรายงานนี่นะก็เห็นว่าการลักมั่งอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน2หน่วยอยู่บ้าน2บ้านเขตเมืองปักเงื่อมพุ่นน่ะเบิ่งแม่เนาะเขตบ้านเวินกระเบาหม้อแบงในส่วนตัวแล้วก็บ้านโนนหม้อแบงสาทาทางเมืองปักเงื่อมนครจันทร์ถึงสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างได้นะซึ่งพันกันกวดกันตัวจริงแล้วเจ้าหน้าที่ก็พบว่าอุปกรณ์หม้อแบงไฟฟ้านี่ถูกลักไปหลายรายการเพิ่นว่าเนาะการกระทํานี้ถือว่าเป็นการลักทรัพย์สินของรัฐโดยเฉพาะและอุปกรณ์ไฟฟ้าบ่เพียงแต่สร้างความเสียหายทางด้านทรัพย์สินยังสร้างความเสียหายอันตรายต่อชีวิตและก็สร้างความลำบากให้แก่สังคมอีกเนาะทางเจ้าหน้าที่กำลังเก็บกำข้อมูลเนาะสืบสวนสอบสวนติดตามผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดนั่นแหละมาลงโทษตามกฎหมายอย่างเข้มงวดดังนั้นก็เตือนสังคมนะเป็นหูเป็นตาช่วยถ้าว่าเห็นอย่างผิดปกติก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานปกครองบ้านโลดเบิ่งจากภาพนี่ป้าโท สร้างบ่ย่านเนาะแล้วก็อีกเหตุการณ์นึงเห็นไปลักสายไฟบ่ตัดไฟบ่อยู่นั่นนั่นลักไฟฟ้านั่นบ่ฟังป้าโทอันนี้ก็บ่ย่านตายแท้ๆเนาะเห็นข่าวลักไฟจนล่มผู้ใดสร้างความเสียหายเนาะก็จับได้แล้วเพิ่นรายงานมานี่จับได้แล้วอันนี้แหละเป็นห่วงหลายโอ้ยเอาปรากฏการณ์ยท่อคือว่าแหละหัวหน้าบู้ใจให้มีสติน้ำกันเรื่องเงินเรื่องคำกับแก้ววัตถุมีค่าทรัพย์สินของท่านซีเมนต์รถเบาะซีเมนต์เครื่องใช้ต่างๆให้รักษาไว้ให้ดีเนาะเข้าเงินเข้าสารผ่านมากับเห็นลายละลักทรัพย์โอ้อันตรายกันบ่ฟังบ่ว่าเหยามวนๆเสียงเพลงก่อนจะได้กลับมาสู่รายการเพลงก่อนเที่ยง

นอกนั้นยังมีอีกหลายๆศิลปินของดอนไซสตูดิโอสนใจเข้าไปรับชมรับฟังกันได้ที่ช่อง YouTube ดอนไซสตูดิโอและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe

0: เออนี่เซียว
1: แรงวานี่มีลูกค้าขาประจำโทรมาสั่งไม่ค่ำแบบและไม่ทอนเป็นจำนวนหลายได้เฮาจะไปตัดไม้อยู่ใส่น้อมาให้เขา
2: สิยากหยังไม่อยู่ในป่าบักหลายๆคันอยากได้เงินก็ไปตัดมาขายโลดแล้วก็เดี๋ยวว่าเฮาเคยเฮ็ดนํากันอยู
1: ่แต่ว่าไม่อยู่ในป่าสมไส้ที่บ้านเพิ่นจัดสรรให้หั่นพวกเฮาก็พากันไปตัดขายแล้วก็เผาทานหมดแล้วเด้
2: อยู่เขตนี้เบิดเฮาก็ไปตัดอยู่บ่อนไม้ป่าดงพงไผ่ในบ้านเฮาเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลเชียวเอ้ย
1: บ่ได้ตินั่นแม่นป่าป้องกันที่เพิ่นห่วงห้ามบ่ให้มีการบุกลุกเข้าไปลักลอบตัดไม้ใดเซียว
2: คันว่าย่านคนเห็นก็ไปตัดอยู่ป่าเลิกดงนาพุ่นตัดในยามมื้อค่ำมื้อคืนคนรับคนนอนเบิดสิมีผู้ใดเห็น
1: โถโถโถแหงไปกันใหญ่แล้วเซียวนั่นแม่นป่าสงวนใดเฮาละย่านมีโทษตามมานั่นดอกเวลาเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้ไล่ทันเพราะว่าปีกายนี้ก็ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นตักเตือนหลายครั้งแล้วเด
2: ้เออเฮาลืมคิดไปแม่นแท้เนาะเซียวคิดแต่อยากได้เงินเพียงอย่างเดียวเวลาถูกโทษมาแล้วไผสิเป็นคนเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเฮาเนาะ
1: นั่นแล้วเซียวเอ้ยมันบ่คุ้มค่าดอกหิพากันเซาตัดไม้ทำลายป่าในเขตห่วงห้ามซะนับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปแล้วก็ไปซอกหาอาชีพใหม่ที่มั่นคงบ่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเสียเอ้ย
3: การลักลอบตัดไม้ซื้อขายเคลื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามสร้างผลเสียหายมีมูลค่าแต่5ล้านกีบขึ้นไปจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา1ปีและจะถูกปรับใหม่แต่152ตื้อกีบและมอบให้ฟื้นฟูป่าคืนในกรณีที่ผู้กระทำผิดหากได้กระทำผิดอีกเป็นครั้งที่2หรือเป็นอาจินจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่2ปี55ปีและจะถูกปรับใหม่2เท่าของมูลค่าความเสียหายและให้ฟื้นฟูป่าคืน
1: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
4: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได้
1: บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไขมากินลัดไว้ก็คือสิเซาแล้วค่อยว่า
4: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
5: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แม่นเจ้าสิไปใส่แม่มันคือมาเฝ้าแท
1: ้ค่อยกำลังจะไปตลาดเพื่อซื้อสัตว์ป่ามาให้เจ้ากิน
2: พ่อแม่เอ้ยหยุดซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถอะมันบ่ดีใด
1: โอ้ยมันสิเป็นอย่างลูกสัตว์ป่าเป็นอาหารหลักที่พ่อเจ้ามากินเป็นประจำในเมื่อก่อน
0: แม่นครัวแม่เจ้าหันแล้วกินสัตว์ป่ามันแซ่บได้ลูกเว้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคมันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมได
1: ้โอ้แม่นความลูกใดฉะนั้นพวกเขาควรหันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพื่ออนาคตที่สดใสของลูกหลานหมดทุกคน
2: ดีแล้วแม่เอ้ยกินสัตว์ป่าแม่นมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิจากสัตว์ป่าหลายชนิดเช่นพยาธิทั้งเดินหายใจติดขัดหุนแฮงหรือโรคซาพยาธิอีโบลาซึ่งได้กำเนิดมาจากสัตว์ป่าแล้วจึงแพร่เชื้อติดต่อใส่คนเฮาได
0: ้แม่นซั่นบ่ลูก
2: แม่นั่นแหละพ่อนอกจากนั้นการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคยังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีชนิดต่างๆเพราะว่าการนำเอาสัตว์ป่ามาขายอยู่ในเมืองแม่นใช้เวลาหลายมื้อจึงฮอดฉะนั้นพวกนักล่าและแม่ค้าจึงเฮ็ดทุกวิธีทางเพื่อเฮ็ดให้สัตว์ป่านั้นสดอยู่เสมอได้พ่อแม่เอ้ย
1: โหโถๆๆกินสัตว์ป่ามันมีความเสี่ยงหลายปานนั้นพุ่นว่าพ่อมัน
0: เออคันซั่นพวกเขาก็บ่ควรซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคอีกแล้ว
3: กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย
4: เอาผ่านไปเสียงเพลงจากทางรายการฝากให้ทุกท่านได้เบิกบัดบนซื่นเนาะผ่อนคลายจิตใจก็อย่าลืมนะถ้ามีแผนค่อยไปค่อยมาในเรื่องเส้นรถถนนจะขึ้นเหนือลงใต้ไปใกล้ไปไกลกดการเทคนิคให้มันดีห้ามล้อเบรกตากไฟติดยางรถไฟฟ้าน้ำฝนยามนี้ฝนตกเลยเนาะกดการให้มันดียามนี้อันตรายได้ทางมืดทางเปียกค่อยไปค่อยมาก็เช่นข้าวพันมาแล้วจากรถเมปีนจากรถส่วนตัวปีนรถบรรทุกปีนเนาะหลายครอบครัวก็สูญเสียทางด้านชีวิตอีกแต่ผู้ฟังแล้วก็เห็นข่าวอยู่ทั้งสื่อออนไลน์นี่ก็เป็นเด็กน้อยเลยเสียชีวิตก็ได้ถามเบิ่งไปอ่านเบิ่งข้อมูลความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์นะก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ย้อนเป็นว่าความประมาทของผู้ขับขี่รถพ่วง10ล้อได้พัดพรากชีวิตแล้วไปจากพ่อแม่เนาะวังอาทิตย์แล้วนี้แต่บ่ฟังโอ้ยเสียใจนำยังเด็กน้อยเนาะรถพ่วงได้ประมาทขาดสติกะบ่ว่าอยู่จุดใดทีแต่บนคอมเมนต์ลงสื่อออนไลน์ Facebook นี่น่ะเนาะครอบครัวก็เสียใจนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นโอ้อันตรายแต่บ่ฟังเสียใจนำมาแล้วมีสติน้ำกันเรื่องอุบัติเหตุเนาะต้องได้เป็นเจ้าการแท้ๆขาดสติประมาทพลาดมาเอาคืนบ่ได้แท้ใดก็ขอฝากไว้เตือนไว้แจ้งไว้ในรายการเฮาเมื่อสักครู่สุคนฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงอยู่ในตอนนี้ในมือพักผ่อนมือวันอาทิตย์วันนี้เนาะบางท่านก็สิแม่นอยู่เฮือนบ่ได้ไปทางใดพักผ่อนย้อนจิตย้อนใจกินข้าวน้ำครอบน้ำครัวอากาศมันร้อนบ่อยากเลาะท่านชาวบางคนนี่มันร้อนหลายระวังเด้อพยาธิความดันคือเพิ่นบอกแหละร้อนอากาศร้อนหลายเนาะเสียใจได้แต่ว่าเกิดขึ้นมันเอาบ่ทันอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ก็มีเนาะเอ้าก็เห็นข่าวมื้อนั้นลงสื่อออนไลน์บ่ Facebook น่ะบาง 3-4 มื้อหลังผู้เป็นเมียได้ขี่รถจักรมาฮอดประตูหน้าเฮือนแหละห้องสิผัวเอ้ยผัวเอ้ยน่ะห้องใส่ผัวน่ะมาไขประตูพอต้องไขประตูปั๊บแล้วก็นั่งลงเลยผัวแล้วก็มาโจมออกมาซูมออกเป็นอีหยังซั่นโอ้ยเกือบตายว่าขอโทษแขนขามึนลอยไปเบิดเลยเนาะถือว่าโชคดีแล้วยังมาฮอดเฮือนแล้วกันยังมีแฮงเอิ้นผัวน่ะเอาไปห้องหมอเนาะถ้าว่าคึดสภาพบัดตนกําลังขับรถเป็นล้มเป็นวินเลยว่าลอยแขนลอยขาจักสิเป็นแนวใดฉะนั้นก็มีสติสัมปชัญญะอาการมันฮ้อนเนาะพยาธิก็เพิ่นว่าแหละอากาศฮ้อนเนาะความดันหมดหรือประสอบประสาทอย่างต่างๆเด้ให้เป็นเจ้ากาดนํากันเด้ออันนี้เรื่องใกล้ตัวก็ขอฝากไว้แจ้งไว้มีรายการเฮาเออสุขุสุคนฟังรายการในตัวนี้เอ้าบ่วันยาวมื้อวันเสียงเพียงตึมอีกจากรายการเพียงก่อนเที่ยง

0: แรงว่านี่เห็นเจ้าไปประสมอยู่ห้องการบ้านเพิ่นมีเวียกสำคัญอย่างแด
1: เออก็มีล่ะบ่พนักงานกสิกรรมป่าไม้เพิ่นลงมาเผยแพร่ระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรภูมิลำเนาคงที่และการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงให้แก่ประชาชนเฮา
0: เป็นยังจึงต้องจัดสรรภูมิลำเนาคงที่และส่งเสริมการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงให้กับประชาชน
1: เออก็ย้อนว่าผ่านมาประชาชนเฮาทำการผลิตกสิกรรมแบบเรือนลอยทางป่าเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนเพื่อปลูกข้าวปลูกมันแบบกระแจกกระจายและย้ายถิ่นฐานภูมิลำเนาไปเรื่อยๆจากบ่อนนี้ไปสู่บ่อนใหม่เฮ็ดให้มีผลกระทบต่อที่ดินและป่าไม้ในหลายเขต
0: แม่นความเจ้าเว้านั่นล่ะแต่ก่อนประเทศลาวของพวกเฮานี่นะมีป่าไม้อันรกหนานับแต่เหนือถึงใต้เฮ็ดให้อากาศบริสุทธิ์โฮมเย็นดีแต่เดี๋ยวนี้ตี้หลายพื้นที่ได้กลายเป็นผู้ปอกล้นอากาศก็นับมือห้อนอบอ้าวขึ้น
1: ก็ย้อนปัญหาป่าไม้ถูกทำลายนั่นแล้วเฮ็ดให้มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการผลิตกสิกรรมของประชาชนเฮาฉะนั้นภาครัฐย้ำใดก็เป็นห่วงเป็นใยอยากปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าให้ดีขึ้นเทื่อละก้าว
2: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขันจงเป็นเจ้าการสมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องจัดสรรภูมิลำเนาคงที่กำหนดเขตทำการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าที่อาศัยในเขตชนบทโดยเฉพาะอยู่เขตอุทยานแห่งชาติป่าป้องกันป่าสงวนและป่าผลิตเพื่อปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่แก้ไขความทุกข์ยากและยุติปัญหาการเคลื่อนย้ายตั้งถิ่นฐานภูมิลำเนาของประชาชนแบบสะสาย
3: ตั้งหน้าพัฒนาแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงเลิศ
4: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

ขอบใจทุกท่านในเกียรติที่มาฟังรายการเพียงก่อนเที่ยงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมือพักผ่อนวันอาทิตย์มื้อนี้เอาขอบใจเด้อพ่อลุงแม่ป้าดาบสาวฟังเพียงไปนำผ่อนคลายจิตใจไปนำเนาะเฮ็ดเวียกไปนำเพิ่นว่าในมือพักผ่อนได้กลมๆเงยๆสาวให้สาวนาฮวดส่วนเฮาได้บางทางก็ได้วันอาทิตย์เนาะก็ยังได้สู้ได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้แต่ละมื้อแต่ละวันฟังรายการประจำล่ะพี่น้องเนาะเอามื้อนี้นี่ก็นอกจากเสียงเพลงของมุ่นข่าวสารแล้วก็ยังมีสารณะฮู้มาฝากเด้อพี่น้องเด้อจะนำเสนอว่าวิธีสังเกตท่าแท้ของคนนี่สังเกตแนวใดเดี๋ยวนี้ทุกมื้อนี้บางคนอู้ยคือเว้าหั่นเนาะตอนหังมีนี่เพิ่นว่าอยู่ไสก็มีแต่คนหักคนอยากใกล้ชิดติดแทบเนาะตอนเสียรักนี่เพิ่นว่าเลียวหาไผก็มีแต่คนอย่างนี้ตอนเฮาล้มถูกเหยียบซ้ำเติมทันทีตอนเฮาบ่มีห้องอาภัยก็พอได้แต่ลมเพิ่นว่านี่แหละเพิ่นจึงบอกว่าจะเบิ่งคนให้เบิ่งตอนที่เฮาทุกข์จะบ่มีผู้ใดร่วมทุกข์ร่วมสุขไปนําเฮาหรือว่าเพียงแต่หวังผลประโยชน์จากเฮาเนาะอยากเห็นท่าแท้ของคนให้สังเกตในมือที่เฮาหมดผลประโยชน์กับเขาเพิ่นว่าอันนี้พวกเฮาก็ได้เคยมาออกแล้วเนาะแล้วก็เพิ่นบอกว่าเมื่อเว้าถึงความตายเฮาไผก็บ่อยากตายดอกแต่ว่าปราศจากบ่ได้เนาะนานาจิตตังคือเพิ่นเว้าแล้วเมื่อว่าถึงความตายก็บ่ต้องอิจฉากันรวยที่สุดก็ต้องตายแข็งแรงที่สุดก็ต้องตายเก่งที่สุดก็ต้องตายมีความสุขที่สุดก็ต้องตายเพิ่นว่างามที่สุดก็ต้องตายรอที่สุดหรือว่าเจ้าสู้ที่สุดก็ต้องตายเพราะสุดท้ายแล้วทุกคนต้องตายดังนั้นการสร้างความดีมันดีที่สุดเนาะทุกมื้อนี้คือเว้าแหละความตายแขนเขาทุกบัดยางคือเว้าแม่นแท้ๆใดก็เห็นข้อมูลข่าวสารเพิ่นคอมเมนต์กันเพิ่นว่าโอ้ยันสิบ่มีลมหายใจต่อไปมืออื่นจักสิเห็นหน้าบ่ว่าซั่นดิไปเห็นพระอาจารย์เพิ่นคอมเมนต์แล้วก็ส่งลง Facebook ป่านเพิ่นฮู้ว่าล่วงหน้าเพิ่นสิเสียชีวิตตื่นมานอนหลับลายตายเบิ่งแม่ท่านผู้ฟังฉะนั้นก็คือว่าล่ะทุกมื้อนี้อย่าอิจฉากันเด้อมีอย่างกายขอให้ส่วนเสริมกันและกันทุกมื้อนี้เนาะแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องคำนี่ก็อยากยากนะสิไปยืมกันได้ผิดกันเห็นข่าวนี่หมู่คู่กันผิดกันแนวนั้นแนวนี้เห็นหมอเรื่องเงินเรื่องคำนี่มันบ่เข้าไปออกไผแท้จากคนฮักแพงกันเป็นอ้ายน้องครอบครัวกันก็ยังตัดขาดจากกันก็มีเบิ่งได้อันนี้ขอให้เบิ่งกันครับเนาะแต่คนว่าท่าที่ของคนยามมีนี่คนมาหายามบ่มีซอกหาคนกับบ่เห็นแม่นแท้ๆกันบ่ฟังฉะนั้นถ้ามีให้ประหยัดใช้จ่ายอดทนอดออมเนาะใช้ให้เป็นประโยชน์อย่าสุดฟุ่มเฟือยเด้อบ่ว่ายาเวลาใกล้สิเบิดม่วนๆเสียงเพลงทุกอีกจากรายการเพลงก่อนเสีย

ขอบใจทุกท่านในเคสที่ทำภาพฟังและการเพียงก่อนเที่ยงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเราระบบ AM วันจันทร์ถึงมื้อวันอาทิตย์เนาะทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ออนไลน์ก็เป็นเพจของเฮา LNR Entertainment หรือว่าฟังทางวิทยุเว็บไซต์ก็ได้ www.lnr.org.la มันมี2ระบบ AM และก็ FM ติดตามได้พี่น้องเด้อเอาอยากฟังเพียงใดลำก่อนใดก็เอาเป็นมื้อวันจันทร์มื้อวันศุกร์พวกเขามาจัดรายการสดกริ๊งเกงกลางกับชูรายการได้เนาะเอาขอบใจผู้ลุงแม่ป้าและบรรดาสาวติดตามรายการในมื้อวันอาทิตย์บัดนี้10พฤษภาคม2026เวลาบ่ค่อยถ้าผู้ใดปุ๊บปั๊บมื้อเดียวเนาะอย่าลืมนะว่าปีนึงนี่12เดือนบ่ได้โดนไดบางคนนี่เฮ็ดหยังก็บ่ทันแข่งขันกับเวลาแท้ๆไดบางคนนี่สู้ชีวิตแท้ๆอู้แต่ละมื้อแต่ละวันหาเงินหาคำสร้างอาชีพสร้างวิธีการทำตนเองพึ่งตนเองกุ้มตนเองสร้างความมั่งมีและเข้มแข็งตนเองอันนี้ส้มเสยเด้อแต่บางคนโกงกันข้ามมันเอาแต่มื้อเวลาไปเตาะไปต้มบ่เอาได้นี่นะเห็นข่าวว่าซั่นโอ้ยเนาะตัวต้มหลอกลวงเบิ่งแม่ฮู้หน้าบ่ฮู้ใจพิษเถียงกันตะพึดตะพือเบิ่งอยู่ฟื้อซื้อไลฟ์ Facebook อ่ะนะโอ้ยเห็นบ่ยังเป็นเด็กน้อยก็ยังมีหนี้มีชินเบิ่งย้อนหยังการพนันเข้าชิงเพิ่นว่าการพนันเนาะลีนการพนันโอ้ยอันตรายฉะนั้นคือว่าแล้วมีเงินจะสุไปทะเลิงจะสุไปโลภมากโลภพานี่ให้รักษาเมียนมัดไว้ให้ดีทุกมื้อนี้ฮู้หน้าบ่ฮู้ใจคือเพิ่นว่าแม่นแท้ๆเนาะยังเป็นเด็กน้อยไว้หนุ่มน่ะติดหนี้ฮอด40ล้านเอาสิ50ตื้อผู้ใดท่านผู้ฟังเห็นอยู่ทางสื่อออนไลน์เพิ่นก็ประกาศถามหาซอกหาเท้าหาบ่ฮอดบ่ฮับบ่โทรบ่นำเปิ่งมั้ยอันตรายอันตรายเนาะทุกมื้อนี้ใช้ชีวิตอย่าประมาทเด็ดขาดมีให้อดออมท่อนโฮมเนาะอย่าสุไปกินฟุ่มเฟือยได้พี่น้องได้เวลาเบิดแล้วขอบใจทุกท่านที่ได้ตามมาฟังรายการเพียงก่อนเที่ยงในมื้อวันอาทิตย์มื้อนี้สมบัติพิมพ์วงพร้อมด้วยในสากลกลมเสียงและท่านผู้ฟังไปมื้ออื่นว่ากันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิ่งจันทร์ต่อไปซื้อทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้กองประชุมปรึกษาหรือเพื่อหัดแน่นการหัวมือการประสานงานสมทบระหว่างองค์การกวดกายแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐสหภาพเอโรปฉลอง76ปีแห่งสันติภาพและความสามัคคีในวันเอโรปและยาผ่านมารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวมีความพยายามแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดเพื่อให้ประชาชนภายในนครหลวงวิ่งจันทร์ได้สมใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงผู้นำอาเซียนเห็นดีจะเสริมสร้างความมั่นคงและยืนยงด้านพลังงานนครเซี่ยงไฮ้ของจีนและนครหลวงโตเกียวของญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2018รอบคัดเลือกและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปมีรายละเอียด
1: กองประชุมปรึกษาหรือเพื่อหัดแน่นการร่วมมือการประสานสมทบระหว่างองค์การกวดกายแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐวันที่8พฤษภาคมนี้ที่องค์การกวดสอบแห่งรัฐได้จัดกองประชุมปรึกษาหรือเพื่อหัดแน่นการร่วมมือการประสานสมทบระหว่างองค์การกวดกายแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐโดยการเป็นประธานร่วมของทานวันไซฟ้องสวรรค์กรรมการกรมการศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคเลขาคณะพรรคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการสลับบังหลวงขันศูนย์กลางและทานเวียงทวิศรเทพจันทร์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐมีบรรดาห้องประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐห้องประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐบรรดาหัวหน้ากลุ่มจากองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐเข้าร่วมในพิธีทานบุญเลิศเทพวงศาห้องประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐประธานกวดกาผักองค์การกวดสอบแห่งรัฐได้ผ่านทางวัดสรุปติลคาการจะตั้งปฏิบัติบทบันทึกสวยจำว่าด้วยการประสานงานระหว่างองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐ5ปีจากนั้นสองฝ่ายได้พัดเปลี่ยนการประกอบความเพียรต่อหางบทสรุปตีราคาการจะตั้งปฏิบัติบทบันทึกสวยจำว่าด้วยการประสานงานระหว่างองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐ5ปีเพื่อให้มีแน่นในสมบูรณ์หัดกลุ่มตอนท้ายกองประชุมทานวันไซฟ้องสวรรค์ได้ให้เกียรติมีคำเห็นซีนำให้คณะผู้สอบขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐประสานสมทบกันเพื่อนำเอาเนื้อในห่างบทสรุปตีราคาการจะตั้งปฏิบัติบทบันทึกฉบับลงวันที่14กุมภาพันธ์2024ไปปรับปรุงเติมตามการประกอบความเห็นของกองประชุมเพื่อเห็นให้เนื้อในบทสรุปตีราคามีความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งสององค์การให้เพิ่มทวีเอาใจใส่จัดตั้งเผยเพเสื่อมซึมพลบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ขององค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐให้บรรดาองค์การจัดตั้งของรัฐและสังคมได้รับรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อภาระบทบาทสิทธิ์หน้าที่และการเคลื่อนไหวเวียกงานของสององค์การเพื่อบ่ให้เกิดมีห่างเสียงจมว่าสององค์การเฮ็ดเวียกซ้ำซ้อนกันมีการตั้งคำถามต่อตัวเลขผลการกวดสอบผลการกวดกาที่บอกกงกันและอื่นๆให้คนคว้าแต่งตั้งคณะประสานงานระหว่างองค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐเพื่อปรึกษาหรือการแบ่งความรับผิดชอบกันให้ละเอียดจะแจ้งพร้อมกันคนคว้าสร้างแผนการกวดกาแผนการกวดสอบประจำปีร่วมกันต่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานกวดกาและเวียกงานกวดสอบให้เป็นรูปธรรมพร้อมทั้งส่งข้อมูลผลการกวดสอบให้องค์การกวดกาแห่งรัฐเพื่อสืบโตลงเลิกกวดกาตามพระราชบัญญัติศิลนาทีได้กำหนดไว้ให้มีความต่อเนื่องให้องค์การกวดกาแห่งรัฐเป็นต้นกรมกวดการัฐและกรมที่เกี่ยวข้องหีบห้อนสรุปสังรวมและแจ้งผลการกวดกาตามผลการกวดสอบให้องค์การกวดสอบแห่งรัฐรับทราบ1เดือนก่อนมือดำเนินกองประชุมสมัยสามัญของสภาแห่งชาติเสนอให้องค์การกวดสอบแห่งรัฐองค์การกวดสอบประจำภาคขัดจรข้อมูลหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการกวดสอบที่จำเป็นและสำคัญมีความเสี่ยงในการสลัดเบื้องลวงส่งให้กวดกาลัดขันแขวงเพื่อสืบโตกวดกาตามพระราชบัญญัติศิลนาทีกำหนดไว้ในกฎหมายให้องค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐ จัดกองประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านวิชาการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับเวียกงานกวดกาเวียกงานกวดศพให้เป็นปกติและต่อเนื่องในกรณีจำเป็นให้ทั้งทรงองค์การจัดกองประชุมปรึกษาลือกันพัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมประจำปีเพื่อทบทวนและปรึกษาลือการจัดตั้งปฏิบัติเนื้อในบทบันทึกการประสานงานร่วมกันแม่นมอบให้กรมเกี่ยวข้องประสานสมทบกันก็เกี่ยมให้เป็นปกติ
0: วันที่7พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงจันทน์คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำลาวได้ร่วมกับบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองวันยุโรปครบรอบ76ปีมีท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านไมทองธรรมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศท่านมาร์กกาลิเฮอร์เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำลาวพร้อมด้วยบรรดาผู้ต่างหน้าขั้นสูงจากภาคส่วนรัฐบาลลาวเอกอัครราชทูตองค์การจัดตั้งสากลและองค์การสหประชาชาติเข้าร่วมวันเอโรปแมนกงกับวันที่9พฤษภาคมของทุกๆปีถือเป็นวันครบรอบของแถลงการซูแมนครบรอบ76ปีเป็นข้อเสนอของทานโรเบิร์ตซูแมนรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศฝรั่งเกี่ยวกับการหัวมือระหว่างประเทศในเอโรปข้อเสนอของทานซูแมนเป็นจุดเริ่มต้นของสหภาพเอโรปในปัจจุบันและมีขึ้นเพียง5ปีภายหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงในปี1950แถลงการอันพ้นเด่นของทานโรเบิร์ตซูแมนเป็นอิงใส่2หลักการพื้นฐานคือสันติภาพและความสามัคคีท่านโรเบิร์ตซูแมนและท่านอื่นๆจากประเทศฝรั่งเยอรมันอิตาลีเบรซิลบุกเซมบวกและฮอลแลนด์ต่างก็มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างทวีปยุโรปให้มีความสามัคคีและยุติความขัดแย้งระหว่างบรรดาประเทศในยุโรปวิสัยทัศน์แมนอยากให้บรรดาประเทศในยุโรปรวบรวมเอาทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ร่วมกันเพื่อเฮ็ดให้สงครามระหว่างคู่แข่งขันทางประวัติศาสตร์ในเวลานั้นเซนฝรั่งและเยอรมันบ่มีทางจะเกิดขึ้นได้อีกบ่ว่าจะเป็นทางด้านความคิดหรือในทางปฏิบัติวิสัยทัศน์ของทานซูแมนได้เติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโดยเริ่มจาก6ประเทศสมาชิกมาเป็น27ประเทศสมาชิกในปัจจุบันพร้อมทั้งมีอีก9ประเทศที่กำลังสมัครเข้าเป็นสมาชิกในนั้นรวมมีอุกเรนจุดแข็งของสหภาพยุโรปแมนความสามารถในการดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นมาโดยตลอดการขยายตัวของสมาชิกยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดของยุโรปสำหรับการส่งเสริมประชาธิปไตยเสถียรภาพและความเจริญหุ่งเหืองในทั่วทวีปยุโรปท่านมาร์กกาเลเฮอร์เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำลาวได้กล่าวว่าพวกเขาทุกคนล้วนแต่ได้มีความเข้มแข็งจากการเป็นคู่ร่วมงานยุโรปจะยังคงเป็นคู่ความงานที่เข้มแข็งและเชื่อถือได้ของเราในด้านการหัวมือการเคารพกฎหมายสากลการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์วันยุโรปบ่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองความเป็นเอกภาพของยุโรปเท่านั้นหากยังเป็นการเฉลิมฉลองการเป็นคู่ความงานอันยืนยงของพวกเขาในทั่วโลกอีกด้วยในขณะที่สภาพยุโรปพร้อมก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นต่อการหัวมือหลายฝ่ายและการหัวมือสากลวันยุโรปได้เป็นสิ่งเตือนใจให้เห็นว่าสิ่งท้าทายร่วมกันต้องได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการร่วมกันและความเป็นเอกภาพยังคงเป็นจุดแข็งอันยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรประ
1: หว่างวันที่7ถึงวันที่8พฤษภาคมนี้ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์กรมพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจัดกองประชุมบริหารจัดการนำและแผนรับมือสุขเสริญของบรรดาโครงการเขื่อนไฟฟ้าภายใต้การเป็นประธานของท่านเพชรสวรรค์รัตนธงไซหัวหน้ากรมพลังงานมีผู้ต่างหน้าองค์การกรมภาคส่วนเกี่ยวข้องเสียวซานเฉพาะด้านกองเลขาคณะกรรมการแม่น้ำคงสากลสมาคมเขื่อนและบรรดาโครงการเขื่อนไฟฟ้าทั่วประเทศเข้าร่วมการบริหารจัดการน้ำเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าอยู่ลาวเส้นการบริหารจัดการน้ำสำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าและการบริหารจัดการน้ำเพื่อต้านท่วมต้านแรงเพนทับเมืองสุขสื่อและการคุ้มครองความปลอดภัยของบรรดาเขื่อนไฟฟ้าในทั่วประเทศเป็นต้นการแก้เกี่ยมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์สุขเสริญของโครงการการติดตามสภาพอากาศในการเข้ามาของพายุฝนการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำอยู่ใต้เขื่อนหน้าเขื่อนและกลไกเครื่องมือที่นำใช้เขาในการแจ้งเตือนเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อกับสิ่งแวดล้อมสังคมชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ลุ่มเขื่อนและหน้าเขื่อนกรมพลังงานมีหน้าที่เป็นจุดใจกลางประสานงานเวียกงานการบริหารจัดการน้ำแ ผนรับมือสุขเสริญและเวียกงานความปลอดภัยของเขื่อนในการสร้างและปรับปรุงบรรดากฎหมายนิติกรรมและมาตรฐานเกี่ยวกับเทคนิคในการบริหารจัดการน้ำแผนรับมือสุขเสริญและเวียกงานความปลอดภัยของเขื่อนไฟฟ้าและสมทบกับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในการคุ้มครองและจัดตั้งปฏิบัติแผนรับมือสุขเสริญของโครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ากฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของเขื่อนมาตรฐานเทคนิคไฟฟ้าของลาวระเบียบการคุ้มครองความปลอดภัยของเขื่อนกอบหน้าเวียกในการสร้างแผนรับมือสุขเสริญและข้อตกลงต่างๆที่มีและกำลังปรับปรุงหรือสร้างใหม่แม้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าน้ำตกอยู่ลาวกองประชุมครั้งนี้ได้เต้าโฮมบรรดาภาคส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมปรึกษาหารือเพื่อแลกเปลี่ยนและก็เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูฝนประจำปีนี้เพื่อเห็นให้การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไฟฟ้ามีความปลอดภัยมีประสิทธิผลและทันต่อเหตุการณ์น้ำนองต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น
0: ในระยะผ่านมารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้พยายามแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดเพื่อให้ประชาชนภายในนครหลวงเวียงจันทน์ได้สมใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงท่านวาสนาพิษลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าผ่านมาเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้เคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเฉพาะในเวลาเกิดไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดซึ่งมีหลายสาเหตุเป็นต้นการสมใช้ไฟฟ้าของประชาชนเกินกำหนดกรณีมีต้นไม้หักป้ายโฆษณาล่มอุปกรณ์ต่างๆปลิวไปใส่สายไฟในเวลาพายุพัดผ่านฝนตกฟ้าห้องและอื่นๆเป็นสาเหตุให้ไทยเกิดไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอด
2: ปัญหาเรื่องไฟฟ้ามันตกมันดับนี่ครับส่วนใหญ่เราก็พยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังให้มันขาดตัวนะแต่ว่าอยู่ในนครหลวงนี่พวกเรานี่ก็มีจุดที่ไฟบ่ได้มีปัญหาเลยเนาะก็มีจุดโซนแล้วก็มีโซนที่มีปัญหาตัวอย่างว่าอยู่ในบางฟีเดอร์ที่มีปัญหาไฟตกไฟมอดส่วนใหญ่นี่แม่นการใช้ไฟของประชาชนนี่นะตัวอย่างว่าตาข่ายพวกเราสายไฟที่ดึงไปหาประชาชนยึดไงครับผ่านมาแล้วประชาชนก็ดึงเองเนาะตัวอย่างเนาะแล้วก็มีคนใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะโดยที่เราบ่ได้ปรับปรุงระบบเลยนะแต่ประชาชนซื้อแอร์ซื้ออย่างมันฮ้อนแล้วซื้อเข้ามาใช้โลดหลายขึ้นเมื่อใช้โลดหลายขึ้นระบบมันก็ต้องมีปัญหาผ่านมาแล้วเฮาแบบเหมือนกับว่าลูกค้านี่เอาเข้าเองเลยบ่ได้จําเป็นต้องมาผ่านไฟฟ้าลาวอ่ะนะก็เป็นปัญหาของเฮาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่การไฟตกไฟมอดปัจจุบันมันมีส่วนเกี่ยวพันกันหมดเลยแล้วก็มากับเรื่องต้นไม้ที่มันอยู่ใกล้สายเวลามีฝนมีพายุเข้ามันอาจจะปลิวไปใส่สายของเฮาแล้วอื้อมันมีหลายกรณีบนไฟตกตัวอย่างว่ามันมีบางบ่อนที่ป้ายโฆษณาล้มใส่สายกันบางบ่อนก็จะมีในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆปลิวไปใส่เวลามีพายุมีลมปลิวไปใส่สายของเฮาซึ่งมันมีหลายกรณีสมควรเนาะมีเราต้องได้ช่วยกันแท้ๆได้ต่อไปว่าเฮาจะได้มีระบบเพื่อให้ลูกค้าลงทะเบียนเฮาจะได้กำหนดว่าบ้านใดที่มีปัญหาแล้วเฮาจะต้องจะเรียกพวกเฮามีกลุ่มในบ้านอยู่ในกลุ่มของเฮากับพวกเฮาพยายามลงกับบ้านว่าถ้าสมมติบ้านไหนที่ไฟตกดูที่พวกเฮาแก้บ่ทันเฮาก็ให้ประชาชนนี่ลดการใช้ไฟลงเพื่อให้ระบบมันสามารถกลับมาได้อันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่พวกเฮาได้แก้เฉพาะหน้าที่ได้เฮ็ดไปผ่านมาเนาะเพราะฉะนั้นก็มีการได้เห็นใจช่วยกันแต่ว่าก็อยากให้พ่อแม่ประชาชนนี่เสนอมาเพราะว่าบางครั้งนี่พ่อแม่ประชาชนนี่โอ้ไฟบ่ได้พุ่นละกะมีแต่ว่าแทนซื้อออนไลน์เพื่อเฮาอาจจะเข้าบ่ถึงเนาะก็อยากให้แบบพ่อแม่ประชาชนมาหาเลยได้ทั้งซื้อมาหรือว่ารายงานเข้ามาว่าจุดใดแล้วพวกเฮาจะลงสำรวจเดี๋ยวนี้เฮาจะแก้ไขเป็นแผนไปนะ
0: ท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงหนึ่งให้สัมภาษณ์ตื่มว่าในต้นหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวจะมีการปรับปรุงระบบโดยให้ลูกค้าก็คือประชาชนที่สมใช้ไฟฟ้าได้ลงทะเบียนเพื่อให้การติดตามกฎการง่ายขึ้นถ้าเกิดปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดอยู่จุดใดบ้านใดก็จะได้ติดตามกฎการและแก้ไขให้ไวขึ้น
1: การเก็บเกี่ยวเมียนมัดพืชฤดูแล้งสุก2025-2026ของชาวกสิกรแขวงหลวงน้ำทามาฮอดปัจจุบันสำเร็จเป็นเทียมห้อยแล้วในเนื้อที่ประมาณ700เฮกตาร์คาดว่าผลผลิตได้หับ900,000กว่าตนปัจจุบันชาวกสิกรพร้อมก้าเกียมปลูกพืชฤดูฝนการปลูกต้นไม้ในวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้ท่านพิมพ์แก้วธรรมลาศิลหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำทาให้ฮู้ว่าการปลูกพืชฤดูแล้งของชาวเกษตรกรแขวงหลวงน้ำทาได้ปลูกพืชกินมากกินใบประเภทมากโมพืชตระกูลทั่วอ้อยมันต้นและพืชประเภทอื่น
3: จะเฉพาะเกี่ยวกับการติดตามและสุกยูการผลิตและดูแลนั้นมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าทางแขวงพวกเขาก็ได้สําเร็จการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชและดูแลที่ทางแขวงพวกเขาสุกยูส่งเสริมในการผลิตอินไซต์ตาแห้งตัวจริงของท้องถิ่นนั้นโดยเฉพาะแม่นการผลิตพืชและดูแลนี่มันเล็งใส่ประเภทมักแตงโมตามแผนก็ถือว่า500มาฮอดปัจจุบันก็บรรลุได้700กว่าเฮกตาร์จากนั้นก็การผลิตพืชตระกูลทั่วและการเก็บกู้อ้อยแล้วก็มันต้นเหล่านี้เป็นต้นมาฮอดปัจจุบันเฉลี่ยแล้วกับผลผลิตก็ประมาณ 900,000 กว่าต้นเคียงคู่กับการผลิตระดูแล้งนี้พวกเขาก็ได้ห่างหากะเกียมการสุกยุงการผลิตระดูฝนนี้ที่จะมาถึงนี้ซึ่งมาฮอดปัจจุบันพวกเขาก็พร้อมแต่งตั้งคณะรับผิดชอบการลงสุกยุงการผลิตอยู่ในแต่ละเมืองถึงในนี้พวกเขาก็ได้เน้นใส่เกี่ยวกับการคุ้มครองการบริบทรักษาและอนามัยของเมืองของกลุ่มน้ําใสน้ําในแต่ละกลุ่มหั้นเพื่อเฮ็ดได้ให้สลับประทานแล้วก็ของเมืองสามารถน้ําใสแล้วก็สนองนําเข้าสู่การผลิตให้ได้เป็นปกติแล้วก็เร่งใส่ปรับปรุงการซ่อมแปลงสลับประทานบางจุดที่ยังบ่ทันสําเร็จที่ได้รับผลกระทบในจากภัยน้ําท่วมใน 2-3 ปีหลังนั้นโดยเฉพาะแม่นโครงการซ่อมแปลงสลับประทานน้ําท่าน3นี้ซึ่งสามารถฮดเนื้อที่ประมาณ700กว่าเฮกตาร์มาฮอดปัจจุบันการซ่อมแปลงก็ใกล้ๆจะสําเร็จคาดว่าภายเดือนพฤษภาคมนี้มันจะให้สําเร็จในการซ่อมแปลงและก็ให้ทันกับฤดูกาลนี
1: ้หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหนองน้ําทาให้ฮู้อีกว่าการกะเกียมปลูกพืชฤดูฝนปีนี้แขวงหนองน้ำทาพร้อมเร่งปรับปรุงซ่อมแปลงระบบชลประทานให้อยู่ในสภาพดีเพื่อให้สามารถทดเนื้อที่ได้ประมาณ700กว่าเฮกตาร์การกะเกียมเนื้อที่ดินแนวพันธุ์ข้าวพืชประเภทต่างๆฝุ่นปุ๋ยให้เพียงพอการกะเกียมเบี้ยไม้ไว้ปลูกในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาในนั้นแม่นประเภทเบี้ยไม้ประดับไม้อุตสาหกรรมและอื่นๆ
0: ต่อไปซื้นฐานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นวันที่5พฤษภาคมนี้ที่ห้องประชุมสภาประชาชนแขวงอัตปือท่านนางจันทคอนบิลภัพรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะลงเขื่อนไหวสุกยูเวียกงานกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมอยู่แขวงอัตปือ
4: ท่านกงใจศิรวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมในระยะผ่านมาโดยย่อได้สีให้เห็นว่าในระยะผ่านมาแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เน้นหนักในการส่งเสริมการผลิตกสิกรรมตามแนวทางยืนยงพัฒนาการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให้มีประสิทธิภาพควบคุมพยาธิพืชสัตว์พร้อมทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าใหม่และแหล่งน้ำนอกนั้นยังได้ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด่านสิ่งแวดล้อมสิ้นการจัดการขี้เหงื่อการลดผลมลพิษและการปลูกต้นไม้คืนใหม่พร้อมกันนั้นก็ได้รายงานถึงปัญหาและสิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ้นผลกระทบจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงขาดแคลนทุนทรัพย์และเทคนิคทันสมัยพร้อมทั้งกำลังคนที่ยังจำกัดทานนางจันทคอนบัวละพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้โอล่มและมีคำเห็นเจาะจีมโดยเน้นให้ภาคส่วนเกี่ยวของต้องเอาใจใส่การพัฒนากสิกรรมให้มีคุณภาพและยืนยงส่งเสริมการนำใส่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเขาในการผลิตและลดพรการใส่สารเคมีเขาในการปลูกการเลี้ยงหันไปนำใส่ปุ๋ยชีวภาพให้หลายขึ้นพร้อมทั้งปรับปรุงระบบการจัดการให้มีประสิทธิผลหลายขึ้นนอกจากนั้นท่านยังได้เน้นนักให้มีการปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองป่าไม้และแหล่งน้ำให้เกิดผลดีพร้อมกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในปัจจุบัน
5: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: เมื่อบ่เดินมานี่ทานเวิร์นมณีมุ่งศรีวงศาเลขาคณะบริหารงานผักเมืองละครเพิงแขวงสระวันพร้อมด้วยคณะได้ลงเยี่ยมยามในเหตุการณ์ช่วยเหลือครอบครัวที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติลมพายุพัดผ่านรวมมี8บ้านของเมืองละครเพิง
6: ลมพายุพัดแม่นได้เกิดขึ้นในวันที่17เมษายน2566ที่ผ่านมาซึ่งได้สร้างความเสียหายให้แก่เขื่อนซานบ้านซองและทรัพย์สินของประชาชนในเมืองละครเพิงจำนวน8บ้านคือบ้านนาโพสีบ้านนาแลนบ้านผู้ทำพ่วงบ้านดอนแดงบ้านหนองแสงบ้านนาทึนไตบ้านนากะลาและบ้านนาเมืองซึ่งเฮ็ดให้มีผลกระทบจำนวน52ครอบครัว48หลังคาเรือนและของการบ้าน1หลังมูลค่าเสียหายรวมทั้งหมด247ล้านกว่ากีบต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าว คณะนำของเมืองละกวนเพ็งก็คือคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองในหีบห้อนประสานสมทบกับอำนาจการปกครองในแต่ละบ้านลงกวดกาและประเมินความเสียหายตัวจริงพร้อมทั้งเล็งให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นต่อครอบครัวที่ได้ถือพ้นกระทบอย่างบองไว้นอกนั้นคณะภาคคณะปกครองเมืองก็ยังได้หีบห้อนคนขั้วกองทุนภัยพิบัติและปลุกระดมทุนห้อนจากของการออมค้างรวมทั้งนักธุรกิจภายในเมืองเพื่อนำมามอบให้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบใน8บ้านซึ่งมีเงินกองทุนภัยพิบัติขันเมือง23ล้านกว่ากีบและเงินจากการระดมของหองการออมค้างและนักธุรกิจออมค้างเมืองจำนวน12ล้านกว่ากีบสมใจรายงานข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแขวงสารวัน
0: วันที่5พฤษภานี้โครงการมอนสุวินพาวเวอร์จำกัดได้มอบเงินค่าภาคหลวงให้แขวงเสกองและแขวงอัตปือจำนวน63,800กว่าดอลลาร์มอบโดยทานมารุตบัวขจรผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัทมอนสุวินพาวเวอร์จำกัดฝ่ายแขวงเสกองกล่าวหับโดยทานขันตีศิลวงศ์สาหองเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีผู้ต่างหน้าอ้อมข้างแขวงเข้าห่วมเป็นสักขีพยาน
7: ทานนรุตบัวขจรผู้อำนวยการทั่วไปบริษัทมอนซูนวินพาวเวอร์จำกัดกาวาการมอบเงินค่าผักหลวงในครั้งนี้สุดที่มีความหมายความสำคัญต่อบริษัทเพราะเป็นการนำส่งค่าผักหลวงทำอิฐภายหลังที่โครงการได้เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าค่าผักหลวงประจำปี2025นี้ได้คิดไล่จากไร่หาบของโครงการนับแต่ระยะเริ่มผลิตไฟฟ้าขั้นต้นด้วยกำลังการผลิตประมาณ300เมกะวัตต์ในวันที่17กรกฎาคม2025และระยะดำเนินงานเต็มกำลัง600เมกะวัตต์ในวันที่22สิงหาคม2025จนถึงวันที่31ธันวาคม2025ซึ่งการนำส่งคาผักหลวงดังกล่าวแม้นเป็นการปฏิบัติพันธะของโครงการตามสัญญาสัมปทานที่มีต่อรัฐบาลบริษัทมอนซูนวินพาวเวอร์จำกัดขอยืนยันว่าจะสืบต่อดำเนินงานโดยความรับผิดชอบเคารพกฎหมายเคารพสุ่มส้นและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับภาครัฐทุกคันจะสืบต่อเบิ่งแย่งผลกระทบหากฟังคำคิดคำเห็นจากสุ่มส้นและดำเนินกิจกรรมพัฒนาสุ่มส้นให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาพตัวจริงของท้องถิ่นและเสื่อว่าถูกภาคส่วนยังสืบต่อร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในตอนหน้าโครงการนี้จะสามารถสร้างคุณค่าให้กับประเทศชาติท้องถิ่นและประชาชนอย่างยืนยงขณะที่ท่านขันตีศิลาวงศาก็ได้มีคำเห็นว่าในนามต่างหน้าคณะภาคคณะกรรมการปกครองแขวงและในนามส่วนตัวขอแสดงความสมเสยและขอบใจมายังบริษัทมอนซูนวินพาวเวอร์ที่ได้เอาใจใส่ปฏิบัติพันธะอย่างเข้มงวดซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงความรับผิดชอบความโปร่งใสและความมุ่งมั่นในการร่วมมือกับรัฐบาลก็คือแขวงเงื่อนขาผักหลวงที่ได้รับในครั้งนี้แขวงพวกเขาจะนำใส่เข้าในเวียกงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างการศึกษาและสาธารณสุขเพื่อเฮ็ดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนท้องถิ่นตามนโยบายของภาคและรัฐบาลจารุณีมงศิลป์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเซ่กองรายงาน
0: เมื่อบ่ดลมานี้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพระบางได้จัดพิธีลงนามเซ็นสัญญารับเหมาโครงการก่อสร้างโรงเรียนสามัญวิชาชีพแบบผสมวังเงินนครหลวงพระบางโดยลงนามของท่านสุริเดชแก้ววรเพชรหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงกับท่านวอตายบักของผมในการบริษัทวีน่าก่อสร้างที่หาสถานและซ่อมเป็นจำกัดมีทานบุญเรือมณีวงเลขาคณะบริหารงานผักแขวงพร้อมด้วยวิชาการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
8: ท่านบุญเซิงวิลาวันของหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงรายงานให้ฮู้ว่าการจัดพิธีครั้งนี้ปฏิบัติตามข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงนครบางว่าด้วยการเฮ็ดดีรับของเอาบริษัทวีนาก่อสร้างเคหสถานและซ่อมแปลงจำกัดเป็นผู้สนับสนุนการประมูลโครงการก่อสร้างโรงเรียนสามัญวิชาชีพแบบผสมวังเงินนครนครบางแขวงนครบางและอนุมัติทางแผนกศึกษาธิการและกีฬาเจ้าของโครงการเซ็นสัญญากับบริษัททีสนับสนุนการประมูลซึ่งโครงการก่อสร้างโรงเรียนสามัญวิชาชีพแปรผสมวังเงินได้หับถึงสวยเลลาจากแขวงกวางหนิงสาขาละลารัฐสังคมนิยมเวียดนามมูลค่า1ล้าน9แสน900กว่าดอลลาร์ประกอบมีอาคาร3ชั้นจำนวน2หลังห้องน้ำจำนวน1หลังมีทั้งการก่อสร้างหัวออมโรงเรียนสนองเครื่องเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อื่นๆเต็มอีกโดยผู้รับเหมาจะได้เริ่มลงมือในการก่อสร้างนับแต่มื้อลงลายเซ็นเป็นต้นไปและจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยการให้สำเร็จตามคาดหมายที่ได้กำหนดไว้24เดือนโอกาสนิทานบุญเลื่อมมณีวง งได้ในหนัก5คณะฮับปิซอบถูกพักส่วนจงพร้อมกันเอาจาซาในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างห้ามมีผลสำเร็จตามวันเวลาที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาพร้อมทั้งเป็นเจ้าการในการติดตามกฎการสภาพเทคนิคโครงการก่อสร้างในแต่ละระยะห้ามมีคุณภาพมีความสวยงามมีผลสำเร็จตามแผนการที่วางไว้จารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากหลวงพะบัง
0: ต่อไปซื้อฐานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่7พฤษภาคมนี้คณะกรรมการงานกีฬาโอลิมปิกสากลประกาศว่า4เมืองในน่านรวมทั้งเซี่ยงไฮ้ของจีนและโตเกียวของญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกกีฬาโอลิมปิกกรอดแองเจริต2028นี่เป็นครั้งที่2ที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังกล่าวภายหลังเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกกีฬาโอลิมปิกปารีส2024การแข่งขันรอบคัดเลือกกีฬาโอลิมปิกรอดแองเจริตจะจัดขึ้นอยู่4เมืองคือนครโตเกียวของญี่ปุ่นนครเซี่ยงไฮ้ของจีนนครมอนทรีออลของแคนาดาและนครโอเรนโตของสหรัฐอเมริกาในนั้นการแข่งขันส่งข้างที่จะจัดขึ้น URC นั่นจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม2028ส่วนการแข่งขันที่อเมริกาเหนือจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน2028
0: ตามข่าวจากต่างประเทศท่านเฟอร์ดินานด์มาคอสจูเนียร์ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์กล่าวในระหว่างพิธีปิดกองประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48จัดขึ้นอยู่แขวงเซบูประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่8พฤษภาคมนี้โดยท่านกล่าวว่าผู้นำอาเซียนเห็นพร้อมที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืนยงด้านพลังงานในภาคพื้นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางราคาน้ำมันและราคาสินค้าประเภทต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภาคพื้นตะวันออกกลางผู้นำอาเซียนยังเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกให้สัตยาบันต่อข้อตกลงว่าด้วยความมั่นคงทางด้านน้ำมันของอาเซียนหรือ APSA โดยไวที่สุดซึ่งเป็นกลไกระดับภาคพื้นซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพทางด้านพลังงานและคุ้มครองประเทศสมาชิกอาเซียน
1: ตามข่าวต่างประเทศท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติแถลงในกองประชุมทบทวนการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศในวันที่7พฤษภาคมนี้ว่าสถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานทั่วโลกยังประเสริฐกับความท้าทายหายแห้งจากการฆ่ามนุษย์การลักลอบขนส่งผู้ย้ายถิ่นฐานและการละเมิดสิทธิมนุษย์ระหว่างปี2022หา2026มีผู้ตกเป็นเหยื่อขบวนการฆ่ามนุษย์อย่างน้อย 200,000 คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กน้อยนอกนั้นยังมีผู้เสียชีวิตหรือสูญหายระหว่างการย้ายถิ่นฐานหลายกว่า 15,000 คนซึ่งในนี้เกิดจากความอ่อนแอของประชาคมโลกในการบริหารจัดการร่วมกันองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษย์ของผู้อพยพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการส่งกลับคืนที่ปลอดภัยตามกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงเพิ่มทวีการร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามเครือข่ายฆ่ามนุษย์ข้ามชาตินอกนี้ยังเสนอให้พัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานเพื่อการลงทุนด้านการศึกษาและการจ้างงานในประเทศต้นทางเพื่อลดพ้นแห่งกดดันต่อการอพยพแบบผิดกฎหมายและสนับสนุนการย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกกฎหมาย
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและไพมณีธรรมวงศ์สาอาจ

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการสนทนาลุงสร้างลุงสาร่วมใจพัฒนาสู่ความก้าวหน้าพาชาติเจริญ
1: อยู่บ่น้อเนาะเฒ่านี่เป็นจังได๋นะสบายดีอยู่งั้นบ่น้อเฒ่าเอ้ยมีจัดโอ้สงสัยอยู่หลังบ้านบ่หรือว่าจังได๋โอ้บ่สิขอเป็นขอไก่เอาอีกเป็นจังได๋อยู่บ่น้อ
2: เออ
1: โอ้โธ่เพิ่นตอบ
2: อ้าวเป็นแนวใดมาแนวใดโอ้ย
1: โอ้ยก็แ
2: ม่นอยู่หลังบ้านเฒ่าเอ้ย
1: เออ
2: หาน้ําไม้เฮือนซานบ้านซ่องฝนก็เริ่มตกมาได้เด้
1: ว่าม
2: ันก็เปื้อนแน่ 2-3 มื้อนี่มีฝนตกเลยเฒ่าเอ้ย
1: เออ
2: เป็นแนวใดไปแนวใดมาแนวใดนี่นะ
1: คิดฮอดคิดถึงแล้วเนาะกายมาสิทธิ์1 2สิทธิ์บ่พบกันก็โอ้ยก็จักมาลมมาเว้ามาลิ้นมานัวหัวกันนี่แล้วเป็นจังได๋อยู่ดีมีแห้งอยู่บ่เป็นจังเป็ดไก
2: ่เออก็พออยู่เฒ่าเอ้ยเป็นแนวใดอยู่ฮั่วอยู่สวนก็ฝนตกอยู่บ่อยู่บ้านเฮาแถวนี้แหละแม่น 2-3 มื้อนี่ก็มายับมายําเออตกก็พอแบบฮวดดอกบักม่วงกันนะเออเดี๋ยวนี้นะ
1: อยู่สัก
2: เปียกเออใครก็ใครแต่มันตก
1: แม่นๆอยู่พุ่นก็พอมีฝนอยู่เล็กน้อยก็พอดีได้หําต้นไม้เออคือว่าเขียวอุ้มทุ่มขึ้นแล้วก็อันต้นไม้ต้นข้าวก็ได้เน
2: า
1: ะ
2: ให้มันอากาศเย็นลงได้เนาะเฒ่าเนาะ
1: แม่นๆๆ
2: ก็ฮ้อนอบเอาแท้ๆได้ปีนี้เพิ่นว่าเพิ่นเกิดปรากฏการณ์หยังก่ออันเพิ่นเว้า
1: เอลนิโญเพิ่นว่าเอลนิโญว่าซั่น
2: มันสิเกิดแห้งแล้งได้ 5-6 เดือนบ่ได้เฒ่าเอ้ย
1: แม่นละแม่นละ
2: เป็นปัญหาของโลกได้อันนี้บ่แม่นปัญหาของลาวเฮาเด
1: ้
2: มันสิเกิดภัยแห้งแล้งเพิ่นเกิดปรากฏการณ์หยังก่อเก่งเว้าจังซี่นี่นะ
1: เอลนิโญเพิ่น
2: เอลนิโญเนาะโอ้ยยังแม่นเว้ายากเนาะ
1: ซื้อมวนได้เนาะปรากฏการณ์นี่ก็ได้
2: ปรากฏการณ์ภัยแห้งแล้งฉะนั้นก็ให้ชาวนาเฮานี่แหละชาวเกษตรกรผู้ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์รวมทั้งเท่านี่แหละแม่นบ่อย
1: ู่แม่นแล้ว
2: ให้กักเก็บน้ําไว้เด
1: ้อ
2: กักเก็บน้ําไว้ปีนี้เกิดภัยแห้งแล้งแน่นอนเพิ่นว่าเอออากาศก็ฮ้อนอบเอาเด้เนาะโอ้เฒ่าเอ้ยมาก็ดีแล้วมื้อนี้มีหลายเรื่องสีลมกับเฒ่าเด
1: ้ดีแล้วมีจังได๋เด้ติดตามข่าวบ้านกันมันเป็นได้ได้ลมสู่ฟังมื้อนี
2: ้ก็มีวิทยุน้อยนี่แล้วพอได้ฮู้ข่าวกับโทรศัพท์เด้โทรศัพท์เก่าๆอยู่นี่แหละก็พอได้ฮู้ข่าวบ้านเมืองเพิ่น
1: อืม
2: ว่าอาทิตย์นี้นี่แหละเนาะเฒ่าเนาะอาทิตย์นี้นี่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายได้วาง2มื้อหลังเลยก็แม่นวันหยังก็วันกรรมกรแม่นบ่
1: แม่นแล้วว
2: ันศุกร์ตัวแม่นบ่วันที่1
1: แม่นล่ะวันกรรมกรสกลถือวันศุกร์ปีนี้ครบฮอบใหญ่เพิ่นว่าครบฮอบ140ปี
2: 140ปีเนาะเออจังหน่อยเฮาก็ลมกันเรื่องนี้หน่อยนึงเนาะ
1: เจ้าๆๆ
2: อีกอันนึงในแม่นนั่นได้ยินข่าวมาแม่นนั่นต้นอาทิตย์ก็เป็นท้ายเดือนผ่านมานั่นแหละระหว่างวันที่เท่าไหร
1: ่28 29เนาะ
2: 28วันที่28 29ก็แม่นกองประชุมแนวราวสังสรรค์บ่เฒ่า
1: แม่นแหละ
2: เออวันนี้แนวราวสังสรรค์ทั่วประเทศครั้งนี้เป็นครั้งที่12วะถูกบ
1: ่แม่นละครั้งที่12
2: เนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกก็แม่นวันที่2827วันที่27ที่27 28ก็แม่นกองประชุมรัฐบาลได้เท่าได
1: ้กองประชุมประจําเดือนของเพิ่นเน
2: า
1: ะ
2: เออพวกเฮามื้อนี้มาล้มกัน 2-3 เรื่องนี้แหละเนาะเออเอามาเข้าส่วนอะไรเนี่ยอันเว้ากรรมกรก่อนซะเพิ่นก็พักเด้
1: แม่นแหละ
2: แม่นบ่
1: พักทดแทนเพิ่นหรือว่า
2: หลานเฮาก็บ่ได้มีไผได้ไปฮงห้ำฮงเฮียนบ่ได้ไปลาไปการเด้เอออยู่บ้านอยู่งานเฮาว่าเป็นหยังคือบ่ไปเวียกไปงานวันศุกร์เพิ่นว่าโอ้พักพอเอ้ยพักวันกรรมกรปีนี้เพิ่นเฉลิมฉลองก็ครบฮอบใหญ่ได
1: ้แม่นแหละ
2: 140ปีเนาะเออเท่าก็พอฮู้อยู่บ่ข่าวๆตัวนี้ก็ได
1: ้โอ้ก็พอฮู้อยู่ติดตามข่าวอยู่ทางวิทยุแห่งชาตินี่แล้วเพิ่นเว้าสู่ฟังเรื่อยๆเด้มีหยังก็เตื้อโอ้ยบิดมานี่ตั้งแต่ 5:00 น.จนฮอด 12:00 น.นี่เตื้อโอ้สาระข่าวบันเทิงต่างๆเต็มเลยวิทยุแห่งชาตินี่คักอีหลี
2: วิทยุก็เป็นสื่อเป็นเพื่อนคู่ใจอีกทางนึง
1: แม่นแหละ
2: เพราะว่าคันมีวิทยุน้อยแล้วก็ตั้งอยู่โอ้ไปเฮ็ดไห่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวฮดส่วนคือเฒ่าและอยู่หัวอยู่สวนเนาะ
1: ก็
2: เป
1: ็
2: นเพื่อนคู่ใจได้เด้
1: แม่นถือว่าไปผู้เดียวบ่ต้องเหงาลมกับอันน่ะโคสุกได้ลมกับอาจารย์ผู้ฟังไปนําม่วนไปละบ
2: ่เออได้ฟังทั้งข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระแล้วก็ได้ฟังทั้งเพลงฮ้องอีกแม่นบ
1: ่โอ้คักๆๆ
2: สำหรับกรรมกรนี่ก็ถือว่าปีนี้มันห้อย40ปีเลยแม่นบ่
1: แม่นละ
2: อืมห้อย40ปีแล้วอยู่บ้านเฮาได้เพิ่นก็มีการเฉลิมฉลองอย่างได้บ่เท่ากับพ่อฮู้อยู่บ
1: ่ก็ถือว่าหลายหน่วยงานนี่เพิ่นก็มีการจัดปาฐกถาเล่าบุญเสื้อให้ฟังว่าเป็นจะมีวันกรรมกรว่าซั่นโดยเหตุผลใดแล้วก็บางสำนักงานนี่ก็มีการจัดกิจกรรมเพิ่นว่าจะมีการผ่านมานี่ 2-3 มื้อก็มีบริจาคเลือดได
2: ้ย่างอีก
1: เด้อมีย่างสร้างขบวนการบ่
2: อยู่ทางหลวงพระบางอยู่ทางอัตตปือเพิ่นก็ได้ย่างอยู่นครหลวงจันทน์บ่เฮาเช่นเดียวกันแหละ
1: แม่นๆๆ
2: เมื่อวันที่1หั่นแหละ
1: อืม
2: เพิ่นก็จัดขบวนย่างเด้
1: แม่นละ
2: ย่างเพื่อสุขภาพเพื่อต้อนรับวันกรรมกรสากลที่1พฤษภาคมครบรอบ140ปีถ้าจะเว้าเรื่องกรรมกรมาแล้วก็โอ้มันเป็นธรรมดาเนาะการต่อสู้ของกรรมกรสาพวงงานมันบ่เท่า
1: แม่นแหละ
2: ตามเฮาเคยเฮ็ดเวียกแต่กี้เนาะ
1: อืม
2: เฮ็ดเวียกแต่กี้ก็ได้รับไปฟังเพิ่นเล่ามูลเสื้อนะก็แม่นเกิดขึ้นอยู่ต่างประเทศพุ่นใด
1: แม่นล่ะ
2: อ้ออยู่สหรัฐอเมริกาบ่อยู่อังกฤษเนาะมีโรงการโรงงานหลายเด้
1: แม่น
2: เป็นประเทศอุตสาหกรรมแม่นบ่
1: แม่นล่ะ
2: แล้วก็กรรมกรก็มีพวกนายทุนแม่นบ
1: ่
2: เออส่วนสั้นนายทุนก็มีกรรมกรเฮ็ดเวียกกับโรงงานเฮ็ดเวียกนักได้เท่าใด14 15ชั่วโมงต่อมื้อ
1: แม่น
2: เออ
1: ถือว่าเป็นการบังคับเกินขอบเขตว่าซั่นในระยะนั้นเนาะ
2: เฮ็ดเวียกนักแต่ว่าเงินเดือนน้อย
1: อืม
2: สวัสดิการบัดบ่มีอีกโอ้เฮ็ดให้กรรมกรนี่ถือว่าลุกฮือขึ้นต่อสู้และทวงเอาสิทธิ์ตัวเองได้แม่นบ
1: ่ถูกต้อง
2: จนสำเร็จเลยเนาะก็มาฮอดปัจจุบันนี้จนมาฮอดเดียวนี่แหละไทยเฮาเจ้าค่อยลูกหลานของพวกเฮาก็ยังได้นำใช้อยู่ก็แม่นย้อนการทวงสิทธิ์ของกรรมกร
1: แม่น
2: แต่ก่อนพุ่นแหละรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นอาวรุ่นอาแต่พุ่นแหละเนาะ
1: แม่น
2: แต่รุ่นยุคอุตสาหกรรมพุ่นแหละอยู่ประเทศอันสหรัฐอเมริกาอยู่ประเทศอังกฤษพุ่นแหละอยู่นครชิคาโกบ่
1: แม่นละแม่นละ
2: แล้วก็ทวงเอาสิทธิ์ตัวเองได้เฮ็ดเวียกมาหยังก็มื้อ1 8ชั่วโมง
1: ถูกต้อง
2: 8ชั่วโมงพักพร
1: 8
2: ชั่วโมงทำเฮียน
1: แม่น
2: รวมกันเท่าไหร่ละ8 8 3 8ก็เป็นเท่าไหร
1: ่24
2: ก็พอดีครบมื้อ1ฉะนั้นก็เฮ็ดเวียกพวกเขาเฮ็ดเวียก8ชั่วโมงตัวทุกมื้อนี้ก็ได
1: ้ถูกต้องแล้วถูกต้อง
2: ส่วนกรรมกรลาวเด้เป็นเท่าใดเท่ากรรมกรลาวนี่กรรมกรลาวนี่กำเนิดเกิดขึ้นเหมือนกันได้อยู่ใส่เกาะอยู่บ่อกัวโพนติ้ว
1: แม่นอยู่ทางแขวงขมวนเนาะ
2: อยู่แขวงขมวนแต่ก่อนก็มีพวกจักรพรรดิลาวเมืองขึ้นทั้งแบบเก่าแบบใหม่มาฮุกฮานเด
1: ้
2: ก็เก็บเกณฑ์เอา
1: วัยหนุ่มสาวหนุ่ม
2: ประชาชนนี่แหละสาวให้สาวนาพวกเฮาไปเป็นกุลีเด
1: ้
2: สร้างทางแน่เป็นอันนั้นแน่แต่สำคัญเกิดขึ้นกรรมกรลาวเกิดขึ้นมันอยู่บ่อกัวโพนติ้วก็เฮ็ดเวียกกันนั่นแหละเฮ็ดเวียกนักเงินเดือนน้อยก็มีการต่อสู้ทวงเอาสิทธิ์ก็เกิดมีกรรมกรขึ้นกรรมขบวนการของกรรมกรแล้วมาภายหลังพรรคนำพาเด้
1: แม่น
2: สร้างตั้งสาพันธ์กรรมบาลมาเด
1: ้
2: ตัวแทนปกป้องสิทธิผลประโยชน์เด้
1: แม่นแล้วแม่นแล้วถือ
2: เอาก็พอฮู้คร่าวๆแล้วแหละ
1: แม่นๆๆแล้วก็ถือว่าระยะนี้กรรมกรลาวพวกเขาก็ถือว่าม
2: ีขยายตัว
1: มีใบหน้าอันใหม
2: ่
1: ว่าเรื่องรายรับเนาะรัฐบาลเพิ่นก็ได้มีการปั๊บหลายๆครั้งแล้วได้ผ่านมา
2: แม่นรายรับเขาว่ารายรับขั้นต่ำ
1: แม่นแม่น
2: รายรับต่ำสุดนะ
1: อืม
2: สองล้านสองแสนบ่เดี๋ยวนี้
1: แม่นละปัจจุบันนี
2: ่จากหนึ่งล้านปลายกลัวๆขึ้นมาก็ปั๊บตลอด
1: แม่น
2: ที่แม่นมาอยู่ที่แม่นเงินเดือนพื้นฐานต่ำสุดนะ
1: แม่ล่ะ
2: 2ล้าน2แสนเด
1: ้
2: นี่เนาะโอ้ก็ถือว่าได้หลายแล้ว
1: แม่น
2: ก็ยังสิได้ปรับขึ้นตื้มเพราะว่ารัฐบาลเพิ่นก็เล็งเห็นความสำคัญเด้
1: แม่แล้ว
2: เมื่อก่อนสาพวงงานก็เป็นคงเขตหนึ่งที่ประกอบส่วนเขาในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเขาในแหละเนาะเท่าเนาะ
1: แม่น
2: เอาเดี๋ยวก็ตามเนาะลุงสร้างลุงสานี่ก็ขออวยพรให้กรรมกรและสาพวงงานในทั่วโลกโดยเฉพาะกรรมกรและสาพวงงานลาวบรรดาเผ่านี่แหละเนื่องในโอกาสวันกรรมกรสากลที่1พฤษภาหมุนเวียนมาบรรจบครบรอบ140ปี
1: แม
2: ่นบ่เฒ่า
1: แม่นแล้ว
2: ให้มีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานญาติได้ผลงานใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเก่าเนาะเฒ่าเนาะ
1: ถูกต้องแล้ว
2: อันนั้นก็แม่นเว้าล้มกันหน่อยนึงพอหอมปากหอมคอวันกรรมกรสากลเด้ปัญหาก็ผ่านมาเมื่อนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะเมื่อนี้วันที
1: ่เมื่อนี้ก็เป็นมือ
2: 3แล้วตัว
1: เมื่อนี้เป็นมือวันที่3แม่นล่ะ
2: 3เลยเนาะวันกรรมกรมันสุกเด้ มื่อนี้วันอาทิตย์เด้พวกเขา
1: แม่นแล้ว
2: ลุงสร้างลุงสร้าง
1: เป็นมือพักผ่อน
2: แม่นวันอาทิตย
1: ์แม่นแล้ว
2: ที่สามพฤษภาเดือนใหม่ได้แม่นบ่เท่า
1: โอ้ก้าวขึ้นสู่เดือนใหม่เลยเนี่ย
2: สองพันสองหกเข้ามาอ้าวมันจะฮอดกลางปีแล้วได้นี
1: ่ไว
2: เด้อเฮ็ดเด้อลูกหลานเอ้ยคุณเขียวได้หนึ่งการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานนอ
1: แมน
2: ญาติวลมเวลาแหละเวลาเพิ่นว่าบ่คอยท่าไผได้น้ำบ่คอยท่าป่าเวลาก็บ่คอยท่าคนได้
1: ถูกต้องฉะนั้น
2: ความทุกข์จนและแม่นโฮมอยู่นำคนขี้ข้านเบิดเพิ่นว่า มันแมนอย่าบอกอันนี
1: ้โอ้อันนี้ถูกต้องที่สุดเพราะว่าหยังอันหลายคนก็มักจมมักว่าอันนั้นก็บ่พอใช้อันนี้ก็บ่พออยู่พอกินนอนหยังย้อนตัวเอง
2: ของคอย
1: ของคอยบ่ข้าวหันบ่ดุมันเนาะ
2: ตนเองต้องเป็นที่พึ่งของตนเองพึ่งตนเองกุ้มตนเอง
1: ถูกต้องที่
2: สร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
1: เนา
2: ะสำคัญพรรคเพิ่นก็มีนโยบายแนวทางนโยบายออกมาแล้วเด้โดยเฉพาะมันอย่างก็มติเลขที่40ว่ะครับของมสพว่ะ
1: แม่นล่ะ
2: ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
1: แม่น
2: แล้วระยะใกล้ๆนี่ได้ก่อนหน้านั้นก็มี2วาระได้เท่า
1: เจ้าเจ้า
2: วาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงินวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดและบัดนี้นี่เพิ่นนอกเพิ่นสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตัวเองแล้วเพิ่นยังมีสิมีวาระแห่งชาติมาใหม่อีกได
1: ้เจ้า
2: ทําพ้องใหม่มันการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากนี่ได้เท่า
1: อันนี้เป็นวาระที่กําลังจะ
2: กําหนดเข้าเป็นวาระแห่งชาติเพราะว่ารัฐบาลชุดที่10นี่ได้เสนอให้กําหนดเป็นวาระแห่งชาติเพราะว่าเวียกงานนี้เป็นเวียกงานรว
1: ม
2: เป็นหน้าที่ของทุกคนเด
1: ็ก
2: เอาไปเว้าเรื่องอันกองประชุมซะเฮาเนาะเวลาเขากับบ่หลายได้สิมาลงกันเด้อย่านเฮาเมืองป๊ะเด
1: ้
2: กองประชุมเป็นแนวใดเฮากองประชุมแนวลาวสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12อ่ะเพิ่นเฮ็ด2มื้อตัว
1: แม่นล่ะ2
2: มื้อในกองประชุมเนี่ยเพิ่นเฮ็ดหยังได้เท่าคือติดตามข่าวข่าวตัวนี้นะ
1: แมนเพิ่นสำเร็จในมือวันที่29ก็ถือว่ามีหลายปัญหาที่เพิ่นได้หับพ้องเอาที่พวกเขาเห็นกันปัจจุบันก็คืออันหลายคนก็สิได้ติดตามเนาะทั้งสื่อวิทยุสื่อออนไลน์เพิ่นว่าหับพ้องเอาคณะบริหารงานในเวียกงานนี่250ฐานเพิ่นได้เท่า
2: โอ้จำนวนหลายเด้เน
1: า
2: ะ
1: ทั่วหลายคนที่ผ่านมานี่สมควรเน
2: า
1: ะ
2: โอ้หลายได้หลายได้ถือว่าหลายคนคงเขตอื่นได้คณะบริหารงานอันนี้ก็เป็นศูนย์รวมเด้เนาะ
1: แ
2: นวเราสร้างชาติก็เป็นบอนศูนย์รวมเต้าหอมจิตใจเป็นบอนเต้าหอมความสามัคคีให้เป็นปึกแผ่นและของ
1: พ
2: วกส่วนลาวบรรดาเผ่าทั้งศาสนาได้องค์การภาคีต่างๆได้แม่นบอก
1: ม
2: าในการสร้างสาภาณะเท่าไหร่ก็200
1: จุด250ฐาน
2: 250
1: ฐานอันนี้เป็นทั่วประเทศเน
2: า
1: ะ
2: อันนี้มันคณะบริหารงาน
1: คณะบริหารงานทั่วประเทศ
2: ทั่วประเทศแล้วบ่แล้วมีได้ยินข่าวว่ามีพี่น้องเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศก็เป็นคณะบริหารงาน
1: แม่นเพิ่นก็ได้บรรจุเข้าไปเพิ่นว่าย้อนว่าหยังย้อนว่าให้ความสําคัญของพี่น้องชาวลาวต่างประเทศเพราะว่าเพิ่นน่ะจะเป็นตัวแทนของคนลาวพวกเขานี่แหละเพื่อไปเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนเพราะว่าผ่านมาพี่น้องอยู่ต่างประเทศนี่อาจจะเข้าใจผิดหลายปัญหาบิดเบือนข้อมูลที่ว่าติดตามข่าวทั้งนอกทั้งอย่างอเมริกันโจมตีเนาะสหายป้ายสีภาครัฐนั้นมันเพิ่นก็เลยว่าเห็นความสําคัญว่าต้องเอาพี่น้องชาวลาวต่างประเทศนี่เข้ามาเป็นคณะกรรมการร่วมกันเพื่อมารับฮู้ข้อมูลชัดเจนถูกต้องแล้วไปเผยแพร่ต่อเพิ่นว่า
2: เจ้าโอ้ชมเชยหลายๆอยู่ไสก็แม่นคนลาว
1: แม่นแล้วแม่นแล้ว
2: คนลาวเนาะพี่น้องเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศก็แม่นคนลาวก็มีเขาห้องว่ามีองค์การคุ้มครอง
1: ถูกต้องถูกต้อง
2: แนวลาวสร้างชาติก็เป็นสมาชิกผู้แทนของพี่น้องเสื้อชาติลาวก็มาหลายจากประเทศมาหลายประเทศได
1: ้
2: มาเข้าร่วมแม่นบ่
1: เพิ่นมานี่
2: แคนาดาจากฝรั่ง
1: ญี่ปุ่นก็มีออสเตรเลียเน
2: า
1: ะ
2: มีหลายๆประเทศเข้ามาร่วมแล้วก็ได้เป็นคณะบริหารส่วนกลางแนวลาวสังสัตว
1: ์แม่น
2: สมัยที่12เนาะ
1: ก็ถือว่าเป็น
2: ต้องรวมความสามัคคีแหละ
1: ก็ถืออ
2: ธิบายชี้แจง
1: แม่น
2: ๆแนวทางนโยบายระเบียบกฎหมายถูกต้องของภาคของรัฐเพิ
1: ่นและอีกอันนึงคณะกรรมการสุดนี่มาทุกสาขาอาชีพได้เท่าเอ้ยฮู้ยินว่ามีฮอด
2: ทั้งพระสงฆ์แม่นบ
1: ่พระสงฆ์มีศิลปินได้ศิลปินดังๆเพิ่นก็ได้อยู่ในคณะกรรมการนี่ก
2: ็
1: เออ
2: ถือว่าครบทุกสาขาอาชีพทุกคงเขตเวียกงาน
1: แมนแมนแมน
2: อันนี้ก็เพื่อเต้าโฮมคือเฮาแหละเป
1: ็
2: นแนวลาวสร้างชาติเป็นบอนเต้าโฮม
1: แมน
2: ความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหนาของปวงชนลาวบรรดาเผ่า
1: แมน
2: บ่ว่าจะเป็นชนเผ่าใดนับถือศาสนาใดอยู่คงเขตเวียกงานใดก็ล้วนแต่เป็นพลเมืองลาว
1: แมน
2: ฐานในการปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติ
1: ล่าสุดนี้ก็มีวัยหนุ่มเข้าในคณะกรรมการนี่นําได
2: ้
1: คือเพิ่นรายงานแจ้งให้ทราบเพิ่นว่าอายุสูงสุดของคณะกรรมการชุดนี้ สูงสุดเป็น90ปีเพิ่นว่า
2: โอ
1: ้มีอายุน้อยสุดเป็น36ปี
2: โอ้อ
1: ันนี้จะเป็นใบหน้าใหม่ได้สูงใหม่
2: 36ปีนี่ก็เป็นผู้สืบทอดตัวแล้ว
1: แม่นเพราะว่าเพิ่นว่าให้ต้องมี
2: คนหนุ่มเด
1: ้เออไว้สูงไว้กลางคนไว้หนุ่ม
2: เออๆมีเพศมีเผ่าอีกแม่นบ่
1: แม่นมีเพศหญิงนี่หลายสุดนี่ก็ได้55ทานบ่ได้เพศหญิงที่เป็นคณะกรรมการสุดน
2: ี้แล้วเพิ่นมีการเลือกตั้งเอาประธานของประธานหยังบ่
1: แม่นละมีระบบเพิ่นได้เลือกตั้งเอาคณะบริหารงานเป็นคณะอันใหญ่ของเพิ่นนั้นมี11ท่านด้วยกันเน
2: า
1: ะ
2: 11ท่านเนาะ
1: เจ้า
2: เพิ่นเลือกเอาผู้ใดหั่นเท่า
1: ประธานใหญ่ก็คือท่านกิ่งแก้วไข่คำพิทูลเนาะกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเป็นประธานศูนย์กลางเนื้อสร้างชาติสมัยที่12เพิ่นแล้วก็ห้องลงมาก็มีสหายลาวเปาส่งณวงไซท่านนางบุษดีธนเมืองท่านสหายดาวเวียงซักวางวิจิตรสหายนางไซธิดาพมวิหารสหายวิระพงษ์พมดวงศรีสหายสุริปัญญาราชสมบัติเป็นห้องประธานอันนี้เป็นในคณะจำนวน11ท่านของเพิ่นอยู่ในนี่เน
2: า
1: ะ
2: เป็นห้องประธานเป็นห้องประธานประจำการ
1: เจ้าเจ้าแม่นๆๆ
2: แล้วได้ยินข่าวว่าเพิ่นเลือกตั้งกันเอาประธานกวดกาอีกแม่นบ่
1: แม่นละ
2: ประธานกวดกา
1: เพิ่นก็จะมีอันห้องประธานประจำการเนี่ย7สหายเนาะ3สหายนี่ห้องเอาเป็นประธานห้องประธานกวดกานี่5สหายในนี้มียิง2สหายเห็นบ
2: ่เพิ่นเพิ่นเอาไปเป็นประธาน
1: อันเฉพาะผู้นี้นี่มันเพิ่นนั่นน่ะ
2: เพิ่นเรียกตั้งเอาสรุปแล้วว่ามันมียิง3เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าเจ้า
2: เออ7ยิง3แล้วก็ห้องประธานกวดกานี่
1: 5สหาย
2: ยิง2
1: เออเฉพาะอันนี้มันผู้หญิงมี2คนอยู่ในคณะประธานกวดกา
2: ตั้งเอาห้องประธานประจำการอีก
1: แม่นละ
2: หมายก็ว่าแล้วแต่ห้องประธานประจำการไปว่าอันน่ะบ่ได้ประจำการอยู่ห้องการว่าซะไป
1: แม่น
2: เป็นพนักงานที่เพิ่นนักปฏิบัติอาวุโสที่เพิ่นบำนาญไปแล้ว
1: บำนาญไปแล้ว
2: แต่ว่าเพิ่น
1: เป็น
2: มาเป็นห้องประธานบ่ประจำการ
1: เพิ่นบ่จำเป็นจะต้องไปนั่งอยู่ห้องล่างห้องการว่าซะมีเวรมีงานเพิ่นก็จังไปพบปะสังสรรค์นะโอรมกัน
2: แล้วเฮาก็ได้ยินข่าวมาอีกได้ว่าน่ะแนวเราสร้างชาติชุดนี้เพิ่นก็มีได้วางแผนล่าแผนการออกย่างคักแน่ได้6แผนงาน62โครงการได
1: ้
2: เพื่อหันเปลี่ยนเวียกงานแนวโฮมนี่ก้าวไปสู่คุณภาพใหม่แม่นบ่เท่า
1: แม่นละแม่นละ
2: ได้ยะแต่นี่นี่หาปี2030ได้5ปีเนาะเพิ่นจะจัดการปฏิบัติแล้วก็มีอย่างอีกก็อันตอนท้ายก็แม่นได้รับฟังการโอลมแม่นบ่ของสหายทองรุ่นศรีสุริศ
1: แม่นบ่แม่นเลขาธิการใหญ่
2: เลขาธิการใหญ่
1: ประธานประเทศ
2: ต่างพรรคประธานประเทศเพิ่นก็ให้เกียรติโอลมเด้เนาะอันนั้นก็แม่นผลของกองประชุมแนวเราสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12
1: แม่นบ่แม่นแล้ว
2: เพิ่นก็วางเวียกงานละเอียดแต่ว่าโอ้คณะบริหารงานเพิ่นยังดังเท่าสาเว้ามานี่หลายเนาะ200เท่าใดก็
1: 50ท่าน
2: 50
1: ถือว่าเป็นข้างทําอิฐเลยได้ที่ว่ามีคณะบริหารงานอยู่ในศูนย์การสังสาดนี่หลาย
2: เอาสมเสยสมเสย
1: เพิ่นเห็นความสําคัญเด้เพิ่นว่าเพิ่นว่าต้องเอาทุกแขนงการเวียกงานบ่จะเป็นทางด้านอาวุโสไว้กลางคนสาวหนุ่มจังซี่น่ะและทุกสาขาชีพอีกใดกสิกรรมบ่ทางด้านศึกษาวัฒนธรรมสังคมตลอดฮอดศิลปินบ่ได้ก็ยังมีอยู่ในคณะบริหารงานสุดนี้ก็ถือว่าขอสมเสยเพิ่นนั่นแหละ
2: อ้าวสมเสยหลายๆเด้อเนาะสังสาสุดใหม่ภายใต้การนำพาของสหายกี่แก้วไข่คำพิทูล
1: เจ้าก
2: รรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวเราสร้างชาติสมัยที่12ก็เชื่อแน่ว่าแนวเราสร้างชาติของพวกเขานี่จะสืบต่อมีบทบาทก้าวหน้า
1: แม่น
2: ละแล้วก็เต้าโฮมความสามัคคีปองดองของปวงชนลาวบรรดาเผ่าทุกเพศทุกวัยทุกสั้นคนทุกศาสนาอยู่ในสังคมนี่แหละให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปน้ำพักในการพัฒนาสร้างสาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองขึ้นไป
1: แม่นแล้วแม่นแล้ว
2: ขอสมเสยมาณโอกาสนี้สำหรับการดำเนินหรือว่าผลสำเร็จของประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร่างสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12อ้าวเวลาก็ยังเหลือบ่หลายได้เท่าใด
1: เจ้า
2: เออบ่แม่นแม่ตู้นั้นโทรนำแล้วบอกนะ
1: ใกล้
2: แล้วเอามาเว้าปิดท้ายซะเนาะล้มกันปิดท้าย
1: เออ
2: สิเว้าถึงเรื่องกองประชุมรัฐบาลจ้ะกองประชุมรัฐบาลนี่สมัยสามัญได้สุดนี่ก็ได
1: ้
2: ประจําเดือนเมษาเด้ทุกเดือนเพิ่นจะเฮ็ดได้กองประชุมเพิ่นนี่ได้เพิ่นจัดขึ้นในวันที่27และ28เมษาก็มีหลายเวียกได้เท่าเพ
1: ิ่
2: นได้นะ
1: เพิ่นมีการวางแผนเนาะ
2: อยู่ในกองประชุมครั้งนี้นะ
1: เจ้า
2: ในหั้นเพิ่นก็ได้ค้นคว้าหลายปัญหาและมีการประกอบกับคำเพียรโดยเฉพาะก็แม่นรายงานสภาพพลเด่นเวียกงาน ประจำเดือนเมษาและก็ทิศทางเดือนพฤษภาของรัฐบาลสภาพการพ้นเดือนแต่ภาคพื้นสากลนี่แหละเรียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบรวมทั้งการเกิดปรากฏการย่อท่อความคืบหน้าการซ่อมแปลงเส้นทางการแก้ไขผลกระทบจากพายุหมากเห็บการต้านแรงสภาพแห่งแรงสภาพไฟไหม้ล้ำป่าการทางป่าจุดให้การแก้ไขปัญหาหมอกควันนี่แหละการปฏิบัติคำสั่งเลขที่40ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาน้ำมันและหันวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนการแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาต
1: ุ
2: และทิศทางการคุ้มครองพัฒนาแร่ธาตุในตอนนั้นบนพื้นฐานการกวดกาประเมินโครงการที่ได้อนุมัติผ่านเสนอสภาพอัตราแลกเปลี่ยนสภาพเงินเฟ้อและมาตรการแก้ไขเนาะ
1: อ
2: ันนั้นก็เป็นเรียกงานที่รัฐบาลเพิ่นได้นำมาค้นคว้าพิจารณาในกล่องประชุมสมัยสามัญประจำเดือนเมษาของรัฐบาลนี่แหละเท่าเอ้ยนอกจากนั้นก็ยัง

0: สืบต่อเข่งห้อนั่นแหละแล้วก็ซับซ้อนนี่เด้แล้วก็คาดคะเนได้ยากหลายโดยสมมุติเป็นปัญหาหยังขอคันยังตะวันออกกลางนี่ยังบ่ได้หยุดเท่าใดนี่เด้เฒ่าเอ้ย
1: ยังบ่ได้นิ่งนอนใจได้เด้
0: แม่น
1: ถึงว่าจะปานหยุดยิงระยะ2อาทิตย์ระยะเดือนนึงแก้ยาออกไปแล้วก็บ่มีบ่มีสัญญาว่าจะแนวใดแต่ว่ายังบ่สงบเด้อ
0: ยังบ่จะแจ้งบ่ชัดเจนฉะนั้นมันก็ส่งผลกระทบเฮ็ดให้สภาพเศรษฐกิจนี่แหละของโลกมีความยุ่งยากซับซ้อนก็ยิ่งสืบต่อมีผลกระทบเป็นวงกว้างตื้ม
1: นอกเศรษฐกิจโลกยุ่งยากแล้วมันกระทบไปเบิดมันบ
0: ่แม่นล่ะรวมทั้งลาวเฮาพร้อมอยู่
1: ได
0: ้โดยเฉพาะแม่นราคาสินค้าและการผลิตการขนส่งอื่นแต่ว่ารัฐบาลลาวพร้อมกับบ่ได้นิ่งนอนใจเพิ่นก็ได้ซุ้มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการและก็เวียกจุดซุ้มนี้ที่กำหนดไว้ให้มีผลสำเร็จหลายด้านในทั่วประเทศและก็สืบต่อหักษาได้เนาะเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานถือว่าสามารถจัดเก็บได้ครับของประมาณได้ถึง 27,000 ตื้อกว่าเกียร์ผู้ใด
1: โอ้บ่เป็นธรรมดา
0: เนาะคือเท่ากับ 27,000 ตื้อประมาณ 33,000 นี่แหละของวันแผนปีเหมือนกับแผนปี
1: เจ้านอกจากนั้นเพิ่นก็ได้รายงานเติมอีกได้เท่าได้ใน
0: การ
1: ประชุมครั้งนี้เพิ่นก็ว่าเรื่องเงินเฟ้อได้เด้เพิ่นก็สามารถควบคุมอยู่ในระดับ
0: ที่ดีเนาะ
1: บ่เกิน2ตัวเลขบ่เกิน1ตัวเลข
0: 9.7
1: เด้ 9.7 ส่วนห้อยแล้วก็สามารถสะสมคลังสำรองเงินตราต่างประเทศนี่กุ้มการนำเข้าถึง5เดือนกว่าพุ่นน่ะแล้วก็สามารถชำระหนี้สินภายในต่างประเทศได้ตามข้อผูกพันสัญญาและฮอดยามจ่ายก็จ่ายว่าซั่นไป
0: แม่น
1: เนาะอันนี้ก็ได้เนาะบ่ได้เฮ็ดได้ตามสัญญาแล้วก็สุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการด้านการค้าโดยเฉพาะการคุ้มครองราคาสินค้าคุ้มครองการนำเข้าส่งออกสินค้านี่แหละเอาใจใส่ติดตามกวดการราคาสินค้าในท้องตลาดโดยเฉพาะสินค้าที่รับใช้ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันของพวกเขานี่นะ
0: อุปโภคบริโภคเน
1: า
0: ะ
1: โดยเฉพาะก็เป็นระยะบุญปีใหม่ลาวผ่านมาแหละคุ้มได้ได้ผ่านมาได้บ่ได้มีเหน่งติ่งได้บ่มีปัญหาได้เท่าใด
0: ถือว่าบ่มีหางเสียง
1: ส่งเสริมรัฐบาล
0: ได
1: ้เพิ่นจะเฮ็ดได้ได้เนี่ยลิ้นบุญปีใหม่นี่ถือว่าบ่มีหยังเปลี่ยนแปลงเลยราคาก็ได้เนาะบ่แม่นได้ช่วยโอกาสได้ไม่ค่าก็ช่วยโอกาสคงไปกวดกาดประจำเด
0: ้
1: บ่มีการกักตุนบ่มีการช่วยโอกาส
0: แ
1: ล้วก็การแก้ไขน้ำมันเชื้อไฟนี่ก็ถือว่ามาฮอดปัจจุบันนี้นี่ก็สนองกลับคืนสู่สภาพปกติละ
0: แม่น
1: ถึงมีความสงบเพียงพอต้องการต่อการชุมไส้ของสังคมสามารถแก้ไขได้สภาพการต่อคิวใส่น้ำมันนะเฮาตามปั๊มนะเดี๋ยวนี้บ่เห็นระใดเท่าเอ้ย
0: ถือว่าปกติแล้วมันซ
1: ะถือว่าปกติแล้วส่วนปัญหาไฟไหม้ลำปานี่ก็เป็นอีกเรียกนึงไหนเท่า
0: แมนละถือว่าแมนถือว่ารัฐบาลกับบ่ได้นิ่งนอนเสือได้มีการซุ่มใส่แก้ไขปัญหานี้ไฟแม่ลำปาแล้วก็หมอกควันหรือเพราะบังเอิญกันว่า PM เนาะ PM 2.5 รัฐบาลเพิ่นก็ได้ออกเป็นนิติกรรมมาตรการเพื่อว่าเพิ่มจำนวนเพื่อว่าแก้ไขปัญหาทางระยะสั้นกับระยะยาวแล้วก็ได้ซุ่มกำลังลงแก้ไขอยู่พื้นที่ตัวจริงถึงสามารถควบคุมแก้ไขได้เกือบทั้งหมดละได้และนอกจากนี้เพิ่นก็ยังได้สืบต่อปรับปรุงก่อสร้างโครงรางพื้นฐานในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะก็แม่นบรรดากิจกรรมและก็โครงการที่ว่าเป็นบุริมสิทธิ
1: ์
0: เพื่อหยังเพื่อเสื่อมจอดเสื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลพร้อมทั้งเป็นการเอื้ออำนวยให้แก่การผลิตการบริการการค้าการลงทุนและมีความคืบหน้าเป็นอย่างดีเนาะที่ว่าสุ่มใส่บรรดาโครงการพลังงานไฟฟ้าสะอาดและพลังงานไฟฟ้าทางเลือกพร้อมทั้งสุขยู่พัฒนาโครงการสายส่งเสื่อมต่อ500กิโลโวลต์ลาวจีนและก็สร้างสายส่ง230กิโลโวลต์เสื่อมต่อกับภายในเพื่ออย่างกับเพื่อรับประกันการสนองไฟให้ภายในเนี่ยมีความมั่นคงแต่ว่าอันพ้นเด่นนี่มันเป็นเพิ่นได้สำเร็จและก็เปิดนำใช้โครงการสายส่งเสื่อมต่อ500กิโลโวลต์ลาวจีนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว
1: รวมทั้งหลายเวียกงาน
0: แม่นๆๆๆ
1: ของประชุมครั้งนี้แต่สำคัญเด้นายกเพิ่นเว้าได้อยู่ในกองประชุ
0: ม
1: สมัยสามัญเถื่อที่นี่แหละบ่แม่นสมัยสามัญประจำเดือนเมษาของรัฐบาลเพิ่นจะนำเอาคำเว้าของเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศนะที่เพิ่นโอ้ลมต่อกองประชุมครั้งปฐมมื้อเลิกของรัฐบาลทุติยสิบนะ
0: เจ้า
1: เพิ่นจะแก้ไขเพิ่นจะเอามาปฏิบัติให้เป็นจริงลุดพรคำว่าแบบหยังเว้าหลายเฮ็ดน้อยหั่นน่ะเว้างามหักเฮ็ดหยังบ่ได้บ่มีผลประโยชน์หั่นน่ะเพิ่นสิเฮ็ดแท้ทำจริง

0: มันนี่ขอสุ่มเสยละ
1: ว่าแบบมีวาทะศิลป์โอ้ยว่ามวลชวนฟังแต่โบมีผลหนังออกมาเลยเพิ่นสิแก้ไขแท้ใดอันใดสรุปเลยว่าแม่นเฮ็ดแท้ทำจริง
0: แม่น
1: บ่ต้องเว้าหลาย
0: แม่น
1: เฮ็ดโลด
0: ครับตัวนี้โธ่หลายคนนี่ก็ย่องๆสมซื่อเลยผมเป็นประชาชนก็โอ้คักคุณว่าท่านประธานประเทศนี่เว้าได้ใจหลายเปอร์เซ็นต์พอผ่านมานี่มีแต่เว้าหลายบ่เห็น
1: เว้าหลายเว้าทฤษฎีนั่นเขาห้องทฤษฎีน้ำเต้าเป่า
0: แ
1: ห
0: ละ
1: เว้าแล้วมีผลอย่างออกมาของทฤษฎีน้ำเต้าเป่าเพิ่นสิเฮ็ดแท้นายกรัฐมนตรีเพิ่นก็บอกให้สมาชิกรัฐบาลทั้งห้องนายกบรรดารัฐมนตรีกระทรวงต่างๆต้องเอาคำเว้าของเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศมามุนใส่ให้เข้าในทงเขตเวียกงานของตนเว้ามีวาทะสิ้นจบงามคือได้เว้านะโอ้ยบัดไปเบิ่งผลงานแล้วบ่มีหยัง
0: บ่มีหยังเกิดข
1: ึ้
0: น
1: น้ําท่วมท้อง
0: เออได้ไปฉะนั้นหวังว่าคําเว้าของเพิ่นนี่หลายหน่วยงานจะเอานําไปใช้นําไปปฏิบัติให้มันศักดิ์สิทธิ์
1: ว่าท
0: ั้
1: งพวกเฮาเจ้าข่อย
0: แม่น
1: ตู้สีตู้สาอยู่บ้านกันก็สินําเอาคําเว้าของเพิ่นบ่ต้องเว้าหลายตู้สาคือกันอยู่หัวอยู่ส่วนก็เขียวเฮ็ด
0: เขียวเฮ็ดเน
1: า
0: ะ
1: ผลิตออกมาบ่ต้องเว้าหลายจังหน่อยตู้ตู้สร้างไปหาล่ะโอ้ย
0: อันนี้ก็บ่มีกินบ่ได้เด้อเน
1: า
0: ะ
1: ไปหาล่ะเป็ดก็บ่มีไก่ก็บ่มีกบก็บ่มี
0: ปลากบก็หมดหนอง
1: แล้วมาว่ามาเฮาแม่นี่เป็ดไก่กบนี่หลายไปบ่มีหยังนี่แหละของว่าเว้าหลายเว้าแต่ทิศท
0: าง
1: บ่เห็นเนาะรัฐบาลเพิ่นก็เฮ็ดแนวนั้นเหมือนกันเด้
0: แม่น
1: เอ้าอันนั้นก็แม่นพวกเฮาลมกันได้ลุงสร้างลุงสารายการลุงสร้างลุงสานี่ก็อาทิตย์นึงก็มีเทื่อนึงเน
0: า
1: ะ
0: จะได้มาพบหน้าพ่อตากัน
1: พ่อตากันพ่อให้หายคิดฮอดคิดถึงนี่แหละ
0: แม่นแล้ว
1: เวลาก็สิเบิดแล้วเฒ่าเว้ย
0: แม่น
1: กินข้าวจามเฮากันบ
0: ่โอ้ก็ยากแล้วเนาะเว้าเรื่องมีเป็ดมีไก่มีกบก็โธ่บ่อยากกลับ
1: เถิดอันนี้มีอยู่ในตู้เย็นเฮาอยู่ในเมืองเด้บ่คืออยู่ในทางนาคือโตเด้เอ้าซั่นเฮาสิไปเบอร์บอกตู้นั่นแต่งอยู่ครัวกินก่อนเอาตู้นั่งกินน้ำลาอยู่นี่เด
0: ้อ
1: เอาเดี๋ยวก็ตามลาผู้ฟังก่อนเนาะ
0: เจ้าเจ้า
1: ขอบใจสำหรับการติดตามรับฟังรายการลุงสร้างลุงสาสองตู้นี้ก็มาพบกันเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับเทือนึงเนาะ
0: แมนแล้ว
1: ฉะนั้นวันนี้เวลากับเบิร์ดแล้วบ่อยากจากก็จะได้จากแล้วไว้ใส่พรแก่ท่านผู้ฟังทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการวันนี้พวกเอาทั้งสองทั้งตู้สร้างตู้สาลาไปก่อน
0: พบกันใหม่สบายดี
1: Thank you.

อีจัดสุภาษิตตุ่มมอชวนสังยามอมเบกไฮเตียลูกก็ดอกควนดอกจัวเราจะเตียดสเกตลุงดอกควนดอกจัวนอจุดตัวจวนเจอเซเจียอีเจยาสรุชิหันเดอร์ทอกอที่กูยอกวัวเกเราจะถอนเดอร์อื้อหอมูเลียมมูเตโลหอจอดถาเปโลวจานทึกจวนอย่าตัวเต่าเสียเจียเทียลาเชียเจริญวัตรกุจิดูทั้งจักรันยอดจอกเทียหลอกกูยังมัวยอดเรายังให้เตียจองเก่าจอนโจลูยอเกเดเอเรื่องยอดชันดูชิทะหอลูสอตงหลอกกูยังมัวและกูให้เตียเนาะกูยอเกลูดอกควนดอกจัวเรายังให้เตียที่เท่าถ้าเราหลู่รงเจอหัวเจอจัวตัวมุ่งจัวก็เทซื้อสริจาระกูยิ่งจงมองไปจอดตุจนใส่เทียจะเดียจอดสี่จังเก่าจนจงมองสเกลูสยลุหลันตูสยลุนทวนทวจัวสยลุยอดเจอวัวเกหล่อนยอนจงไฮเตียลูเลยลูก็เกเอกสมกูได้หมดเลยอินดูกูสมก็แข่งหมดเลยอินจัวยาเดชิลูชิเนียจะยังลงดอกวนดอกจัวลงดอกเงินดอกเจียลายยังจีม่วงกีดัชีชื่อซึ่งยาตัวหนึ่งว่ามัวจะเกลู้มัวจะเก่งเชอร์กูเหนียเทียนเชอร์ก็กูลูกก็เลยกูอยากอวบว่าจะเก่าอยากยองเต่าก็เชอร์เต่าก็ตีลังซึ่งเก่าว่าอยากจะเกลู้แต่กูลู้ตัวหอลู้เชียชิมัวอยากได้ชิยอยู่เต่าชิหันเต้เมียเมกูลังเชยอเชอร์ชิเต่ากูจะเกลู้หล่อเต่าก็จะยังมัวก็ตีหล่อลู้ลู้ลู้กูเทียกวัวรงตกูเจกูกูวัวรงตกะตกอก้อนยอกูเจกูกูยอก็ตกะเทียก็ลูกกูละลูกติเตียกูลูกก็หล่อยังลูกจีดาเทียไปเตตุเตนสายเทียจังก็จันเรายอนยอนชงหายเตียลูกละเอ็ดซ้ำมดลูกจอดเจียลูกละเอ็ดซ้ำลูกก็เตาสเกชัวหมู่อินดูลูกละเจลูกก็เตาเกียนทอนไรอยู่ย่อหมู่อีสีเอ็ลูกก็เตาเนื้อออสไซเมเตลูกก็เตาเนื้อลูกเจดาละวัวอยู่เมียวเนี่ยเทียมเมียวสีเอเทียงเทียเทียกาอยู่ลูเชียหมู่ละอีสีเทียจิมัวขอยันยอเทียจิมัวขอคุคุสีหลินนันดาวจัดสุภาษังวัวเปชเดกูเตาลงทบหลอดละเทียถ้าลันเดลงละเทียเราเทตุเดินสายยาเยนินแต่ยัดตอนนอเป็นหัดตอกาชิจอลำลงอีจัดสุภาษังจอตอกาวัวจัดสุภาษังละเป็นหมัดตอกาหล่อเช่นจีดัว

0: 干嘛不用再打断拖杂行？说都有主席家的台间拖杂的用乱的给等炸鸡包，也莫些找多过。他找拖车和车鸟抢拖杂的用在，只莫用在，只莫干嘛不用在老拖车，路能做闲的有一能。包提伊要包皮，老是要搞在头在通州的豪宅天斗容，只不过用乱的来找。包提奥要包变，老是要龙在的大理。贴寸做得这样高乎一阿提都约住我一肉包提伯要帮天者得要约就老做策找闹得外地包提伯要帮龙口贴度口得这样错呀我莫得等策找几步个用在蓝的来找贴包提伯要个错度好以能约住是叫当找我只叫当找包包我踏了闹个是样贴他我几步ลีนาซื้อนั่งยัดเหาก็เจนั่งอยู่มอเกจอเชียเทียชิมอมอมบ่ยงใจวีมอหลงชอบสร้างหลังเตอองค์การแคริตัสลูกสำบัวจุญยอนลาวหือจาขมองกังเทียหือจาชอบสื่อจุจีเกจะรักขัวเทียเกนตอนยี
1: เปจตุจันทร์ใสจังก็จันทร์ดองดอดจอเปจันทร์จันทร์สีเฉลิมสุขสวัสดิ์เปจันทร์กุตอมนงอาชุดสุภาษังหายเต่าหูเต่าข้อข้อเสียตาจัดตาจอดเท่าหล่อเลยเทียดอดจันทร์เราเปจกุชันตอมนงสปอหายจอดเต่ากำมอมใบยงทายจูวิญญาณยศโยนอตาต่อปีสังมัวกำมอมใบยงทายจูเต่าตัวเทียเอเปตเนติจีจตุจนสายจพงจอยืออาชรสุดสวรรค์จตุชิจวจุจัวติทายสัตว์ริจจิปุกยงต่อเต่าอยู่ที่ชีวเต่ากี่เต่ากำมังเบยงใจเบยงทัดจูยอดโตอันโยชิฮะดวงกินานินาเทียเปจตุจันทร์ไซทัตเปจเนจจิจพงจอยืเจยงชิฮะนิทาวรชูชาเยเรนตะยอดโตชิฮะนะโมเปขอชิจอลำลงอีจาเกิดเชียนดตุติเราปอจวดสังลียาเกิดเชียนนอย้อนหายมณิจาเทเชหอปอเจ้าเชียริจาเป็นหอชิจอชอกาหล่อมน้องยาเกิดเชียนแต่นาเตาตากาจะเกิดเชียนแล้วเป็นมหาตากาหล่อชินชิดัว

0: ก็เนี่ยมันเยอะตัวกูมันอยู่ชั่วตัวต่อซ
1: ้อโอ้น้ำมออื้อตุ้ชิถาตาเลยเนี่ยแกอื้อแดดเตยอยู่ชิปูชั่วตัวต่อเนาะนู่นน้อก็จังตอลอนนุ่งเทียยอก็อยู่ไว้จัดตื้อเทีย
0: ป่อนด้านตองแห่งเลยชั่วชั่วแกเจ้ายงอีช่าเลยก่อนหนึ่งตอลอนจอมไม่ตัวตูน้องชอมูซะ
1: ดูเชนดอยอยากเทตัวสุปอชั่วชั่วเจ้าช่วยยาเนี่ยเขาแดดเตยกูตัวตูน้องตัวหล่อนานกูกว่าเตชั่วหมูเต่าเตปลาเตปลาเอียวัดเต่าเตเชี่ยวช่วยยาเนี่ยเขาเตกูตวนสิเทียเท่านะเต้นเย่ร้องปวดใจยาเนี่ยเต่าเตเลียเต้นนอเต่าตันท้อตาชีนอปอนเย่ปอร้องชีเต่าล้วนนอเหลอวิ่งแช่เข้าเตชั่วก่อนตา
0: ชั่วยาตัวตาละสิรวมเล่นชีตัวสิเจยงเกลือมา
1: โอโยเล่นชีตัวตาตาชีจินเตมูก็กูมีตู้มีหน่อยยัวตัวมอตัวจ้าวีเต้นให้กวนหล่อก่อนตาลูกสาก็จะร้องก็มาอ้วนเอา
0: โอ้หมดเลยหยอกก็เหนียวอย่าลืมที่น้ำมูจิตาสีเตชวนตัวจอนสีลีเหล่าหยอก

0: จะไหนจะเสียเทียจะพุ่งจะยืนยอดตอนนี้น้องตาชินอเรื่องตื้อห้องไฮเตียมหอบเพียสมุนตอนยีโจเสติเชอร์มหอบเพียเราอยากไฮเตียสาวอมบัพปัจจันตัวเราหมดตัวพาสปอร์ตเทียใส่เต็นดาวเต็นเดอร์ลึกลึกจันลึกยาเขียนต้องเดอร์อาเราเชิดสาวอเชียเดโฮตอมบริษัทเสร็จจันเราเนื้อป้าเต่าเต่าเน่หนึ่งตัวสต้องยอออเปตโตออเปตโตออเปลาเทียนหนึ่งกุเจมอเกชาลาสอดโตพาเกจิลิชอยาถอก็หอป้องโตอีขอเกยโยเชนสอบเปลาจิปอก้ายมอเกชาลาลิจาโฮเตลเซนจันเลาหนึ่งกุตัวยังโยป้าหายเดอร์สอดโตพาเกจิลิชอป้าเต่าเต่าก็เทียจะลมหอชัวลักษณะลุชิเฮนเดอร์เป็นดูสอดต้องจัวเกลาเจยัดโตนุวันทินหุนนอลุชิเฮเต่าตาหมอลยันเดจูสังเล่าตัวตัวชื่อตอนดูสต้องจวนยอดตอนนู่นอหายละจอดเช็ดเทรันจีเนลินอซื้อเลลูชิเฮเชียเป็นมาตรากาหล่าชินจีดัวเฉดยอดยอง
1: วิทยุกระจายเสียงเดซาดลาวสรงเริ่มดานครพลวงเวียงจันทร์กายเล่าอันบ่หนึ่งแนวเลอะแนวมวลดมดะรายการมวลซื่นดะมืออาทิตย์รายการกีอะดายิ้มยิ้มมืออาทิตย์ตั้งแต่เวลา 14:00 น. จร

ซึมไม่เลิกบ่มึงยังซึ่งรักแพงโลดยิ้มลอยิ้มกนซึมดอดบ่กูดดารายการเฮาเรากําหูเดวิทยุกระจายเสียงเดซาดลาวสตรงเรือดานนครหลวงเวียงจันทน์อีกายบึบยอดดามือสกินี่ก็มือกับสันนรมเก้ากํามงรกนึมระวายสงาสกิมือวันอาทิตย์วันที่10มง5หรือมงพฤษภานึมกบาลบันสาวรกมวยสึกงี้มวยสมองต่อจากยียอยามสึกงี้มันดกจากเกออัมไพตมองเดืองสึงมวลสึงดอมกายภาคกายไปเยอะอันบ่เบิ่นยังสึกงี้มันดกแนวเกอก็อาเรื่องสึงมวลสึงดอมจิบ่เบือนได้เล่าข่าวเล่ายานมากเล่าเรื่องสึงมวลสึงดอมแนวเมื่อจมวลจิซื้อแนวเมื่อจมวลจิดอมยักสันดรานกันนี่จิปลอมมากอีกก็จิอันบ่เบิ่นยังเพลงปึลดอยเด่งมวลดอมๆบรมเยอะแล้วก็เพลงกระบังแน่ยามยังบรมเยอะ

เสียงเพลงปุลดอยเดนหรือว่าแมงหิงห้อยหล่อแย่นอเราแล้วก็เพลงเดะสอนสินใสโอ้ยจุมะประหาแขวงอุดมใสมวนดอมดกสรมะอลึงเพลงมวนมวนแล้วก็สมเสยดกสรมะเพลงปุลดอยเดนเมื่อเพลงซึ่งอะลิงอะกลวงอะเนื้ออะในอะยื้อสำคัญดกสรมะก็แต่งอันอีกุญรอดมาหยังทำนองก็ตังแล้วก็ก็ย่อจากกมุสรมะนี่นะเพลงกีแล้วก็เลือกลองเลือกเรียมซึ่งกุญญก็เขียนเพลงกีกมทานพลจตวานิรวงเจืองตวราชเสมอรองหัวหน้ากรมนำตำรวจเดชกระทรวงป้องกันความสงบยำมั่งก็มาหัวหน้าปกสแขวงอุดมไซกันนี่บังเคลื่อนตำแหน่งแล้วก็เบือนเดย่อหยัดจากกระทรวงป้องกันยืดสงบบังก็เบือนเดเขียนเพลงกีอันนางเวียงทองนางเวียงทองมากวนยังห้องซึ่งเวียงทองก็มาพนักงานทหารยาดากองทัพดากระทรวงป้องกันประเทศยาดาพลเข่งก็มากวนยังห้องเพลงกีมวนดอมดกสมุทรพักไปเยอะอันยิ้มกุนเมื่อหักจุ่มยังเพลงกีก็ได้ลงโทกาจะรอเอิ่มแล้วก็เพลงเดซอนซินไซจุ่มประหาอุดมไซโอ้มวนดอมดกสมุทรยักมัดกีนี่จะอันบ่เบิ่นยังมวนแถม

เอากระบาดเพลงกินนี่ก็ตั้งเมื่อเพลงมวนๆแถมเออแถมออนจันตะวะห้องเพลงโอ้ยบังเราอาจอกีจิเดตายมื้อกุนรักกันมื้อก่อนแล้วก็เพลงเด็กกุ้งตะวะกุ้งเพชรตะวะยังแล้วก็มวนเดิมอะลิงอะกลวงอะเนื้ออะในยังก็มวนดอกสะเมอสำหรับแถมยามมื้อทหารอันเปมื้อย่อแล้วก็อะมันแน่อุ่นจุมื้อย่อละต้องเบือนเดอันเบือนเลอะเบือนมื้อเจ้ามื้อนายอันเบือนมื้อกุนยังก็สำคัญอันเบือนสั้นเบือนตำแหน่งย่อกินนี่ก็เพื่อแฮมยัดดลองกันนี่กินนี่ก็มาเมื่อแมบย่างที่เลอะในการแต่งเพลงแนวกินนี่ยัดเรากรรมการสรุปยูแต่งอันเดออาหารเยี่ยมจุสู้ย่อแล้วก็จุพัฒนาล้อเดออันเกดันกับเบี้ยงอันเดนี่อาศึงก้าวหน้าอันเดออาบทอาบาดเมื่อยังเพลงกินนี่เมื่อแนวกี้แหละเพลงซึ่งจุอันเคียนจุอันประดิษฐ์คิดแต่งจุอันดกอันแต่งมากเคลื่อนมากเคลื่อนแต่งยามเมื่อกับเมื่อตายกี่โรคแฮมกี่โรคแต่งยามเมื่อกับเดเมื่อกุนโรคกุนเยอะเดเมื่อกุนเปลือเดเมื่อกุนเบียงสระอ้อเบียงงอเบียงปะกุเอาอันเราเนี่ยนี่ก็ถือมาเพลงซึ่งดูทุกล้อเดเพลงซึ่งแต่งอันเบียงนี่ปะกุนความสำคัญล้อเดในอันเดหักเคียนเคียนเพลงจากนี่นี่นะเมื่อก็สรุปยุดเยอะเพราะว่าเพลงกินนี่ก็เมื่อแมบยางมายื้อก็เมื่อมดเรียนมายื้อเนี่ยอันเดเราแนวเลอะมากกุนเม็ดมากกุนยังก็จะเรียนเดแนวเลอะอันยามเมื่อก็เราสะเดเมื่อกุนเยอะยามเมื่อก็เราสะเดนี่เปิดกมูลโรคราบเรลกุนยังก็ยังนี่ก็จีเม็ดลึงกระล่องกินนี่แล้วก็จีมันอย่าดักลวงเฮรเนียมดักลวงกันตั้งเนี่ยแต่งอันการพัฒนาเนี่ยเกอก็ซาเกอก็แต่งยอดแต่งง่ายละแต่งอันเรียงดูทุกเพลงเดนี่นะเอาเนื้อเมื่อก็เมื่อหักน้องเคียนเพลงจากเกอก็เปลี่ยนก็เลยนะจุครออันเปลี่ยนนี่แหละเมื่อหักแต่งยอดแล้วก็ยากเกอแต่เกอต่อยอดดลวงการนี่เล่ายังแนวยังเกอเลยจีแต่งเนื้อเมื่ออันเพลงกินนี่ซ่อนกุนอันเบื่อกลาดมาโรงเรียนมายื้อกลาดมาซึ่งเมื่อตำลามายื้อเพื่อซ่อนอันกุนนี่สู้ซ่อนอันกุนนี่อ่ะมดเรียนแนวอย่าเกินเลอะๆดักลองสังคมยังเพลงเหมือนมากละเออมัดกี้จะอันบ่เบิ่นยังเติมเอิ่มยังเติมรอมเยอะ

Number có

เอาเบิ้นยังรำเติมแน่เบิ้นยังรำซึ่งตำโปงตำแช่งตำระบางได้กับหมู่เอซึ่งยัดดักกุงพลเงินอ้ำซึ่งเมื่อกับหมู่อาร์เซียงควางอาร์เตลหนึ่งแหละย้ายกายยัดดักอาร์เขตกุงพลเงินเมืองหินเฮิบแขวงเวียงจันทร์ก็สิบปลายนึ่มแล้วอัมภัยอัดเติมอัดตำโปงตำแช่งตำระบางตำมงตำแช่งตำระบางยุนดิงได้กับหมู่เอซึ่งยัดดักอาร์เขตแขวงเสียงควางกี่มาจังหวะตำมงตำแช่งแขวงเสียงควางสมือบ่มือยังมวนดอมโอเบือนเม็ดยำเมื่อแล้วก็มวนยำเนคุยังยำเมื่อเปื่อยยำงอครอผักครอไปเยอะอันยืมยำกวนเอิมซึ่งยังรายการอีดาเมื่อสกีเยอะมัดกี่กี่นี่ก็ตั้งใจอันบ่เบือนยังเพลงแถมผักไปเยอะเอิมเมื่อยัดดำเมื่อก็เลอะเบือนยังแล้วก็ครออันอ่ะเรื่องซึ่งมวนซึ่งดอมกลองดอมหรือเยิ้มแตงเมื่อก็อันสมัยกลองสมัยหรือเยิ้มปวดปกแลนเลอะสังวดสังแลนเส้นเราก็เจรายการได้อีย่อยบ่เบือนมากในก็เลอะเหยียมสังเบือนเด้เมื่อยอกเมื่อกู้เบือนเด้สโรเบือนเด้ประโอมยัดกู้บ่เด่นโปบ่นี่นะมื้อนั้นเมื่อยอมยังพร้อมยอก

มื่อยังกะนี้กินี้บอกำลังยังรายการเรากะโมเดวิทยุกระจายเสียงเดสาดลาวสรงเรื่องดานครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเมื่อรายการม่วนดอมรายการกะโมอีม่วนดอมม่วนซื่นดะมื้อวันอาทิตย์ยามสงี่เมื่อดกแนวเก้อก็มื้ออําไพตะมองมื้อคนที่กระสรบพระอมซึ่งเบือนได้ภาคเบือนได้เดืองซึ่งมวลซึ่งดอมกายภาคกายไปเยอะอันบ่เบิ่นหยังยามสงี่เหมือนดกแนวเกะม้อยสมองเฮาก็สําหรับมื้อรายการเดอีก็เป้าหมายกินี่ก็มาภาคไปเยอะซึ่งมวลซึ่งดอมนี่แหละวันอาทิตย์ก็เปาะข่าวเปาะยันเฮจนก่อนก็หมู่ได้เบือนหยังเรื่องซึ่งมวลซึ่งดอมดกเสมอยอเราดาวันจันทร์จนรอดวันศุกร์หรือว่าวันเศร้ากินนี่ก็อ่ะเนื้อในอ่ะเมื่อรายการเป้าหมายได้เมื่อเดย์ก็อ่ะรายการวัฒนธรรมสังคมรายการกฎหมายรายการจำกึ่นรายการก่อนแยะรายการเมื่อเราโฆษณาการนะหรือเดืองข่าวเดืองเมืองไงสรว่าเราอันบอเบิร์นเนิงอ่ะเพลงอ่ะเพลงอ่ะเติมอ่ะเนื้ออันไหนแน่สรวากย่อๆในเมื่อรายการวันอาทิตย์เมื่อดกแนวเกะกระมากก็อาลึงเติมลึงเพลงลึงแนวมวลแนวดอมกายผักกายไปเยอะเพื่ออันบอนี่เบือนดียังยาวบรอมแตงเวียกยาวบรอมถือสาสกีในมือมวลดอมยาดึงนี่ตัดเราเมื่อรายการมวลซื่นดะมือวันอาทิตย์ต่อย่อนี่จะเบือนเปลี่ยนรายการละไหนซึ่งเมื่อรายการเบี้ยเมื่อละมวลซื่นดะมือวันอาทิตย์จะเปลี่ยนเมื่อซึ่งเมื่อรายการกึมโมอิมวนดอมอย่าเราอ่านเรื่องซึ่งมวนซึ่งดอมเนี่ยก็หุบแบบรายการก็เหมือนมั่งอ่านเรื่องเพลงเรื่องเติมเรื่องตอดเรื่องปีดนตรีสโรเราเนี่ยเนี่ยอ่ะซึ่งมวนซึ่งดอมอันเกือบมากๆไปเยอะอันก่อนกึมโมอิเบือนไม่เบือนยัง

சம்மான் அது மாமா சங்கா.

ว่าตึมกาก่อนเทพลอยก่อนยามเมื่อเคยยามเมื่อเคยก่อนยามเฮจูผู้ปุ๊บทรุซ้ำอ้อมเนื้อเฮโอครอบก่อนเทพเนื้อแสงเกิดเธอมุกสังน้ำเนื้อเต้นยามป้องกันสัตว์เนื้อเธอมุกสังน้ำเต้นยามป้องกันเมืองเนื้อ

หลักเพียงส่งเสริมอีแน่เมื่อก่อนขี้มัวกันตุกขี้มูลแหล่คิดเลอะเลอะงั้มยังเลอะเลอะแน่จะอุ่นน้อยยามาอ้อยยามาน่าเสียแนวคิดต่ออ้อยยาสิบติดแน่ยาเจ็บติดนาพิษกฎหมาย

บ่เบิ่มยังรายการอีรอดคีก็โลดกลับแล้วโออําไพตะมองกุนสรุกุนพระโอมดอกลวงรายการจะเบื่อในสําหรับบ่ยอกาลเอิ้มกอบกลองกอบพระยามยิ้มกุนยังรายการอีดามือสกีดามือเมตังปึบยอแถมดามือสกีซึมไมเลอ

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเจ้าเห็นลูกเขาบอกเหื
1: ้อบอกผมไม่เห็นได
0: ้ตายแล้วบุเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าน่ะเหื
1: ้อโอ้ยลูกไผนอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนึงตามคนหนทางอย่างที่คือบ่เบิ่งบ่แยเอาลูกแดกขันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดกินไปติดที่นอนนอลูกเอ้ยจะเห็นเราบอกบุเมนมันรีดหนทางกันยังมาอยู่ไอ้เหื้อ
2: บกวนป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได
3: ้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางหับฟังรายการขับลำท่องถิ่น

ไผว่าเวียงจันเศร้าเศร้าเด้ออย่าฟ้าว่ามันสิโปบาดล่ามักแต่งสร้างหน่วยไปสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เขาลบและหักแผงทุกๆท่านกลับขึ้นมาพอๆกันอีกเส้นเคยกับต้นกล้วยในรายการขับลำทองทินจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบ่ว่าท่านจะอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่บางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนทางบางท่านอาจจะเป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บางท่านก็อาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างอยู่ตามตลาดตะลีบางท่านอาจจะกำลังเลี้ยงสัตว์ปลูกฝังเหตุการณ์กสิกรรมอยู่ตามทงให้ทงนาตามห้องส่วนให้นาบ่ว่าจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเขาไปนำได้นอกจากจะมีเสียงขับเสียงลำม้วนมาตอนมิดรายการถ้าผู้ฟังทุกท่านแล้วต้นกล้วยก็ยังนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ดีๆมาเล่าสู่มิตรรายการให้ได้ติดตามรับฟังตื่มและแน่นอนมาพอๆกันกับมิตรรายการในแต่ละเทื่อก็ต้องนำเอาสิ่งดีๆและเสียงขับเสียงลำมามอบให้แต่ว่าคันทำอิฐจะมอบความเบิกบานม่วนซื่นสร้างความสดชื่นให้มิตรรายการท่านผู้ฟังด้วยเสียงขับลำม่วนๆซะก่อนหลังจากสดชื่นด้วยเสียงขับเสียงลำแล้วพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำการตื่ม

0: คือลาวบุมิค่ะหาว่าเงินกี่เพื่อโตละเมอสั่งบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เพิ่นว่าเสื้อสาดแห้งเหม็นกุ๋ยหอดกระดูกแม่นสิปลูกดอกซอนเทียมข้างก็บ่หอมขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกวยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งดีๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะแล้วก็แม่นเสียงขับเสียงลำม่วนๆมามอบให้มิตรรายการเพื่อสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้ทุกๆท่านในเวลาดีๆแบบนี้และก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงขับเสียงลำมวลๆสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเฮาอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพในระยะนี้อากาศยังฮ้อนยังเอาอยู่โดยเฉพาะแม่ยามมื้อเพิ่นแสงแดดกล้าหลายจะสั่นละกะอย่าลืมเอาใจใส่รักษาสุขภาพบ่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเล็กเด็กน้อยนอกจากนั้นการเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปท่องไปเที่ยวหรือไปเวียกไปงานทางใดก็แล้วแต่ใส่พาหนะก็ขอให้มีสติระมัดระวังในการเดินทางเพราะว่ารายการพวกเราเป็นห่วงเป็นใยหลายเนื่องจากปัจจุบันนี้นั้นเห็นว่าถึงแม้นเส้นทางคมนาคมจะสะดวกสบายหลายเส้นหลายจุดหลายบ่อนแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลสิ่งที่ติดตามมาพร้อมกันกับความสะดวกสบายก็คืออุบัติเหตุท่านผู้ฟังปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนหนทางนี้โดยเฉพาะแม่นสิ่งที่เกิดจากความมึนเมาของผู้ขับขี่ก็ยังถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตอินทรีย์ของคนเฮาต่อทรัพย์สินของพ่อแม่ประชาชนโดยเฉพาะกับผู้บริสุทธิ์ที่บ่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้รับกรรมว่าซะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้ออกมาย้ำเตือนถึงนักขับขี่ทั่วประเทศให้เอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบการจราจรให้มีความเคร่งครัดโดยเฉพาะแล้วก็แม่นมาตรการสำหรับการลงโทษต่อผู้ที่ดื่มสิ่งมึนเมาว่าซะแล้วยังฝืนขับขี่แล้วสร้างสิ่งที่บ่พึงประสงค์ก็คืออุบัติเหตุให้เกิดขึ้นตามดำรัสเลขที่568ทับรพอันนี้ก็เพื่อลดทอนอัตราการเสียชีวิตตามท้องถนนหนทางให้ลดน้อยถอยลงเป็นรูปธรรมผลกระทบจากอันตรายนั้นถือว่าหลายกว่าความประมาทก็คือความสูญเสียกลายเป็นว่าเมาแล้วขับขี่พาหนะมันก็ส่งผลเสียบ่เพียงแต่ต่อผู้ขับขี่เองเท่านั้นท่านผู้ฟังแต่ว่าก็ยังสร้างผลกระทบเป็นห่วงโซ่หรือว่าเป็นตองโซ่บอกว่าจะเป็นผลกระทบทางร่างกายสติทัดเล่ามันก็เข้าไปทำลายระบบประสาทเหตุให้เกิดการตัดสินใจซาลงสายตามัวเหตุให้ความสามารถในการควบคุมพาหนะลดลงเป็นจำนวนหลายกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความพังเผอหรือว่าหลับในได้อิดเมื่อยได้หลักๆนี่ผมเป็นแต่ให้อภัยสำหรับผู้ที่เมาแล้วขับเพราะว่าจากความประมาททั้งนั้นเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุที่หุนแหงและก็สูญเสียหลายความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจอันนี้ก็แม่นถือว่าเป็นค่าปรับใหม่ที่ทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพิ่นกำหนดไว้ต่อผู้ที่ก่อเหตุที่ต้องได้แบกหาบหรือว่ารับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายค่าปิ้นปัวค่าซ่อมแปลงพาหนะในระดับชาติอุบัติเหตุจากการมึนเมาแล้วขับนี่ก็เหตุให้ประเทศชาติสูญเสียกำลังแรงงานเสียงบประมาณด้านสาธารณสุขเป็นเม็ดเงินมหาศาลท่านผู้ฟังอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการขับลำท้องถิ่นเอามาย้ำเอามาเตือนถึงมิตรรายการท่านผู้ฟังพวกเฮานี่ล่ะเอาตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศไปรับความเบิกบานม่วนซื่นจากเสียงขับเสียงลำม่วนๆก่อนบึดนึงและก็รับฟังสิ่งที่น่าสนใจหลังจากนั้นจะค่อยกลับขึ้นเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้ม

0: ข้าทางปาเต้เศร้าจนคำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเอาพากันมาจุดเลยเนาะ
1: ยังได้แม่มันพวกเขายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อที่ให้เนื้อที่สวนของพวกเขาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพลิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
0: จุดแล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
1: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าน้อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนได้ที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
0: เออแม่นได้เนาะพี่ไก่นี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจูดป่าแบบซาซายยังใครแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซั่นละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
1: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได
0: ้คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออบๆให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
1: แม่นมันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
0: ดีเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจูดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องปิ่นตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าขี่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครอบลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์และก็ที่สำคัญก็คือเสียงขับเสียงลำมวลมวลเอามาสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเป็นประจำและก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงขับเสียงลำสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเราอยู่ในขณะนี้ถ้าผู้ฟังที่เคารพเว้าเรื่องอุบัติเหตุนี่ก็บ่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมสภาพจิตใจของคนเฮาเท่านั้นมันยังกระทบถึงสภาพสังคมโดยรวมโดยเฉพาะก็เป็นครอบครัวถ้าว่าเกิดความสูญเสียเกิดมีผู้ใดเสียชีวิตขึ้นมาสมมุติว่าหรือว่าพิการจังซี่ครอบครัวก็ต้องขาดเสาหลักขาดผู้เบิ่งแยงขาดผู้เอาใจใส่เลี้ยงดูว่าซะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่มันส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอิงตามดำรับฉบับเลขที่568ทับโลโบก็ได้มีการกำหนดระดับความเข้มข้นของถาดเหล้าสำหรับผู้ที่ละเมิดเมาแล้วขับดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับเผื่อว่าประเภทลดจากนี้ถ้าว่าเกิน 1.14 มิลลิกรัมต่อลิตรปรับใหม่อยู่ที่ 150,000 กีบส่วนรถส่วนตัวประเภท4ล้อเกิน0.24 มิลลิกรัมต่อลิตรจะมีการปรับใหม่อยู่ที่ 300,000 กีบส่วนรถขนส่งรถรับจ้างที่เป็นรถเบาตั้งแต่0มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปเท่านั้นถ้าว่ามีการฝ่าฝืนก็จะปรับใหม่สูงถึง 1,500,000 กีบอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ทางการเพิ่นมีการกำหนดไว้สำหรับผู้ที่ละเมิดถ้าว่ากวดพบถ้าว่าเว้าเรื่องการดื่มสิ่งมึนเมานี้บ่ได้ห้ามบ่ได้หวงแต่ว่าต้องมีความปลอดภัยต้องเอาใจใส่ต้องรับประกันก็ขอแนะนำให้นักขับขี่หันมาใช้บริการรถรับจ้างถ้าว่าหลีกเลี่ยงบ่ได้ต้องได้ดื่มอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยทั้งตัวตนเองและผู้อื่นเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกท่านมีสติตั้งสติก่อนขับขี่เพราะความมวนซื่นเพียงแต่ชั่วคราวนี่ก็อาจจะกลายเป็นความเศร้าสลดใจไปตลอดชีวิตได้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการขับลำท้องถิ่นและเหลียวเบิ่งเวลานาทีมาฮอดนี้นั้นก็เป็นท้ายรายการแล้วก่อนจากกันจะมอบสิ่งเบิกบานมวนซื่นก็คือเสียงขับเสียงลำปิดท้ายรายการให้ทุกๆท่านได้มวนซื่นส่งท้ายหลังจากนั้นแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องได้ขอลาอามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้ทุกๆท่านประสบพบความสุขความโชคดีสบายดี

ยกสูงน้ำใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพแรงแผงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับประธานเข้าสู่บรรยากาศของรายการลำเลืองจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้กระจายเสียงให้ท่านได้รับฟังทางระบบ AMเวลา 17:00 น. 17:30 น. ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันพักผ่อนของพนักงานทหารตำรวจเฮาส่วนแม่ค้าสาวขายสาวกสิกรของพวกเฮาแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของไผมันด้วยความรับผิดชอบสูงบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพงานอย่างก็ตามก็จงเอาใจใส่ปฏิบัติให้หล่อนนาทีเวลา 17:00 น. 17:30 น. คอยคำยามแรงท่านผู้ฟังเป็นวันพักผ่อนแด่หลายท่านกำลังกะเกียมออกตลาดตะลีเต็งอยู่พอกินซุ่มเสียญาติพี่น้องเพื่อนฝูงส่วนพ่อตู่แม่ตู่ลุงป้าอาของพวกเฮาหลายท่านกำลังกุ้มๆ

0: เงยอยู่ตามทุ่งไห่ทุ่งนาอากาศเย็นแบบนี้ท่านผู้ฟังระยะกาเกียมสู่การผลิตข้าวนาปีหลายเขตหลายท้องถิ่นที่มีเงื่อนไขแดเก็บเกี่ยวข้าวนาแสงสำเร็จแล้วก็แม่นมีการกาเกียมดินไถฮุดนาไว้แล้วก็มีเพื่อกาเกียมสู่การผลิตฤดูฝนเคียงคู่กับการปลูกพืชเป็นสินค้าเพราะว่ายามใดพักและรัฐบาลเฮาก็ได้มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่เอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองพึ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันค่าของชีพสูงขึ้นปัญหาราคาน้ำมันและการกินการดื่มค่าของชีพอื่นๆแม่นเอาใจใส่มีความดูมันขยันเพียรสร้างเศรษฐกิจครอบครัวมีความเข้มแข็งมีการปลูกการเลี้ยงเคียงคู่กันไปดูมันขยันเพียรมีความสามัคคีหักแผงช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมพากันสร้างพร้อมพากันเฮ็ดโชคอยู่หากินด้วยความบริสุทธิ์สร้างเศรษฐกิจครอบครัวตนเองให้มีความเข้มแข็งพร้อมกันก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้รายการลำเรื่องก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวที่กระจายข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะก็แม่นนำเสนอลำเรื่องพื้นบ้านให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังพอตู้เมตู้ลุงเปาอาของพวกเขาฟังลำเรื่องจากรายการผ่านไปก็หวังว่าจะให้ความรู้สร้างความเบิกบานมุ่งซื่นให้แก่เพื่อนมิตรรายการตลอดมาซึ่งรายการลำเรื่องมื้อนี้จะนำเสนอเรื่องขุนถึงขุนเทืองตอนที่5ต่อจากมื้อวานนี้ก็ติดตามรับฟังได้
1: ในตอนนี้เป็นเวลา7ปีแล้วกันล่าซาตุ่มไผแสนอะไรคือทอดข้าวสิบาลาแม่นบ่เศร้านับแต่เอาลูกเต้าสิบ้าบ่าวกุมมันไก่ปังสีลาดบุรีนครกวางเอาบ้าเท้าสิกุมมันไปไว้ป่าละเอ้ยพอได้แขนหูผาสิเอาไว้กับห่มใส่จักว่าเป็นสนัยแล้วบ้าข้านลูกของพ่อได้เจ็ดปีแล้วเนาะหรือสิตายแล้วแม่ป่าบ้าลาลูกเคียงพ่อแล้วข้าวข้าวนั่นก็เลยมิดติ้งติ้งบ่หูข้าวท่า

สียงคือพอดหลายนี่น้ออยู่ไปอยู่บ่ได้ใจเตียนอยู่บ่เศร้าคือพอดลูกพอดเต้าสิบาบ่าวคุ้มมานโอ้ยหรือพวกสัตว์เดรัจฉานอยู่ป่าดงแดนดาวเสือสันสางเครื่องคณะในป่ามันสิกินลูกหน่อยตายจ้อยพอบ่เห็นในมือนี้เฮาสิจัดเอาขาสีหน้าและพวกไผให้เขาลัดป่าใหม่กระเดือนดาวคว้าสแสวงไปซอกหาท้องข้าวสิบาบ่าวคุ้มมานจักไปเน่าทั้งไหนใครพะนิงบ่มีแกงหรือว่าตายไปแล้วบ้า

0: เก็บปีมาแล้วล่าซ่าได้ตุ่มไผแสนน่ะไล่คือทอดลาบาเท่าลูกชิงพอดีหรือว่าตายซะแล้วบาข้านบ่ฮู้ข่าวข้าวพอเอาไปไว้ป่าใหม่ในไผ่กวงผู้เดียวเฮ้ยจำเป็นเฮาต้องใส่พวกเสหายเสนาข้าราชการนี่เดินทางไปสืบเบิ่งเฮ้ยบักฮอยบักเปียแขกสู้เจ้าหันเป็นจังไหนแล้วเนี่ยเฮ้ย
1: อ้าวก็บ่เป็นจังไรแล้วขน้อยเปียงย่าพ่อมันคือสิอุบมกอุบใจแหละแค่ได้ขน้อยมีเวียกอีหยังเนาะมื้อนี้เนาะ
0: มื้อนี้เฮาสิจำเอาขาเสหน้าพวกไผให้สู้เขาป่าไม้เดินดาวซอกหาเบิ่งดูซอกเบิ่งบาขั้นท้าวบาขั้นลูกของพ่อเข้าเอาไปไว้อยู่ป่าไม้หรือตายแล้วพ่อบ่เห็นซะดอกไปสืบข่าวข้าวเบิ่งดูเป็นจังไรลูกของกูหันยั่งบ่
2: ขน้อยไปสืบในป่าในดงพุ่น
0: เอออ
1: ันผู้ที่เอาไปไว้กลางป่ากลางดงว่าจะได้โดนๆพุ่นบ่ขน้อย
0: เออ
1: ไอ้แขกไปสิพามันไปซอกเบิ่งดูน้ำพุน้ำผาพุ่นเด้อไกลบ้านไกลเมืองแท้ๆเด้อแขกเอ้ย
2: ไปเมื่อคู่บ่อนทางแล้ว
1: จังหวะนี้มันเป็นตาย่านกันเนาะ
3: เฮ้ย
1: เออ
3: โอ้ยสิไปซอกบางคนนี่มันสิเห็นบ่มันบ่แม่นคือซอกแล้วนั่นเด้หอย
4: มันสิไปยากบ่ไปพ่อแล้วมันก็เห็นโลดซั่นตัว
3: แม่นอยู่หั่นแล้วกูกับมึงล่ะไปซอกแนวนั้นมันล่ะเห็นโลดซั่นนะ
4: มึงเราเห็นแต่แนวจังสันละ
3: สันตัวเมื่อคืนนี่มึงกับพากูไปอยู่อ่ะ
4: เนี่ย
2: กูว่าเจ้านี่โมเมนต์ที่ว่าเว้ากันในจักบ่ย่าพอสั่งให้ออกไปป่าไปดงคุณน้ําหาซอกเบิ่งลูกไส้เพิ่นสิยังเป็นคนบ่เพิ่นสิบ่ยัง
3: สนิทก็ยังว่าสิไปหั่นล่ะก็คือทวงน้ําบักหอยย่านมันไปหลงผิด
1: มันสิหลงไปใส่บักหอยมันสิหลงไปทางใดล่ะมันสิออกขาแค่ได้บ่หอยนี่เนาะอย่าซะออกขาแค่ได้หอยเอ้ยไปซอกเบิ่งมันสิเห็นบ่มันไกลแท้ๆนี
2: ่ไป
3: ๆตาละตาให้กูฟังได้เป็นเสียงซะมันคือมิดม้อยสวยแหลมแท
4: ้ว่าบ่รู้มึงอ่ะ
1: ไผบ่กะหอยนํามึงแต่ว่าตาละตาบ่รู้บ่หอยละเต้าบ่รู้เด้อหอยเอา
4: อ้าวถ้าหอยบ่ซาพาสินาเดินป่าสู่ยาซาแต่วันนี้ย่างไว้เข้าป่าไม้ในป่าสูงสิงป่าบักเคียงน้ำหวายป่ากระจายมันเลี้ยนล้อมจังว่ากุมมันท้าวบาคานลูกของพ่อจักสิไปอยู่ข้างกลางดาวอยู่บนไหน
1: เอาสลาดหมดเจ้าหอยเด้อ
4: ทั้งเจ้าหอยบ่ซาต้องเข้าป่าดงนี้ไปแล้วเด้อเสนาเสนี้มาย่างนี้วันนี
2: ้ไ
1: ปๆๆๆสละอีน้องที่จะสละอีน้องบ่หอย
4: ไปๆพอข้าวแล้วเดินดงนั่น

0: มาป้าชี
1: เฮ
2: ้ย
3: ขี่ม้าจังไหนขี่ม้าจังไหน
1: โอ้ยน้ำปันไหนพ่อปันน้ำห้อยแหบน้ำแปดมือก็เห็นขี่แปดกอง
3: โอ้ยเอาว่าคุณมินค
4: ุณมินมาฮอดบอลนี่น่ะจะไกลเติบเวเนาะหกขนาดเฮ้ยจะเสียงสั่นเสียงเสือมันห้อง
0: เสือเสือห้องน่ะเด้อมึงระวังดีๆจังเลยว่าบ้าบ่กินกินมาหอยก็บังเปีย
3: โอ้ยกินน้ำกันตายก็ให้ตายพร้อมกันบ่ถ้ากูตายกูบ่ได้เบิ่งสูเด้อโอ้ยแม่น

0: อย
1: ผู้ใดมาโศกกันอยู่ในดงในป่า
2: ทุกวันตอนอ่อนแสง
1: เป็นจังไดกระสร้างถ้าพ่อน้อยสิยิ่งหนาซ้อนนี่ร้องผาเบิ่งกันนะถ้าแม่นผู้เป็นคนมาสิบ่ยิ่งสิบนพระเจ้าเว้าดอกสิยิ่งไปลอย

0: 快耍起来嘿
1: 啊啊啊啊啊啊
2: 啊啊啊啊啊啊啊
0: 啊啊啊啊啊
1: สาวไปก่อน
2: เสียงเสียงเสียงพ่อ
1: ท่านหลานไผ่
2: นะ
1: พวกเจ้าเป็นลูกท่านหลานไผ่พวกเจ้าเป็นคนในหรือเป็นคนนอก
0: อันคนนอกคนในกับคนนั้นเดียวกันท่านล่ะข้างน้อยนี่เป็นนายหมู่พวกนี้เป็นลูกน้อง
2: เอ้ยข่อยเป็นคนเครื่องกลาง
3: ข่อยเป็นพ่อหมู
0: ่พ่อโอ้ยบักพี่ฮะพ่อกูจังได
1: ๋หมู่เจ้าสิมาเว้าอ้อแอเล่นกับข่อยได้บ่หมู่เจ้าเป็นลูกท่านหลานไผอยู่เมืองไหนเจ้าเห็นบ่สร้างเสือข่อยยังน้อยก็ปล่อยไล่ข้าพ่อไม่ได้เลย
0: หยุดหยุดอันเทวบุตรเทวดาพวกข้าน้อยหลงขุ่นหลงเด่นมากกับเขามานี่อันว้าววันนานี้บ่ได
1: ้มันหยังมันหยังเจ้าจังสิมาขอเลขขอเบอร์หยังก็ข่อยอีกข่อยบ่แม่นเทวดาเทวดาหยังดอกข่อยก็แม่นคนคือกันกับพวกเจ้านั่นล่ะ
0: อันเจ้านี่แม่นผู้ใดแม่นพ่อข่อยบ่โอ้ขาเมือง
1: เจ้าอยากหูจักคอยสมบัติ
2: คือผู้น้อยคือผู้น้อย
4: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลำเลืองจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังลำเลืองตอนที่5เรื่องขุนถึงขุนเทืองก็ยังบ่ทันบ่เทื่อท่านผู้ฟังเมื่อเว้าถึงวันเวลาในกระหมุนเวียนเปลี่ยนไปฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านนำใช้วันเวลาให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติโดยเฉพาะก็เป็นนักเรียนนักศึกษาของพวกเขาก็จงเอาใจใส่ตั้งใจศึกษาคุณความเรียนเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเพราะว่าประเทศชาติบ้านเมืองก็ฝากอนาคตฝากความหวังไว้กับคนหนุ่มน้อยที่จะพัฒนาต่อไปฉะนั้นก็จงตั้งใจสร้างตนให้เป็นคนดีพร้อมกันพัฒนาตนเองพัฒนาครอบครัวและช่วยกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเขาให้นับมือเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้มารับฟังลำเรื่องขุนถึงขุนเทืองตอนที่5ต่อจากวังยานี
5: ในตอนนี้เป็นเวลา7ปีแล้วกันลาซาตุ่มไผแสนอะไรคือทอดข้าวสิบาลาแม่นบ่เซานับแต่เอาลูกเต้าสิบาบ่าวกุมมาไก่ปังสีลาดบุรีนครกวงเอาบาเท้าสิกุมมาไปไว้ป่าละเอ้ยพอได้แขนหูผาสิเอาไว้กะห่มใส่จักว่าเป็นสนัยแล้วบาข้านลูกของพ่อได้7ปีแล้วเนาะหรือสิตายแล้วแม่ป่าบาลาลูกเคียงพ่อแล้วข้าวข้าวนั้นก็เลยมิดติ้งๆบ่ฮู้ข้าวทางใดหรือว่าตายอยู่กลางไผ่ป่าพะนองแนวดาวเป็นจังไหนบ่ฮู้ข้าวซาแล้วบาข้านลูกของพ่อแสนคึดพอดหลายนี่เนาะอยู่ไกลอยู่บ่ได้ใจเตียนอยู่บ่เศร้าคึดพอดลูกพอดเต้าสิบาบ่าวกุมมารโอ้ยหรือพวกสัตว์เดรัจฉานอยู่ป่าดงแดนดาวเสือสันสางเครื่องคณาในป่ามันสิกินลูกหน่อยตายจ้อยพอบ่เห็นในมือนี้เฮาสิจัดเอาขาสีหน้าและพวกไผให้เขาลัดป่าใหม่กะเดือนดาวควาสแสวงไปซอกหาท้องข้าวสิบาบ่าวกุมมารจักไปเน่าทางไหนใครคะนิ่งบ่มีแกงหรือว่าตายไปแล้ว

0: เก็บปีมาแล้วล่าซ่าได้ตุ่มไผแสนน่ะไล่คือทอดลาบาเท้าลูกชิงพอดีหรือว่าตายซะแล้วบาข้านบ่ฮู้ข่าวข้าวพอเอาไปไว้ป่าใหม่ในไผ่กวงผู้เดียวเฮ้ยจำเป็นเฮาต้องใส่พวกเสียหายเสียหน้าข้าราชการนี่เดินทางไปสืบเบิ่งเอ้ยบักฮอยบักเปี้ยแขกสู้เจ้าหันเป็นจังไหนแล้วเนี่ย
1: อ้าวก็บ่เป็นจังไดแล้วขน้อยเปียงย่าพ่อมันคือสิอุกมุกอุกใจแค่ขน้อยมีเวียกอีหยังเนาะมื้อนี้เน
0: า
1: ะ
0: มื้อนี้เฮาสิจำเอาขาเสหน้าพวกไผให้สู้เขาป่าไม้เดินดาวซอกหาเบิ่งดูซอกเบิ่งบาขั้นเท้าบาขั้นลูกของพ่อข้าเอาไปไว้อยู่ป่าไม้หรือตายแล้วพ่อบ่เห็นซะดอกไปสืบข่าวข้าวเบิ่งดูเป็นจังไดลูกของกวนยั่งบ่
2: ขน้อยไปสืบในป่าในดงพุ่น
0: เอออ
1: ันผู้ที่เอาไปไว้กลางป่ากลางดงว่าจะได้โดนๆพุ่นบ่ขน้อย
0: เออ
1: ไปแขกไปสิพามึงไปซอกมึงดูน้ำพุน้ำผาพุ่นเอ้ยไกลบ้านไกลเมืองแท้ๆได้แขกเอ้ย
2: ไปเมื่อครูบอลทางแล้ว
1: จังหวะจี้มาเป็นตาย่านกันเนาะ
3: ฮ้อย
1: เออ
3: โอ้ยสิไปซอกบางคนนี่มันสิเห็นบ่มันบ่แม่นคือซอกแล้วอันนั้นเด้ห้อย
4: มันสิไปยากบ่ไปพ่อแล้วมันก็เห็นโลดซั่นตัว
3: แม่นอยู่หั่นแล้วกูกับมึงล่ะไปซอกแนวอันนั้นมันล่ะเห็นโลดซั่นนะ
4: มึงล่ะเห็นแต่แนวจังซั่นล่ะ
3: จังซั่นตัวเมื่อคืนนี่มึงก็พากูไปอยู่อ่ะ
4: นี
2: ่กูหาว่าเจ้านี่บ่แม่นสิมาเว้ากันในหูจักบ่ย่าพ่อสั่งให้ออกไปป่าไปดงคุณน้ําหาซอกเบิ่งลูกชายเพิ่นสิยังเป็นคนบ่เพิ่นสิบ่ยัง
3: ซั่นก็ยังว่าสิไปหั่นล่ะก็คือทวงน้ําบักหอยย่านมันไปหลงผิด
1: มันสิลงไปใส่บักหอยมันสิลงไปทางไหนล่ะมันสิออกขาแค่ได้บักหอยนี่เนาะอย่าสิออกขาแค่ได้หอยเอ้ยไปซอกเบิ่งมันสิเห็นบ่มันไกลแท้ๆนี
2: ่ไป
3: ๆตาละตาให้กูฟังได้ไปสังสมาคือมิดม้อยสอยแหลมแท้เ
1: อ้ามึงรู้มึงอ่ะให้บักหอยนํามึงแต่ว่าตาละตารู้รู้บักหอยน่ะตารู้รู้เด้อหอยเอา
4: อ้าวถ้าหอยบ่ซาพาสิหน้าเดินป่าสู้ยาซาแต่วันนี้ย่างไว้เข้าป่าไม้ในป่าสูงสิงป่าบักเคียงน้ำไหวป่ากระจายมันเลี้ยนล้อมจังว่ากุมมันท้าวบาคานลูกของพ่อจักสิไปอยู่ข้างกลางราวอยู่บนไหน
1: เอาพระอัดบนเจ้าหอยเด้อ
4: ทั้งเจ้าหอยบ่ซาต้องเข้าป่าดงนี้ไปแล้วเด้อเสนาเสนี้มาย่างนี้วันนี
2: ้ไม่
1: สละอีน้องที่สละอีน้องบ่หอย
4: พอข้าวแล้วเดินดง

0: ม้ากินข้าวกับพ่อชี
1: เฮ้ย
2: ขี่ม้าจังไหนขี่ม้าจังไหน
3: โอ้ยน้ำปันไหนพ่อปันน้ำม้อยแหบน้ำแปดมือก็เห็นขี่แปดก่อน
2: โอ้ยเอามาคุณมินค
4: ุณ
2: ม
4: ินมาฮอดบอลนี่น่ะจะไต่เตอเวเนาะหกขนาดนี่จะเสียงสร้างเสียงเสือมันห้อง
0: เสือเสือห้องน่ะเด้อมึงระวังดีๆจังเอาบ้าเมื่อกินกินมะหอยก็บังเปี้ย
2: โอ้ยโอ้ยกินน้ำกันตายก็ให้ตายพร้อมกันบ่ฮักกูตายกูบ่ได้เบิ่งสูเด้อ

0: ผู้ใดมาโศกันอยู่ในดงในป่า
1: เมื่อวันก่อนอ่อนแสง
0: เป็นจังไดกระทั่งท่านพระน้อยสิยิ่งหนาวซ้อนนี่ร้องขาบเบิ่งกันนะถ้าแม่นผู้เป็นคนมาสิบ่ยิ่งสิบ่เจ้าเว้าดอกสิยิ่งไปรอบๆ

0: cưa khoai. Xoa chi lại
1: hết.
2: Ôi, ôi, sang cặp con, sang cặp con.
1: สาวแม่ก่อน
2: เสีย
1: ๆๆโอ้ท่านหลานไผนั่น
2: พ่อมันสิกัดขา
1: พวกเจ้าเป็นลูกท่านหลานไผพวกเจ้าเป็นคนในหรือเป็นคนนอก
0: มันคนนอกคนในกับคนนั้นเดียวกันหั่นล่ะคันน้อยนี่เป็นนายหมู่พวกนี้เป็นลูกน้อง
2: ข่อยเป็นคนเครื่องกลางข่อยเป็นพ่อหมู
0: ่โอ้ยบักพี่ห่าพ่อผู้จังใด
1: หมู่เจ้าสิมาเว้าอ้อแอเล่นกับข่อยได้บ่หมู่เจ้าเป็นลูกท่านหลานไผอยู่เมืองไหนเจ้าเห็นบ่สร้างเสือข่อยจังน้อยก็ปล่อยไล่ข้าพ่อมาเด้อเลย
0: หยุดหยุดอันเทวบุตรเทวดาพวกข้าน้อยหลงที่ของเด่นมากกับเขามานี่อันว้าววันนานี่บ่ได
1: ้แม่นหยังแม่นหยังเจ้าจังสิมาขอเลขขอเบอร์หยังกับข่อยอีกข่อยบ่แม่นเทวดาเทวะหยังดอกข่อยก็แม่นคนคือกันกับพวกเจ้านั่นล่ะ
0: อันเจ้านี่แม่นผู้ใดแม่นพ่อข่อยบ่โอ้ขาเมือง
1: เจ้าอยากหูจักคอยสมบัติ
2: คือผู้น้อยๆคือผู้น้อย
3: ๆได้รับฟังลำเรื่องขุนถึงขุนเทืองตอนที่5ก็ได้หมดลงแล้วหวังว่าคงจะให้ความรู้และสร้างความเบิกบานมนต์ชื่นให้เพื่อนมิตรรายการที่ติดตามรับฟังรายการลำเรื่องแต่ต้นจนจบเอาไว้อาทิตย์หน้าทางรายการจะนำเสนอตอนที่6เรื่องขุนถึงขุนเทืองต่อแต่ว่าเวลาในรายการเหลือบ่หลายก่อนจากกันขอฝากเอาไว้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพทางกายของพวกเขานี่ล่ะสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงทางกายของคนเฮาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมพยาธิที่ติดตามมากับฤดูกาลก็มีหลายพยาธิท่านผู้ฟังอาการเป็นหวัดเป็นไอพยาธิถอกท้องพยาธิที่มากับฤดูกาลพวกเขาก็จงเอาใจใส่ป้องกันไว้ก่อนที่จะมาแก้ตามที่หลังถ้าห่างกายบ่แข็งแห้งเวียกงานที่ปฏิบัติอยู่ก็พบความยุ่งยากจิบอดๆเอ็ดๆเดก็บ่มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบ่มีกำลังใจในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวปัญหาสุขภาพนี้เป็นสิ่งสำคัญหลายฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเอาใจใส่เบื้องแง่ห่างกายตนเองให้มีความแข็งแห้งอยู่เสมอพบพอกันได้ใหม่อาทิตย์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนำเสนอรายการคุณค่าแห่งธรรม
5: เกิดเป็นคนต้องสอกคนคุณค่าของคนมันผักเพียรฝึกฝนต่อตนเติมแต้มแนมสองทางดีหายอันใดดีมีประโยชน์คิดก่อนทำจึงถูกต้องบ่มองใหม่เมื่อรุ่นเจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่สนใจไฟบุญสนใจไฟฟังธรรมทุกท่านตลอดฮอดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกองค์ที่กำลังติดตามรับฟังแล้วก็รับชมรายการคุณค่าแห่งธรรมผ่านทางเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่เพิ่นใส่ว่าลาวเนชั่นแนลเรดิโอหรือว่าผ่าน Facebook ของอาตมาอยู่ก็ดีก็ขอถือโอกาสนี้มาพบปะกับบรรดาญาติโยมทั้งไก่ทั้งไก่ก็สามารถทักทายแล้วก็มีคำเห็นเข้ามาได้ดลสมควรที่ทางอาตมาภาพบ่ได้มาให้ธรรมะผ่านทางห้องทรงก็เนื่องด้วยติดศาสนกิจต่างๆมื้อนี้ก็เป็นโอกาสดียามสอบได้มาพบพ่อกัน30นาทีต่อจากนี้ไปจะได้นำเอาข้อคิดในวาคติความรู้ต่างๆมาเป็นของฝากของตอนให้กับญาติโยมทุกท่านฟังไปเรื่อยๆญาติโยมเฮาแต่ว่าเป็นยาสู้กำลังทางใจเด้อเป็นยาทางใจได้ธรรมะธรรมะคือยารักษาใจเฮ็ดให้จิตใจเฮาสุ่มเย็นเฮ็ดให้จิตใจเฮาเบิกบานเฮ็ดให้จิตใจเฮามีความปิติในทางที่ถูกต้องนะธรรมะนี่เป็น อย่าหล่อเลี้ยงจิตใจผู้ใดมักฟังธรรมเป็นประจำหรือว่าได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เทศน์สอนอยู่วัดอยู่ว่าหรือตามงานบุญต่างๆถ้าผู้ใดมักมีสันทะมีความมักฮักสนใจใฝ่ฟังนี่ก็จะซื่นใจถ้าผู้ใดบ่สนใจ ก็จะเกิดความเมื่อยนะโอ้จักเพิ่นเทศอันใดจมอันใดอันนี้ก็ขึ้นกับตัวเฮาเองเด้อญาติโยมพระเจ้าประสงค์บ่สามารถที่จะไปบังคับผู้ใดได้เพียงแต่ได้นำเอามาว่าคำสอนในทางศาสนามีสิ่งเหล่านี้ถ้าอยากประพฤติปฏิบัติให้ชีวิตเจริญงอกงามก็มีแบบนี้แบบนี้ว่าได้ว่าพระสงฆ์ก็เป็นผู้ที่บอกทางเสื่อมแล้วก็บอกทางเจริญให้แก่เฮานะก็ขอต้อนรับญาติโยมเบื้องต้นแล้วก็ครูบาอาจารย์นำเด้อเขาหน่อยที่เขามาอันนั้นหับส้มอยู่นะแนมไปไกลๆเห็นพระอาจารย์มีน้อยอาจารย์เปมแล้วก็ทั้งผู้ออกสถาพรนะเจริญพรสิทักทายญาติโยมไปนำแล้วก็เว้าขออัดขอธรรมไปพร้อมนะก็มีร้านหน่อยบ่ซื้ออีหยังดาวซื้อดาวบ่เอาก็สามารถให้กำลังใจซึ่งกันและกันได้มื้อนี้เพื่อให้เฮาได้รับคติหรือว่าได้รับประโยชน์จากการฟังได้รับคุณค่าต่างๆก็จะได้นำเอาข้อคิดจาก4ประการมาฝากใส่ชื่อว่าคติธรรมนำให้คิดเอามาคิดเบิ่งคันว่าตามคำสอนนี่ญาติโยมเฮามีหลายนะในหลักพุทธศาสนาเฮาเพิ่นได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเอิ้นว่าพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมนะเป็น3ปิฎกใหญ่ๆก็ขึ้นกับครูบาอาจารย์ที่เพิ่นจะขัดมาว่าจะเอาอันใดมาสอนมานี่เอาคติอันใดมาฝากแต่ทั้งเบิดทั้งมวลนี่ให้เฮาวางใจให้เป็นกลางอย่าไปว่าโอ้คอยต้องฟังแต่องค์นั้นองค์เดียวนะต้องจมลักปักใจว่าต้องแม่นองค์นั้นสายนั้นบ่เฮ็ดแบบนั้นญาติโยมเฮาต้องฟังหลากหลายเหมือนกับอาหารที่เฮารับประทานแต่ละมื้อแต่ละคาบเฮาบ่ได้กินแต่เมนูเดียวแม่นบ่เฮากินหลากหลายเมนูมีทั้งเผ็ดทั้งเค็มมีทั้งหวานทั้งข้าวเห็นบ่อาหารเฮายังฮู้จักเปลี่ยนเพื่อให้มันเกิดหลายรสชาติการฟังก็เช่นเดียวกันเอาฟังครูบาอาจารย์หลายอาจหลายองค์สำคัญว่าเฮาจับใจความได้สำใดเฮาจับใจความในสิ่งที่เฮาได้ฟังหน่อยหลายสำใดอันนั้นได้คือประเด็นสำคัญเฮาได้เนื้อหาสาระประโยชน์ที่เกิดจากการฟังนั้นสำละหน่อยหลายสำใดอันนั้นที่เฮาจะต้องได้มาพิจารณาบ่แม่นฟังไปเพื่อจับพิษบ่แม่นฟังไปเพื่ออคติบ่แม่นฟังไปแล้วนักหนานะแทนที่ว่าจิตใจจะเบิกบานแทนที่ว่าจิตใจจะสุ่มซื่นพัดเพิ่มเติมทุกข์เข้าไปอีกนะอันก็จะเป็นการฟังที่บ่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรเมื่อนี้จะเอาข้อคิดมาฝากอันที่1 นี่ตามหลักพุทธศาสนาเฮาเพิ่นสอนว่าให้เฮานี่อยู่กับความจริงได้นะให้เฮาอยู่กับความจริงความจริงบางครั้งเนี่ยมันขมขื่นมันขมขื่นมันบ่ซื่นบานแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนี่เพิ่นบ่ให้เฮาเพิ่นบ่ให้เฮาจมปักอยู่กับอดีตบ่ให้เฮาเอิ้นว่าหมกมุ่นอยู่แต่กับอดีตที่คืนขมบ่ให้กังวลอะไรถึงอดีตที่ผ่านมาบ่ให้คำนึงถึงอนาคตที่มันยังอยู่ยาวไกลพุทธเจ้าเพิ่นสอนให้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันขณะคือเดียวนี้วินาทีนี้นะกายอยู่ใสหายใจอยู่หันสมมติว่าปัจจุบันนี่เฮากำลังฟังอยู่เฮาก็จดจ่ออยู่กับการฟังเห็นบ่เพิ่นจึงฝึกให้เฮามีสมาธิให้ฮู้จักนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาสมาธิก็แปลว่าความตั้งใจมั่นหรือว่าความตั้งมั่นความจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดหนึ่งเพิ่นก็มีคำบริกรรมว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือว่าหายใจเข้ากะฮู้หายใจออกกะฮู้เห็นบ่เพื่อหยังเพื่อที่จะดึงจิตของเฮาบ่ให้มันส่งออกไปภายนอก ให้มันอยู่กับพุทโธให้มันอยู่กับลมหายใจก็คือให้มันจดจ่ออยู่กับขณะตัวนี้ได้ที่เพิ่นอยากซื้อหรือว่าอยากสอนให้เฮานำไปประพฤติปฏิบัติอันนั้นเบื้องต้นนี่เพิ่นว่าให้เฮาอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตเห็นบ่บางคนว่าโอ้โลกในความฝันกับความจริงเนี่ยมันแตกต่างกันแน่นอนแหละเนาะมันแตกต่างกันความฝันความหวังนี่เป็นสิ่งที่เฮาปรารถนาอยากจะเฮ็ดให้มันสำเร็จแต่ก่อนที่จะถึงจุดนั้นมันก็มีขั้นตอนมีบาดก้าวไปแต่ละขั้นแม่นบ่ญาติโยมมีบาดก้าวมีขั้นตอนของมันนะอันนี้ก็อยากให้เฮาเข้าใจว่าความจริงของชีวิตนี่มันมีหลากหลายตอนมีตอนโศกเศร้ามีตอนสดชื่นมีตอนผิดหวังมีตอนสมหวังมีสุขมีทุกข์ที่มันปนเปสำคัญว่าเฮาวางใจสำใดกับความเป็นจริงที่เฮาประเสริฐอยู่เฮานี้สัจธรรมบ่ได้เด้ญาติโยมเฮานี้สัจธรรมบ่ได้นะเฮาจะต้องเข้าใจแล้วก็อยู่กับความจริงนะแต่บ่แม่นว่าให้เฮานี้เอิ้นว่าเป็นทุกข์ได้เนาะบ่แม่นโอ้เฮาพอความทุกข์เพิ่นว่าให้อยู่กับความจริงเฮาก็บ่ยอมถอนตัวออกมาเฮาก็บ่ยอมเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนทัศนคติอันนั้นก็บ่แม่นหมายแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นเฮาต้องเข้าใจว่าโอ้มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นกับชีวิตครอบครัวของเฮาแล้วเฮาจะเฮ็ดสิ่งใดกับมันอันนี้คติอันที่1ว่าอยู่กับความเป็นจริงคติอันที่2นี่เบิ่งทุกสิ่งให้เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้แม่นความเป็นจริงแล้วก็เบิ่งทุกสิ่งให้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของโลกนี่มันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายหรือว่าดับไปบ่ว่าชีวิตสัตว์หน่อยสัตว์ใหญ่รวมทั้งชีวิตมนุษย์มนาของพวกเฮานี้มีการเกิดขึ้นอยู่ในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางแล้วก็แตกดับในที่สุดบ่มีสิ่งใดจะอยู่ยืนมั่นคงถาวรสู่อนิรันดรได้เห็นบ่ฉะนั้นอันนี้แม่นการเสื่อมไปของห่างกายการเสื่อมไปของโลกภายนอกมันก็จะเป็นไปตามกฎเกณฑ์นะเป็นไปตามสัจธรรมแต่ว่ายากได้ที่เฮาจะเบิ่งเป็นธรรมดาเพราะว่าโดยส่วนใหญ่นี่เฮาคิดอยากให้มันไปตามแนวความคิดนะอยากให้ไปตามในสิ่งที่เฮาอยากให้เป็นแต่ในความเป็นจริงมันผัดเป็นไปตามในสิ่งที่มันจะเป็นฉะนั้นการเบิ่งเห็นเป็นธรรมดานี่เป็นยอดเลยแหละนะเป็นยอดเลยบ่สำคัญว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับเฮาสำคัญว่าเฮาวางใจกับสิ่งนั้นแบบใดต่างหากแม่นบ่เรื่องบางเรื่องนี่เฮาให้มันมีอิทธิพลต่อชีวิตเฮาก็เป็นทุกข์หลายถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เฮ็ดให้จิตใจเฮาเศร้าหมองเรื่องบางเรื่องนี่ถ้าหากว่าเฮาบ่ยอมปล่อยวางบ่ยอมทำความเข้าใจเฮาก็จะเป็นทุกข์นักนะแสนสาหัสได้ญาติโยมเฮาดังนั้นให้เฮาเบิ่งเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาในที่นี้หมายถึงว่าคนที่อยู่อ้อมข้างของเฮานี้เขาก็มีสิทธิ์เป็นคนที่อยากให้เขาก็มีความโลภความโกรธความหลงคล้ายๆกันเหมือนกันกับเฮาเขาก็ยังเป็นมนุษย์ที่ยังมีกิเลสอยู่เขายังเป็นมนุษย์ที่ยังบ่ทันได้เป็นอริยะบุคคลเฮาคือกันเฮาก็ยังเป็นมนุษย์ปุถุชนที่ยังมีความมักความสร้างนั่งตกอยู่ในโลกกระทำแปดอยู่หาเฮาเบิ่งเป็นธรรมดาเฮาก็จะเข้าใจคนอ้อมข้างได้เพราะโดยตัวไปมนุษย์นี่เวลาเฮาเฮ็ดสิ่งใดหนึ่งกับคนอื่นนี่เฮามักเข้าข้างของเฮาเป็นเบื้องต้นแม่นบ่เฮาคิดว่าเฮานี่เฮ็ดถือคักแล้วเนาะถือคักแล้วเวลาเฮาหายคนอื่นนี่เฮาบ่ค่อยรู้สึกผิดได้แต่เมื่อใดก็ตามที่คนอื่นมาหายเฮานี่มาเว้าให้เฮาบ่ชอบใจในตัวเฮานี่เฮาก็มักจะตอบโต้โดยทันทีนั่นเห็นบ่เฮาบ่ได้เบิ่งว่าโอ้ตัวเฮาก็เคยเป็นคือกันเด้ตัวเฮาก็เคยหลงผิดตัวเฮาก็เคยคิดไปในทางที่มันบ่ถูกบ่ต้องเท่าที่ควรเส้นเดียวกันเห็นบ่เมื่อใดก็ตามที่เฮาน้อมใจ เบิ่งนะให้เห็นเป็นธรรมดานอกจากเบิ่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ต้องเบิ่งใจคนอื่นนำใจคนอื่นหมายถึงว่าเขาก็เป็นธรรมดานะเขาก็เป็นธรรมดาบ่มีหยังแตกต่างไปจากเฮายังเจือปนด้วยความโลภโกรธหลงยังมีอกุศลละมุนที่เสื่องซ่อนแนบนอนอยู่ในจิตใจอยู่แม่นบ่ล่ะญาติโยม ถ้าเฮาเบิ่งได้แบบนี้นี่เฮาก็จะอยู่นํากันอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขจะบ่มีอาฆาตบาดหมางจิตใจซึ่งกันและกันฉะนั้นเฮาต้องเบิ่งให้เห็นนะเบิ่งให้ซอดเบิ่งให้แจ่มแจ้งโดยเฉพาะแม่นการเปลี่ยนแปลงของสังขารการเปลี่ยนไปของชีวิตนี่แหละนับแต่ละมื้อแต่ละยามแต่ละการเวลาที่มันพัดผ่านนะและก็หลายๆเรื่องราวที่เข้ามาสู่ชีวิตของเฮาหลายๆปัญหาที่มันบ่เป็นไปตามที่เฮานึกฝันหลายๆเรื่องที่เฮาขาดหวังแต่มันยังบ่ทันฮอดก็ให้เบิ่งเป็นธรรมดาเด้ญาติโยมสาธุชนตัวอย่างว่าเฮาอยากทำการค้าขายนะทำการค้าขายหรือว่าไปลงทุนอันใดนึงอยากสร้างเนื้อสร้างตัวนี่นะเนาะเป็นยังมันคือนั่นสำเร็จแท้เป็นยังมันคือยุ่งยากสับสนแล้วก็วุ่นวายบางคนว่าโอ้เฮ็ดดีปานใดเขาก็ยังบ่สนใจเขาก็บ่เห็นคุณค่าแต่จริงความดีงามของเฮามันก็บ่ได้สูญหายดอกเพียงแต่ว่าเฮาคิดว่าเฮ็ดดีกับคนคนนึงและคนคนนั้นจะเฮ็ดดีตอบแทนโดยทันทีบางครั้งมันก็ต้องได้ใส่เวลาแหน่จักหน่อยนะญาติโยมแต่ถ้าเฮาเบิ่งเป็นธรรมดามนุษย์มีโลภมีโกรธมีหลงนี่3อันใหญ่ๆนี่เฮาก็จะเข้าใจหลักของความเป็นจริงโดยเที่ยงแท้และประการต่อมานี่เอิ้นว่าแสวงหาให้พอดีอย่ามีจนบ่ฮู้จักพอนะข้อที่3นอกจากเบิ่งทุกเรื่องเป็นธรรมดาแล้วในการสอกเสาะแสวงหามนุษย์เฮานี่ต้องได้แสวงหา2อย่างนะญาติโยมอันที่1นี่เอิ้นว่าทำมาหากินอันที่2นี่ทำมาหาธรรมเฮานี่ไปมุ่งเน้นแต่หากินเนาะหาเงินหาคำถามว่าจำเป็นบ่โอ้จำเป็นแน่นอนเฮาต้องได้ทนุบำรุงพ่อแม่บิดามารดานะต้องได้สอกสัมมาอาชีพในการดำรงอยู่ในการต่อสู้ชีวิตอยากให้อยู่ดีกินดีอันนี้บ่ได้ห้ามนะแต่บางครั้งนี่เฮาลืมนะลืมทำมาหาธรรมหมายถึงว่าอายุสังขารของคนนี่มันเคลื่อนค่อยไปบางคนก็โอ้ยค่าเวียกเวลาบ่ว่างบ่มีโอกาสไปตักบาตรญาติน้ำบ่มีโอกาสไปฟังธรรมสุดท้ายมาก็แก่ตัวไปนะแก่ตัวไปบ่ได้สนใจเฮามุ่งเน้นแต่ทำมาหากินเนาะบุกบืนสุดท้ายเข้าวัดตอนใดหูบ่ขออภัยเด้อบ่แม่นอาตมาเว้าคำหยาบได้เข้าวัดตอนตายนะเข้าวัดตอนสิ้นลมหายใจมือเขาก็มัดนบนะหูก็บ่ได้ยินแล้วบัดตอนเฮาหูดีตาดีนะเฮาผัดมุ่งเน้นแต่สิ่งภายนอกจนเกินไปอย่างนั้นเฮาต้องเฮ็ดให้มันสมส่วนกันนอกจากทำมาหากินเฮาก็ต้องทำมาหาธรรมอาตมาบ่ได้ห้ามไดบ่ได้ตำหนิว่าโอ้ไปทำมาหากินมันผิดบ่แม่นพุทธศาสนาเฮาส่งเสริมโดยสัมไปในการอยู่รอดในสังคมมีฮอดคาถาเศรษฐีมีฮอดให้ฮู้จักสร้างอาชีพด้วยสัมมาอาชีวะมีการงานสอบดำรงชีวิตด้วยสอบเพิ่นบอกฮอดวิธีการบอกฮอดแนวทางแต่นอกจากนั้นจึงให้หันเข้ามาทำมาหาธรรมเพราะธรรมนี่มันจะเป็นเกาะป้องกันนะญาติโยมจะเป็นเกาะป้องกันจะเป็นยาสะโลมจิตใจสุบสู้จิตใจของเฮาให้มีกำลังใจก็คืออาศัยธรรมแล้วก็เพื่อบ่ให้เฮาประมาทในชีวิตเพื่อบ่ให้เฮาไปแต่ส่วนเดียวต้องไปเคียงคู่กันระหว่างทำมาหากินและทำมาหาธรรมนะและอันสุดท้ายที่4นี่มีทัศนคติที่ถูกต้องหรือว่าที่ไปในทางบวกนะอันนี้สำคัญเด้บ่ว่าหยังก็ตามทัศนคตินี่เรียกว่าแนวความคิดเป็นส่วนสำคัญเลยพอทั้งเบิดในกายของเฮานี่แม่นใจเป็นใหญ่นะใจเป็นหัวหน้าใจเป็นผู้นำดวงจิตดวงใจของเฮานี่เป็นตัวต้นเหตุในการคิดในการเอิ้นว่ามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งใดหนึ่งนะถ้าเฮาคิดทั้งบวกนี่บ่ว่ายังจะเกิดขึ้นเฮาก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้นะเฮาก็สามารถที่จะนำพาชีวิตของเฮานี่ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้คิดบวกหมายถึงคิดเห็นสิ่งที่มีคุณค่าบ่แม่นหลอกตนเองได้คิดบวกคิดบวกหมายถึงว่าเบิ่งไปในทางที่ดีตลอดตัวอย่างว่าเฮาเฮ็ดอันนั้นสิ่งใดหนึ่งแล้วพออุปสรรคนะหรือว่าเฮามีหัวหน้าที่มักจม โอ้หัวหน้านี่คือจมดุแท้คือเว้าดุแท้เฮาคิดบอกว่าโอ้ที่เพิ่นจมเพิ่นดุนี่เพิ่นอยากสร้างเฮาถ้าเฮาไปคิดลบว่าโอ้หัวหน้านี่จมดุเว้าให้ดุแต่ว่าเฮาก็เบิดกําลังใจสมมุติว่าหั่นนะหรือว่าเฮาเฮ็ดอันใดนึงยังบ่ทันสําเร็จมีอุปสรรคมาขวางกั้นกีดกั้นเฮาก็คิดว่าโอ้อุปสรรคมันเป็นบททดสอบเพราะทุกๆคนที่สําเร็จสิ่งใดนึงนี่เป็นไปได้ยากว่าจะบ่ได้ผ่านผ่าอุปสรรคนะจึงมีคําเว้าคํานึงว่าชีวิตจะราบรื่นต้องผ่านผ่าอุปสรรคทะเลจะสวยงามก็เพราะฟ้องกระแสคลื่นทะเลนี่ถ้าบ่มีคลื่นนี่เบิ่งก็บ่สวยบ่งามตัวบ่ได้เคยไปทะเลจะเห็นน้ำมันเป็นคลื่นมันทังเข้ามาในตาฝั่งนะครับเบิ่งแล้วโอ้เบิ่งจังนึงก็คือว่าเป็นสิ่งที่งดงามเวลามันสะท้อนกับแสงพระอาทิตย์นะและอีกอันหนึ่งนี่เวลาเราอยู่กับคนที่เอิ้นว่ามักเจ้ากี้เจ้าการอย่างต่างๆแน่นอนเฮาบ่มักแม่นบ่เฮาบ่มักสิมาเจ้ากี้เจ้าการถ้าคิดดีๆนี่มันเป็นการเอิ้นว่าฝึกฝนได้นะเป็นการฝึกฝนเป็นการทดสอบนะเป็นการทดสอบอุปสรรคนี่บ่แม่นสิ่งที่ขวางกั้นความสำเร็จแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนะสิ่งใดที่เฮาได้มาโดยยากได้มาโดยยากได้มาโดยความภาคเพียรนี่มันจะน่าภูมิใจแม่นบ่ญาติโยมเห็นบอกบางคนเวลามาเล่าประวัติชีวิตของตนเนี่ยโอ้ว่าก่อนจะเป็นเจ้าของธุรกิจก่อนจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก่อนจะเป็นบุคคลที่ถูกยอมรับในสังคมล้มลุกคุกคานนะเสียน้ำตามาแล้วนับครั้งบ่ถ้วนนะนับครั้งบ่ถ้วนได้ฉะนั้นเวลาเฮาเฮ็ดอันใดหนึ่งนี่ญาติโยมเนาะทำลงไปนี่บ่แม่นของง่ายเอาว่าง่ายๆขึ้นนักศึกษานี่ก็ได้เอ้าผู้ใดเรียนวิชาอาชีพนี่ปริญญาตรีนี่4ปีแม่นบอกปริญญาโทเพิ่มอีก2ปีกว่าจะได้สัมผัสใบประกาศนี่โอ้ไปหาอาจารย์หลายลบหลายตาวนะหลายลบหลายตาวหลายครั้งหลายที่หรือบุคคลที่เฮียนได้รับใบประกาศแดงหรือว่าได้ไปเสี่ยงได้เฮียนเก่งนี่กว่าจะได้ใบประกาศแดงหรือว่าไปเสี่ยงได้เฮียนเก่งได้นี่โอ้ได้อดนอนเนาะเรียกว่าใส่เวลาให้เกิดประโยชน์โดยแท้บ่ได้ไปลิ้นอีหยังต่างๆฝึกอย่างหนักเห็นบ่ที่ยกตัวอย่างมานี้ก็เพื่ออยากให้เฮาได้คิดว่าเวลาเฮาพบพ่ออุปสรรคพบพ่อปัญหาเนาะให้คิดทางบวกอีกตัวอย่างนึงพอออกเฮาสมมติว่าไปทางใดก็ไม่ออกโทรนําโอ้ยถึงปานใดเนาะสิกลับ 8-9 โมงแล้งแล้วเฮาอยากหายมันบ่โทรนํายังดุเจ้ากี้เจ้าการสิกลับดอกหอดโมงหอดเวลาเฮาจมได้ถ้าเฮาคิดบวกนี่เฮาต้องคืนว่าโอ้ดีแท้มีคนเป็นห่วงดีแท้เขายังคิดเห็นเฮายันเฮาเกิดอุบัติเหตุยันเฮากินเหล้าเมาสุราและขับรถบ่ได้เฮาคิดทั้งบวกได้นี่โอ้ดีเนาะเพราะหลายๆคนนี่บ่ได้มีคนเป็นห่วงได้แม่นบ่บ่มีคนเป็นห่วงดังนั้นเมื่อพ่ออุปสรรคหรือว่าพ่ออันนั้นสิ่งที่เฮ็ดให้เฮาบ่สอบใจก็ดีเฮาอย่าฝ่าวโทษสิ่งภายนอกแล้วก็อย่าฝ่าวโทษตนเองอีได้เป็นนําอันนั้นเป็นนําอันนี้เป็นนําเจ้าเป็นนําจังซั่นจังซี่หั่นนะต้องเบิ่งแล้วก็มีจิตปฏิภัตทางบวกเนาะมีทัศนคติมีโอ้ยมีทัศนคติทางบวกเนาะมีทัศนคติทางบวกแล้วเฮาก็จะดําเนินชีวิตของเฮานี่ไปได้อย่างราบรื่นเนาะอย่างตั้งใจเฮาจะพออันใด มีอุปสรรคหน่อยใหญ่ปานใดเฮาก็บ่ย่านเพราะว่าหยังเฮามีกำลังใจเฮาให้กำลังใจตนเองแล้วก็เฮาคิดในทางบวกนะญาติโยมคิดบวกเข้าไว้แล้วก็ใจก็จะเป็นสุขได้ลองไปใส่เบิ่งญาติโยมสาธุชนเฮาแน่นอนว่าในการต่อสู้ชีวิตในการใช้ชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนนี่มันมีหลากหลายนะเนาะเป็นไปบ่ได้ว่าเฮาจะบ่พ้อปัญหาจักหน่อยเป็นไปบ่ได้ว่าเฮาจะบ่ท้อถอยจักครั้งมันต้องมีจักครั้งใดนึงเนาะเกิดปัญหาเกิดความท้อแท้เกิดความกังวลจิตใจแต่ว่าให้เฮาได้มีทัศนคติทั้งบวกนะก็ฝากถึงญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเด้อที่ กำลังติดตามหับส้มแล้วก็หับฟังอยู่ถึงว่าจะบ่ได้ทักทายเมดทุกคนนะแต่ก็ก็ให้เป็นมิตรอันนั้นรายการธรรมะของพวกเฮาที่ดีไม่ว่าดนๆมีโอกาสได้มาออกอากาศสดถ้าหากว่ามือใดอัตมาภาพติดภารกิจหรือว่าบ่ได้มาก็แม่นฝากทั้งฝ่ายรับผิดชอบนะก็คือมีโอเกสนามลัยเพชรที่ควบคุมเครื่องเสียงห้องส่งของพวกเฮาได้เปิดอันนั้นบันทึกเนาะหรือว่าเทปบันทึกที่บันทึกไว้ในระยะผ่านมาก็ฟังซ้ำมุนเวียนไปก็บ่เป็นหยังเด้อญาติโยมเฮาฟังธรรมะนี่บ่เคยว่าจืดจางนะฟังได้ก็ได้ขอแต่ว่าให้มันไปในทิศทางที่ดีดังนั้นจะย้ำขึ้นอีกทีนึงว่าชีวิตของเฮานี่ขอฝากกติไว้จักสี่อย่างเนาะก็คืออยู่กับความเป็นจริงแน่นอนว่าในบางครั้งความเป็นจริงที่เฮาประเสริญอยู่เฮาพบพออยู่มันอาจจะขื่นขมมันอาจจะนักหน่วงแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วถ้าเฮาพยายามผลักดันหรือว่าหยู่ความจริงออกนี่มันแห่งจะเฮ็ดให้เฮานี่เป็นทุกข์นักเมื่อใดก็ตามที่เฮาปฏิเสธความเป็นจริงนี่เฮาก็จะมีความทุกข์ภายในจิตใจแต่เฮาอยู่กับมันได้เฮาก็จะเข้าใจแล้วก็ว่าโอ้ความจริงเป็นสิ่งที่ปกติที่เฮาจะต้องได้พบพ่อบ่ให้เฮาจมอยู่กับอดีตที่คืนขมบ่ให้เฮาคิดกังวลกับอนาคตที่ยังอยู่ยาวไกลนะอยู่กับปัจจุบันขณะพิจารณาไปหน้าที่การงานของเฮาแม่นหยังเฮาเฮ็ดอันใดอยู่มีอาชีพอันใดมีหน้าที่อันใดในความเป็นผู้นำครอบครัวบ่หรือว่าผู้นำชุมชนหรือหน้าที่ของความเป็นนักศึกษาเฮาก็อยู่กับความเป็นจริงเหล่านี้แล้วก็เฮ็ดหน้าที่ของเฮาเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็ต้องเข้าใจว่าโอ้มนุษย์ก็ยังมีกิเลสมีตัณหามีโลภโกรธหลงคล้ายๆกันเฮาก็ยังเคยโลภเคยโกรธเคยหลงคือกันกับคนอื่นเฮาน้อมความจริงมาใส่จิตใส่ใจของเฮาเฮาก็จะอยู่ได้และประการที่2นี่เป็นเบิ่งทุกสิ่งเป็นเรื่องธรรมดาดังที่ได้กล่าวไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้มันเป็นไปตามความเป็นจริงนะเป็นไปตามความเป็นจริงก็คือเกิดขึ้นในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางแล้วก็แตกดับแตกสลายไปในที่สุดทุกสรรพสัตว์เนาะชีวิตหน่อยใหญ่สัตว์เดรัจฉานหรือว่ามนุษย์แม้แต่กระทั่งวัตถุก็ยังมีการบุ่มมีการแตกสลายตามการเวลาของมันเฮาคือกันนะเฮาก็จะบ่มีอายุเกินห้อยกว่าปีไปได้เมื่อใดนึงเฮาก็ต้องแตกสลาย ดับขันไม่หม่างไปตามกฎเกณฑ์นะเฮาต้องเบิ่งเป็นธรรมดาและอันที่3นี่แสวงหาให้พอดีอย่ามีจนบ่ฮู้จักพอแน่นอนว่าเฮาต้องการปัจจัย4เนาะมีธรรมะหากินแต่เฮาต้องได้หันจิตหันใจเข้ามาธรรมะหาธรรมให้มันสอดคล้องกันให้มันเคียงคู่กันไปอย่าเพียงแต่ว่าใส่ชีวิตทั้งเมดทุ่มเทไปทั้งเมดแต่กับแสวงหาแต่วัตถุสุดท้ายไปจนสุดจนเบิดเหือเบิดแห้งไปจนเฒ่าจนแก่บื้นไปสุดท้ายก็เบิดนะปล่อยวางปะทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าศีลธรรมศีลธรรมภายในจิตใจสมบูรณ์มีนะอันนี้มันก็จะลุดโตนกันฉะนั้นทำมาหากินก็ต้องทำมาหาธรรมเพื่อที่จะเป็นเกราะป้องกันเอาธรรมะมาชำระล้างสิ่งที่

เมื่อได้ก็ตามที่จิตใจเฮามีธรรมมันก็จะนำสุขถ้าจิตใจเฮาให้ธรรมก็จะนำทุกข์นะเพิ่นจึงว่าศีลธรรมคู่กับโลกาเนาะชีวิตชีวาก็จะเบิกบานถ้าศีลธรรมจากไปจากโลกามนุษย์มนาก็จะมีแต่ความสับสนวุ่นวายสร้างแต่กรรมทำแต่เวรนะก็จะมีแต่สิ่งที่บอดี้เกิดขึ้นเนาะก็ฝากไว้นะเพราะว่าเฮาจะอยู่ภาคใดของประเทศลาวนะหรือว่าเป็นชาวลาวที่อยู่ต่างแดนก็ขอให้เอาธรรมะนี่เป็นยาใจนะเอาธรรมะนี่เป็นยารักษาใจเอาธรรมะนี่เป็นยาบำรุงจิตใจของเฮานะเฮาสามารถฟังได้ตลอดญาติโยมฟังขณะที่ไลฟ์สดก็ดีฟังย้อนหลังก็ดีหรือนอกจากนี้อยู่ใน YouTube ต่างๆนอนฟังนั่งฟังเฮ็ดเวียกฟังขับรถแล้วก็ฟังไปก็ดีคือกันนะอันนี้สำคัญว่าเฮานำไปประพฤติปฏิบัติหน่อยหลายซ้ำใดนะเอาก็อนุโมทนาขอบใจทุกท่านเนาะที่ได้เข้ามาชมขณะนี้หรือว่าย้อนหลังในท้ายที่สุดสำหรับรายการของพวกเฮาก็จะได้สิ้นสุดยุติลงตามเวลาที่กำหนดก็ขออวยใส่ให้พรสาธุชนจงอยู่ดีมีสุขเนาะมีชีวิตที่สุดสิ้นสมหวังดังปรารถนาเป็นผู้เจริญในศีลเจริญในธรรมเจริญในศาสนาเจริญในคุณงามความดีเจริญในนาทีการงานพบพอกันใหม่ในกะละโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้ขอลาไปก่อนเจริญพร

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมา
1: อย่าเสพติดเป็นผิดเป็นภัยผู้กินตายผู้ขายติดคุกผู้ทุกข์ใจแม่นพ่อแม่และครอบครัวสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้หลายท่านก็คงจะฮู้น้ำกันว่าปัญหายาเสพติดก็เป็นภัยคุกคามแก่สังคมลาวโดยเฉพาะวัยหนุ่มลาวจำนวนบ่น้อยที่ไปลงไหลกับปัญหายาเสพติดบ่ว่าจะเป็นยาสูบไฟฟ้าน้ำกระท่อมเหล้ายาสูบแต่สิ่งเสพติดอื่นๆตลอดถึงคอลลาเจนยาอีโคเคนไอยาบ้าและอื่นๆอีกท่านผู้ฟังสำหรับสิ่งที่มันถือกฎหมายก็มีเหล้ามีเบียร์มีธาตุมึนเมานี่มันถือกฎหมายหาซื้อได้กินได้กินง่ายแต่มันก็ทำให้ร่างกายทำให้สุขภาพและก็เกิดปัญหาอุบัติเหตุตามมาความบ่แน่นอนของชีวิตและปัญหาของครอบครัวการปะห้างกันการใช้คุมหุ่นแหงต่อแม่ยิงและอื่นๆอีกอันนี้ก็แม่นมาจากธาตุเหล้าทั้งหมดท่านผู้ฟังบางคนก็ติดยาสูบติดแท้ติดว่าเนาะยาสูบติดหลายก็เฮ็ดให้ไอเสียสุขภาพเป็นปอดแห้งและอื่นๆอีกซึ่งซ้ำกับว่าจูดเงินทิ่มได้สูบกอกได้ซ้ำว่าจูดเงินทิ่มกอกนั่นเราได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่แก้บ่ได้อันจะแก้ยากหลายแต่ทุกคนก็มีทางเลือกเพื่อให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเพื่อให้ลูกหลานเฮานั้นห่างไกลจากสิ่งเสพติดต่างๆมื้อนี้ทางรายการมีข่าวเว้าสู่ทุกท่านได้ฟังปกส.เมืองเงินเคลื่อนไหวแก้ไขกลุ่มแก๊งเป้าหมายเสพและค้าขายยาเสพติดท่านผู้ฟังและหนุ่มลาวนี่ก็วางรวยทั้งรัฐอะไรฮับคนยาไอซ์จำนวน240กิโลใส่เหือข้ามน้ำคองจากลาวไปไทยสุดท้ายก็ถูกเจ้าหน้าที่ไทยจับได้อันนี้มีรายละเอียดเว้าสู่ฟังจักหน่อยจากทางรายการพร้อมเดียวกันนี้ทางรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาพวกเขาจะให้ท่านได้ฟังเสียงของท่านหมอที่จะมาอธิบายสู่ฟังว่าการกินน้ำกระท่อมเป็นประจำนี้จะมีผลสะท้อนต่อห่างกายคือน้ำไดโดยเฉพาะแมนไว้นุ่มของพวกเขาไว้นุ่มลูกหลานไทยเฮาเจ้าคอยนี่นะลงไหลกับน้ำกระท่อมน้ำกระท่อมมันมีสารหลายอย่างปนกันอยู่ในหั่นแต่ใบหนุ่มเอามากินกินเพื่อหยังบ่ฮู้เลยบางคนว่ากินเพื่อสังคมกินเพื่อหมู่กินเพื่อความ

เท่ความรอกินเพื่อให้คือเป็นผู้ใหญ่กินตามกระแสหมู่คู่และอื่นๆอีกจังซั่นว่าการกินน้ำกระท่อมนี้มีผลอันตรายต่อห่างกายห่างกายนี้ทั้งในออกสู่ทางนอกท่านผู้ฟังมื้อนี้ท่านหมอจะเว้าสู่ทุกท่านได้ฟังตอนท้ายรายการทางรายการจะนำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังแต่ว่าตอนต้นรายการนี้ให้ท่านมาฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดที่ทุกท่านนั้นได้ฮู้นำกันว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ถือว่าได้เฮ็ดเวียกอย่างเอาจริงเอาจังแล้วในการปราบปรามปัญหายาเสพติดระยะที่ผ่านมาถึงปัจจุบันท่านผู้ฟังทั้งสั้นในนี้ทางปกส.เมืองเงินเคลื่อนไหวแก้ไขกลุ่มเป้าหมายเสพและค้าขายยาเสพติดโดยปฏิบัติตามแผนการของกองบัญชาการปกส.เมืองเงินว่าด้วยการดำเนินการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมเมืองเงินเพื่อเฮ็ดให้เมืองเงินมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมโดยเฉพาะแม้นการสกัดกั้นแก้ไขปัญหายาเสพติดมั่วสุมยาเสพติดให้ลดน้อยถอยลงทางหน่วยงานวิสาสะเพาะของกองบัญชาการปกส.เมืองเงินแขวงสยบุรีลงเคลื่อนไหวแก้ไขกลุ่มแก้งเป้าหมายเสพและค้าขายยาเสพติดในวันที่20เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปกส.เมืองเงินได้กักตัวประชาชนจำนวน2คนคือเท่าเสริมพาคุณแก้วอายุ31ปีอาชีพประชาชนอยู่หน่วย6บ้านห้วยเงยเมืองเงินแขวงสยบุรีผู้ที่2แม่นเท่าดาวมังทองอายุ17ปีอาชีพประชาชนอยู่หน่วย1บ้านน้ำทนเมืองเงินแขวงสยบุรีซึ่งทั้ง2คนนี้ถูกกักตัวในข้อหาการมีไว้ครอบครองของยาบ้าจำนวน190เม็ดและโทรศัพท์1เครื่องมาในวันที่23เมษายนที่ผ่านมาแผนกตำรวจสมทบกับปกส.กลุ่มบ้านได้กักตัวกลุ่มเป้าหมายเสพค้าขายยาเสพติดจำนวน7คนหญิง1คนในนี้เท่ายงเสี่ยอายุ50ปีอาชีพประชาชนอยู่หน่วย2บ้านปากแคนเมืองเงินแขวงสยบุรีถูกกักตัวข้อหาการมีไว้ครอบครองของยาบ้าจำนวน67เม็ดเท่าคำพาท้องปืนอายุ44ปีอาชีพประชาชนอยู่หน่วย10บ้านปากแคนเมืองเงินแขวงสยบุรีถูกกักตัวในข้อหามีไว้ครอบครองของกลางยาบ้าจำนวน31เม็ดและโทรศัพท์อีก1เครื่องเท่าสิทธิ์มณีคำอายุ51ปีอาชีพประชาชนอยู่หน่วย9บ้านปากแคนเมืองเงินแขวงสยบุรีถูกกักตัวในข้อหามีไว้ครอบครองยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวน206เม็ดและกระเท่ากึกลี่อายุ56ปีโอ้เฒ่าแล้วท่านผู้ฟังก็ยังไปพัวพันกับยาเสพติดเนาะอาชีพประชาชนหน่วย10บ้านผาแดงเมืองเงินแขวงสยบุรีถูกกักตัวในข้อหามียาเสพติดไว้ครอบครองยาบ้าจำนวน 1,016 เม็ดพร้อมโทรศัพท์อีก1เครื่องเท่าวันทองอายุ19ปีอันนี้ยังแม่นสาวหนุ่มอยู่ไปพัวพันกับยาเสพติดอาชีพประชาชนอยู่หน่วย11บ้านปากแคนเมืองเงินแขวงสยบุรีถูกกักตัวในข้อหามียาเสพติดไว้ครอบครองประเภทยาบ้าเท่าโต้ท้องปืนอายุ19ปีอาชีพประชาชนหน่วย10บ้านปากแคนเมืองเงินแขวงสยบุรีถูกกักตัวในข้อหามียาเสพติดประเภทยาบ้าไว้ครอบครองแล้วก็มีเท่าซอยลาตะมืนอายุ46ปีอาชีพประชาชนอยู่หน่วย4บ้านปากแคนเมืองเงินแขวงสยบุรีถูกกักตัวในข้อหามียาเสพติดประเภทยาบ้าไว้ครอบครองและผ่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ก็ให้ฮู้ว่าทั้ง9คนหญิง1คนนี้นะครับสารภาพว่าของกลางทั้งหมดแม่นของพวกเอาแท้และมีการเสพยาเสพติดประเภทยาบ้าแท้ปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ปกส.เมืองเงินพร้อมดำเนินคดีต่อพวกเกี่ยวตามระเบียบกฎหมายขั้นต่อไปต่อกับปัญหาดังกล่าวนี้กองบัญชาการปกส.เมืองเงินแขวงสยบุรีก็ได้เรียกห้องมายังพนักงานทหารตำรวจนักธุรกิจพ่อค้าชาวขายตลอดถึงองค์การปกครองบ้านแต่ละบ้านภายในเมืองเงินและพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าจงพร้อมกันเป็นเจ้าการในการร่วมไม้ร่วมมือกันประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเอาใจใส่ศึกษาอบรมให้ลูกหลานของตนเองนั้นห่างไกลจากสิ่งเสพติดบ่ให้ไปพัวพันกับยาเสพติดยาเสพติดเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายต่อสังคมและกับบุคคลยาเสพติดเป็นพิษกฎหมายโดยเฉพาะเป็นปัญหายาบ้าที่สาวหนุ่มจำนวนบ่น้อยได้สมไส้แล้วก็เอามาเสพอันก่อเกิดความบ่สงบแก่สังคมแล้วก็มีการติดคุกผู้ทุกข์ใจกับแม่พ่อแม่และสังคมและท่านผู้ฟังอันนี้เป็นข่าวข้อมูลข่าวสารที่นำมาเสนอทุกท่านได้ฟังตอนต้นรายการเนาะปกส.เมืองเงินเคลื่อนไหวแก้ไขกลุ่มแก๊งค้าขายยาเสพติด
ทั้งฆ่าทั้งขายทั้งเสพก็ถือว่าได้กลุ่มใหญ่เนาะส่วนหลายก็เป็นอยู่ในบ้านเดียวกันนั่นแหละ อยู่เมืองเดียวแล้วก็แขวงสัญญาบุรีนี้อายุน้อยๆก็ยังมีอายุเท่าแล้วก็ยังไปค้าขายยาเสพติดแทนที่จะเป็นแบบเป็นอย่างในการสั่งสอนลูกหลานแนะนำลูกหลานบ่ให้ไปพัวพันกับยาเสพติดปันแห่งเป็นเจ้าการในการไปค้าไปขายถึงเจ้าหน้าที่จับได้หลายทันก็เป็นบัญหาบ่สิล่ะเนาะท่านผู้ฟังเนาะเอาตอนนี้เฮาจะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกลับมาฟังเรื่องราวนึงอีกที่น่าสนใจพอสมควรเกี่ยวกับหนุ่มลาวนี่ก็บังรวยทั้งรัฐแหละตัดสินใจแนวใดบ่ฮู้เลยไปคนยาไอซ์จำนวน240กิโลใส่เฮือนี่ข้ามน้ำของจากลาวไปไทยสุดท้ายก็ถูกเจ้าหน้าที่ไทยจับได้มีรายละเอียดเรื่องนี้เว้าสู่ฟังจักหน่อยตอนนี้มวนซื่นฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

0: เอายกเสี่ยวโบเห็นกันโดนแล้วจะเตรียมจีนรวดเสี่ยวเด้อมื้อนี้น่ะ
1: โอ้ยเฮาบ่ไหวแล้วเสี่ยวจักหน่อยกับเหือนบ่ได้ได
0: ้คือว่าแนวนั้นซ้ําครับรถยานอีหยังครับรถเสี่ยวมาๆดื่มๆบ้านบ่เคยดื่มยานตายว่ะ
1: เอายกเสี่ยวยกแม่นเสี่ยวเฮาบ่ไหวยานรถล่มเกิดอุบัติเหตุเป็นห่วงพ่อแม่นะเสี่ยว
0: นะว่าแม่เด็กก็เป็นห่วงแม่ซะว่ะหาก็คิดได้เนาะเสี่ยวเนาะบ่คิดหลายนะมาๆยกมานี่นะเอากระเจมาให้เฮาว่าสิครับเองมานี่มาเสี่ยวมาย
1: อมเสี่ยวยอมไหวบ่เสี่ยวพักผ่อนก่อนบ่ส่วงเมาจึงเมื่อนะ
0: เจ้าเมาหลายมาขึ้นรถมาขึ้นรถจับดีๆจับดีๆจับดีๆไปเอาสิไปครับ
1: โอ้ค่อยๆเสี่ยวรถมันหลายเสี่ยวโอ้ยกระแสเสี่ยวรถชนมา
2: โอ้ยนอนลูกผู้ใดเด
3: ้
2: จักรอดบ่รอดเบิ่งแม่นอนน้อยนอนนิ่งแบบนั้นน่ะเสียชีวิตหมด2เลย
3: จังได๋ตัวน
2: ี้อีตัวพ่อแม่เด้เนาะเมาแล้วครับฝืนกฎจราจรอาจดับชีวิตของท่านได้ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวง
4: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ AM ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาแบบนี้นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายบ้านเมืองในการป้องกันสกัดกั้นปัญหายาเสพติดอยู่ในสังคมพวกเขาเพราะว่าเป็น1ใน2เวลาแห่งชาติที่พวกเขาเข่งฮ้อนและเอาใจใส่ในปัจจุบันนี้จังสั้นมาฟังข่าวๆข้อมูลข่าวสารตื่มอีกเนาะเกี่ยวกับในหัวข้อว่านุ่มลาวนี่หวังรวยทั้งรัฐคนยาไอซ์จำนวน240กิโลใส่เหือข้ามน้ำคลองจากประเทศลาวไปสู่ประเทศไทยสุดท้ายก็ถูกเจ้าหน้าที่ไทยนี่จับได้เนาะสำนักข่าวไทยเพิ่นก็ได้รายงานในวันที่2พฤษภาคม2026นี่กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยส่วนสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือหน่วยบัญชาการยาเสพติดที่24กองบังคับการควบคุมที่2หรือซื้อย่อว่าล13ได้มอบหมายให้กองห้อยทหารอัสพอคิด2108ออกลาดตระเวนและเฝ้าระวังตามซ้ายแดนแคมน้ำของบริเวณบ้านภูสวัสดิ์ตำบลเมืองเดินอำเภอบึงค่าจังหวัดบึงกาฬเจ้าหน้าที่ก็ได้กวดพบเรือติดเครื่องจักรหางยาวลำหนึ่งแล่นมาแต่ฝั่งสปป.ลาวเข้ามาฝั่งประเทศไทยจากนั้นมีกลุ่มคนช่วยกันลำเลียงกระสอบที่ต้องสงสัยขึ้นฟังเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่เข้ามากลุ่มคนดังกล่าวนั้นก็ได้ตกใจแล้วก็ตื่นพากันแตกหนีลบหนีไปจนหมดแต่เจ้าหน้าที่ก็ว่องไวจับได้ซึ่งกำลังเจ้าหน้าที่นั้นเร่งติดตามและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวลาวได้1คนพร้อมทั้งกวดยึดของกลางประเภทยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาไอซ์จำนวน8กระสอบน้ำหนักรวมแล้ว240กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าประมาณ24ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้ยึดเรือที่ว่าติดเครื่องจักรนี่1ลำใส่ในการลำเลียงยาเสพติดข้ามชายแดนในเทื่อนี้เบื้องต้นนี่ได้นำส่งผู้ต้องหานี่ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายต่อไปอันนี้แหละอยู่ดีบ่ดีไปคิดค้าขายยาเสพติดถึงว่ายาเสพติดบ่แม่นของเฮาแต่เฮาไปส่งมันก็ผิดกฎหมายแหละท่านผู้ฟังเอาข้ามไปอีก1ประเทศเพื่อหวังอยากได้เงินบางเทื่อเงินตอบแทนมานี่บ่คุ้มค่ากับการที่ยังมีชีวิตที่บ่ได้ไปติดคุกนะท่านผู้ฟังถ้าเฮามีชีวิตที่บ่ไปติดคุกติดตารางนี่เฮาจะมีความสุขกว่าถึงว่าจะทุกข์จะยากแต่ก็ยังมีความสุขแต่มีชีวิตแล้วไปติดคุกย้อนว่าอยากหวังรวยไปค้าขายยาเสพติดนี่และความสุขสิเอามาแต่ใส่ถ้าเพิ่นพิจารณาพิพากษาก็บ่แม่นว่ามื้อ2มื้อบางคนก็เป็นปี2ปี5ปีแล้วเราจะก็ต้องถูกคุกถูกตารางถูกใส่โทษแล้วก็เสียเงินอีกอู้หลายอย่างอนาคตก็จนดับหมด อันนี้เป็นบรรหาที่ยิบยกให้ทุกท่านได้รับฟังในรายการพวกเฮานี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจและเป็นสิ่งหนึ่งอยากสื่อให้ทุกท่านได้รับฟังว่ายาสู้ไปพบพันกับยาเสพติดยาเสพยาฆ่ายาขายยาครอบครองสิ่งที่มันผิดกฎหมายขอให้ห่างไกลจากสิ่งนี้ชีวิตจะมีความสุขหลายกว่าอีกท่านึงฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกับเข้ามามาฟังทานหมอเว้าถึงผลสะท้อนผลอันตรายที่หลายคนมากินน้ำกระท่อมหลายคนมากินน้ำกระท่อมแล้วมันเบิ่งดีขึ้นคือว่าอยู่น้ำมูน้ำกองหลายขึ้นได้อดอยู่อดนอนได้และกินไปแล้วมันคือว่าเทวาโก้แบบอย่างสัมปิเนาะเข้ากับมูได้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นบ่อันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดมื้อนี้เฮามีเรื่องนี้เว้าสู่ฟังจักหน่อยท่านหมอจะลมสู่ฟังว่าการกินน้ำกระท่อมนั้นมีผลสะท้อนต่อผู้กินคือแนวใดฟังเพลงจากทางรายการ

0: À, đêm nhông nhông ngày mốt chiều
1: à, đêm mốt kêu đi là mưa nó em
0: chỉ phao mưa hết nhắng lau bia chứ sư đêm long thong mất gặp bình khòng hào nhông đây
2: ไปไอ้แพงเมื่อเฮือนถอดึกแล้วย่านใด
0: สิฟ้าเมื่อให้หยังก็กำลังมวนๆอยู่โดบ่กินเลยวนหมู่อัว
2: เจ้าเมาหลายแล้วสิขับรถบ่ได้บ้านไก่ย่านใด
0: ไปว่าข่อยเมาสํานี่หว่าสบายข่อยนะ
1: บ่เป็นหยังดอก
0: ข่อยสิขับเอง
1: เชื่อข่อยแล้วนะ
3: ฮะค่อยๆไปแล้วเสียเด้อมาบ่าโดนบ่บาดแน่
2: ค่อยๆเด้ออย่าขับไวหลายค่อยย้าย
0: ต้องย้ายดอกเชื่อค่อยลูด
2: ระวังโอ้ยรถสิต่ำแล้วโอ้ยค่อยบอกแล้วให้พอสิขับบ่ได้ยังบ่ฟังความอยู่เจ็บหลายบ่
0: โอ้ยเจ็บขาเจ็บหัวโอ้ยน้องต่างเป็น
4: เมาแล้วครับดับชีวิตตนเองและคนอื่นด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
5: กินน้ำกระท่อมระวังไข้หลังตายแบบบ่ฮู้สึกตัวจักเห็นเคสคนเจ็บตัวจริงเนาะที่มากดหมอแล้วก็เห็นปัญหาหลายเหลือเกินในช่วงระยะนี้คือคนเจ็บที่มีประวัติในการใช้น้ำกระท่อมและมีปัญหาเรื่องของไข้หลังคือเคสคนเจ็บคนนี้เนาะเบื้องต้นว่ามาพบหมอย้อนมีอาการไข้เจ็บหลังเจ็บเอวน้ำเยี่ยวน้อยเนาะแล้วก็น้ำเยี่ยวเป็นสีน้ำขมวดหรือว่าเป็นสีขุ่นๆเนาะจากที่ได้ทราบประวัติตัวจริงเนาะคนเจ็บผู้นี้ได้ใช้น้ำกระท่อมมาอยู่ที่3ปีกินน้ำกระท่อมมื้อนึงประมาณ5จอกอย่างต่ำแล้วก็กินทุกวันเลยพอมากดทางกายตัวจริงเนาะข้อหลังจีโนเป็นโพสติฟอันที่สำคัญนะพอมาเอ็กซเรย์มาเจอแบบนี้เลยเราสังเกตเห็นเนาะบริเวณอ่างไข่หลังหาท่อไข่หลังที่ไปหาพวกเหี้ยวเนาะมันมีการอุดตันซึ่งอันนี้เนาะมันเกิดจากนิ้วเทศให้น้ำเหี้ยวของเราอยู่ที่อ่างไข่หลังเนาะลงไปหาพวกเหี้ยวบ่ได้แล้วออกมานอกบ่ได้ที่เกิดให้เกิดมีการอ่างและไข่หลังของเราบวมน้ำแล้วก็มีน้ำอ่างเนาะเฮ็ดให้เรามีอาการเจ็บซึ่งกรณีดังกล่าวเนาะถ้ามันเป็นไปเรื่อยๆมันจะให้ไข่หลังของเราบ่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกได้ปกติและไข่หลังของเราตายได้เลยไข่หลังตายที่นี่หมายถึงไข่หลังไส้บ่ได้เลยเนาะก็ถามว่าถ้ากรณีที่กินน้ำกระท่อมแล้วสามารถที่จะให้เป็นนิ่วและให้เกิดปัญหาเหล่านี้ได้หรือบ่อันนี้เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยและเป็นคำถามที่หลายคนเองเถียงกันมาโดยตลอดก็มีหลายคนมักบอกว่ากินน้ำกระท่อมบ่เป็นหยังบ่ได้ที่จะให้เป็นนิ่วหรือบ่ได้ให้ไข้หลังมีปัญหาแต่หมอยังให้เบิ่งนี้นำกันเนาะอันนี้เป็นน้ำกระท่อมที่ถูกกองมาจากผ้าขาวบางถ้าลองคิดนำกันดิ้นบ้างว่าถ้าเรากินเข้าไปเนาะทางกายของเราจะเจออีหยังเมื่อเราเห็นว่าเวลาเฮากองไปแล้วเจอขี้ตุ่มแบบนี้หรือว่ามีอย่างที่มันเละๆแบบนี้ซึ่งอันนี้เนาะมันสามารถที่จะให้เกิดก็เป็นนิ่วได้และนอกจากนั้นเนาะมันยังไปเฮ็ดให้ระบบละลายของเฮาลำไส้ของเฮามีปัญหาอีกเนาะแต่หลายคนก็ยังบอกว่าเอ้ยอันนี้เฮาตองดีแล้วเฮากองดีแล้วบ่สามารถที่จะไปทำลายไข่หลังได้อันนี้เข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงเลยเนาะเพราะนิ่วที่เกิดจากไข่หลังเนาะมันมีกลไกนึงที่น่าสนใจหลายเพราะว่าในน้ำกระท่อมเนาะมันมีเมทาจินินก็มีเซเว่นไฮดรอกไซด์เมทาจินินซึ่งสาร2ตัวเนาะมันเจ็ดให้ร่างกายของเฮาขาดน้ำก็คือมันจะไปขับน้ำออกจากห่างกายของเฮาเฮ็ดให้ห่างกายของเฮาขาดน้ำแล้วเฮ็ดให้น้ำเยื่อของเฮาเหนียวเข้าคุ้นเข้าเมื่อเหนียวเข้าคุ้นเข้าเนาะแฮ่ธาตุแล้วก็เกิดแฮ่เซฟไลแคลเซียมแมกนีเซียมหรือธาตุอื่นๆที่อยู่ในน้ำเยื่อของเฮาจะเกาะกันเป็นตะกอนและนั่นแหละเนาะมันจะก่อให้เกิดเป็นนิ่วหรือเป็นอุดตันแบบนี้เฮาจะกองดีปานใดก็แล้วแต่เนาะมันก็สามารถจะก่อให้เกิดเป็นนิ่วได้นอกจากนี้นอกการกินน้ำกระท่อมยังส่งผลอื่นตามมาอีกคือการกินน้ำกระท่อมเนาะบ่ต้านหยังกับการกินยาเสพติดเลยก็มีหลายคนเนาะมาบอกว่ากินแล้วบ่ติดแต่ว่าสาวบ่ได้กินมาเป็นปี2ปีแล้วและส่วนอันนี้เฮาจะสังเกตเห็นเนาะคนที่กินมาเรื่อยๆเป็นปี2ปีมักจะมีปัญหาสุขภาพตามมาแล้วเช่นว่ามีปัญหานอนบ่หลับคันตามตนตัวหงุดหงิดง่ายใจให้หรือว่ามีปัญหาเรื่องของไข้หลังหรือลำไส้เนาะและในกรณีนึงที่น่าสนใจและอันตรายหลายก็คือการที่ติดและสาวบ่ได้คือเกิดจากการที่เฮาเองกินเข้าไปก็คือการเสพยาเสพติดเนื่องจากว่าอยู่ในน้ำกระท่อมเนาะมีการผสมยาที่เป็นกลุ่มของโอปิออยด์หรือว่าเป็นอนุพันธ์ของฟินเช่นว่าจะเป็นยาแก้ไอแล้วก็ยาแก้ปวดซึ่งมันจะให้เฮาเองติดและสาวบ่ได้อยากกินตลอดถ้าบ่ได้กินก็หงุดหงิดเป็นอาการต่างๆตามมาก็คือการวิดวอลเนาะหมอต้องเป็นห่วงเป็นใหญ่ลูกหลานเด็กน้อยบ้านเฮาจะให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ห่างไกลจากสิ่งเสพติดแบบนี้เพราะอย่าลืมเมื่อถ้าเมื่อนึงเฮาเป็นแห้งขึ้นมาไอ้เหลือเนาะต่อยเฮามีเงินหลายๆมีหมอเก่งๆมีหมอดีๆใหญ่ดีกับผู้ใดสามารถช่วยเฮาได
6: ้ทั้งหมดนั้นแม่นท่านหมอได้เว้าสู่ทุกท่านได้ฟังว่าการดื่มน้ํากระท่อมนั้นมันบ่มีผลดีเฮ็ดให้เสียคนเฮ็ดให้เสียสุขภาพเฮ็ดให้เสียเงินเฮ็ดให้เสียความรู้สึกดีๆต่อครอบครัวของท่านเองขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการหลุดพรจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้อดิศักดิ์ดำเนินรายการผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วย เรื่องบัดซี่พวกเขาจะยิบยกมาให้ทุกท่านได้ฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เพื่อเป็นคำเตือนคำแนะนำเป็นคำบอกสอนกล่าวกันต่อปัญหายาเสพติดภัยพัวพันผู้นั้นถูกยากแท้ๆถ้าบ่อยากมีปัญหาการยาสุไปพัวพันห่างไกลมันเท่าไหร่ยิ่งเป็นการดีโอกาสหน้าพบกันใหม่สบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวโดยการชี้นำของคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคและสมาคมนักประพันธ์ลาวภูมิใจเสนอละครวิทยุที่ส่องแสงให้เห็นคุณประโยชน์ของไฟฟ้าในเรื่องแสงสว่างกลางใจจากบทประพันธ์ของวิไลพรวงศ์พจันทร์สนับสนุนโดยคณะพัฒนาชนบทและลึกล่างความทุกข์ยากให้เสียงแสดงโดยคณะละครเสียงแคนลาวไฟฟ้าเป็นพลังงานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฉะนั้นการขยายตะข่ายไฟฟ้าจากตัวเมืองสู่ชนบทแม้นมีความหมายสำคัญในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติไฟฟ้านอกจากให้แสงสว่างแล้วยังจะช่วยให้ประชาชนอยู่ชนบทมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพัฒนาตนเองให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากได้นั่นคือที่มาของละครวิทยุเรื่องแสงสว่างกลางใจ
1: สูบบ่แม่นสูรถอีหยังนะคะแค่เป็นเกี่ยวเป็นเกี่ยวขุดดินก็ได้แน่เพราะสิขุดจังหยังอ่ะนะฮะ
2: ได้สิฮู้มามึงก็ถามเพิ่นเบิ่งซั่นตั่ว
0: เออพากันอย่าบอกเด้อลูกหลานเด้อสิสุภากันเข้าไปใกล้ได้เบิ่งอยู่ไกลๆพี่ก็เห็นเบิ่งนุ่งหมอหน่อยนี่ส่งก็บ่นุ่งนี่ฮะน้องไผนี่ไปนุ่งส่งให้น้องได้ไป
1: น้องเลี้ยนแล้วนะส่งก็บ่นุ่งบ่เบิ่งนะหมู่เสยเอาพอที่ขุดดินเด่นอย่างนี้นะ
0: เออขุดดินนี่วะพวกอาว่าจะขุดฝังเสาไฟฟ้าไหนเอาไฟเข้าบ้านนี่แหละโตไปก็สิได้มีไฟฟ้าใช้ค่ำมาก็สิมีแสงสว่างแจ้งจังปางบ่ได้ดำมืดขึ้นตะกี้ไ
3: หนเลมาส่งไปนุ่งให้น้องในไว้พากันมาถ่าเบิ่งเฮือนเฮาพี่เป็นหยังจักหน่อยเพิ่นจะขุดมาฮอดหน้าเฮือนเฮาแล้วมาพาน้องมาไว
0: ้ดีตัวเห็นบ่นะ
4: ไ
0: หนเห็นบ่เสียวเฮือนนั้นมีผู้สาวได
4: ้ใส่
0: เห็นบ่แล้วเอิ้นมาใส่น้องเราเมื่อกี้นี่นะ
4: โอ้ยได้ยินเสียงผู้สาวบ่ได้น้องหมอนี่หูตั้งโลด
0: โอ้ยตัวก็ได้เนาะซั่นสิว่าผู้บ่าวว่าซั่นน่ะตัวงามบ่สาวเมื่อกี้นี่
4: จักแล้วยังบ่เห็นหน้าเห็นตาซ้ําจักเป็นผู้จังได๋บางเรือบ่มันดังวิกบ่จัก
0: ว้าวไปตัวก็ได้บ่ให้เขาดังปีกนั้นแน่นี่คันผู้งามแล้วอย่าสุมัญญาตเฮาเด้อส
4: ิบ่คุณตัวตกกันย่างไปหาเราแล้วแม่คุมตกไปถือหน้าเงินเราผู้ดีได้หั่น
0: อือ
4: ถือบ่อนต้นกล้วยซ้ําบ่จักต้นเผาหั่นก็สิได้ตัด
0: อือ
4: มันบ่ดีถือแล้วสายไฟได้หั่น
0: แม่นแท้ๆเนาะ
4: เออ
0: โอ้ยหวังว่าสิบ่มีปัญหาคืออยู่บ้านอื่น
4: ฮะแล
0: เสื้อสิตัดต้นเผาบ่ตู้นั้นได้หั่นน่ะบ่มันง่ายๆเด้เกือบถือผ้าคอเราอีกบ
4: ่คนเฮามันก็เป็นแบบนี้แหละเพิ่นปลูกมาใหญ่แล้วไผก็บ่อยากให้ตัดดอก
0: แม่
4: คันบ่จําเป็นอีหลีพวกเฮาบ่ต้องตัดของเพิ่นดอกเนาะ
0: แม่น
5: พ่อต้นผ้าเฮาหั่นสิได้ตัดใดมันถูกแล้วสายไฟเพิ่น
6: ฮะว่าจังได๋ก็บักใดสิมากล้าตัดต้นผ้าพ่อชั่วสิปลูกใหญ่ได้กินหมากซํานี่มันบ่แม่นน้อยปีได้สิบอกให้มาตัดนะแม่คันบ่ยังถูกผ้าคอ
5: เจ้าก็จะเฝ้าให้หลายดูฟังเหตุฟังผลแดบ่แม่นแต่เฮือนเฮาเฮือนอื่นเพิ่นก็ถือคือกันก็เดี๋ยวว่านายบ้านเพิ่นลุล่วงหมดแล้วหั่นเด้พนักงานไฟฟ้าเพิ่นมาหั่นเด
0: ้คือว่าจะสิลุง
6: บ่ได้บ่ต้องมาเว้าแนวใดลุงก็บ่ให้ตัดเอาเว้นไปทางอื่นก็ได้ตัวเจาะจงหยังแต่ต้นผ้าลุงนี
5: ่อีพ่อก็ได้บ่คือบ้านคือเมืองเพิ่นหลายคันเพิ่นเอาเว้นไปทางอื่นเฮือนเฮาสิได้ใส่ซั่นบ่เฮือนอื่นเพิ่นใต้ไฟหุงเจือนเถือนหมดแล้วเฮือนโตก็สิได้ดำมืดอยู่คือเก่าซั่นวะ
6: มืดมันก็สิเป็นอีหยังอยู่มาแต่น้อยจนเฒ่าบ่มีไฟฟ้าบ่เห็นว่าสิตายต้นผ้าเป็นหมากลายปานนั้นสิตัดได้จังได๋บ่ว่าแต่ต้นผ้าและต้นกล้วยก็ยังบ่ให้ตัดเดี๋ยวนี
5: ้คนบ่คือบ้านคือเมืองเพิ่นเจ้านี่เป็นแนวนี้สิพัฒนานำบ้านนำเมืองเพิ่นได้แนวใด
6: พัฒนาบ่พัฒนากูก็เลี้ยงสู่มาแต่น้อยจนใหญ่แหละจนเป็นแสเป็นสาวล่ะ
5: สาวอย่าเว้าอายเพิ่นเซ่มังการแม่นมึงเฮาหยังเกาะเข้ามารดอายมันบ่กัดดอกมันเฮาซื่อๆนี่ล่ะ
0: แท้วะโอ้ยไอ้แข็งกูถือกับหมาเห็นอยู่ใส่เฮารดหมานี่ก็ได้สบายดีน้องพ่อเพิ่นอยู่บ่ฮะ
5: จักเพิ่นไปทางใดบ่ล่ะแต่เซาพุ่น
0: โอ้
5: อ้ายมีเวียงนําเพิ่นบ
0: ่คันสิว่ามีก็ว่าแม่นแต่อ้ายว่าลมกับน้องนี่ดีกว่าเด้
5: ลมเรื่องอย่างไอเพชเรื่องตัดต้นเผาหันวะ
0: เรื่องนี้ก็มีส่วนแต่ไอ้ว่าเรื่องของหัวใจนี่สำคัญกว่าไหนไอ้สงสัยว่าหัวใจไอ้นี่มันเหี่ยอยู่แถวนี่บ่ฮู้ว่าน้องพอเห็นบ่เนาะ
5: ไอ้บ่าวไฟฟ้าคือสิปากหวานแบบนี้ทุกคนเนาะสงสัยหวานขล้มให้ผู้สาวองค์หักมาหลายบ้านแล้วบ่จ้า
0: โอ้ยกระบูปานนั่นดอกก็คือว่าไอ้อยากให้น้องอ่ะลมมันน้ำพอน้องอ่ะนะให้เพิ่นเข้าใจคันแม่นเพิ่นว่าให้ตัดต้นผ้าไว้พวกไอ้ก็สิได้ดึงสายไฟแล้วไว้เพื่อน้องก็จะได้ใช้ไฟฟ้าไว้ได
5: ้น้องเข้าใจน้องเฮงอยากใช้ไฟฟ้าไวๆสิได้ซื้อโทรภาพมาเบิ่งคือบ้านอื่นเพิ่น
0: เออบ่แม่นตั้งแต่โทนั้นใดเพื่อนน้องนี่เอาไฟเข้าแล้วหันไอ้ว่าให้น้องตั้งห้านขายเครื่องดีบ่ซื้อตู้เย็นตู้แช่มาใส่แล้วก็แช่เครื่องดื่มเย็นๆขายไอ้ว่าต้องได้ขายดีแน่นอนได้เพราะว่าอยู่แถวนี้นี่ยังบ่มีไผเฮ็ดห้านแบบนี้เลยแม้นแต่หม้อไฟนี่ก็ยังได้เอาไปซากอยู่บ้านอื่นเห็นบ
5: ่แน่ว่าบ้านน้องบ่มีไฟฟ้ามันก็จําเป็นไอ้คือบ่ดึงไฟฟ้ามาตั้งแต่กี้ซะนะ
0: โอ้ยก็คือว่าแล้วสิดึงไฟฟ้าเข้าแต่ละบ้านมันบ่แม่นเรื่องง่ายปานใดๆน้องเอ้ยต้องใช้ทุนยังลงหลายใครเป็นบ้านน้อยสาว30หลังคาเฮือนมันก็บ่คุ้มค่าก็ย้อนในนั้นแล้วภาครัฐเฮาเพิ่นจึงอยากให้เต้าโฮมบ้านน้อยเป็นบ้านใหญ่เพื่อความสะดวกในการพัฒนานะ
5: เออแม่นความอ้ายเด้เนาะ
0: คือว่าจังซี่ต่อไปนี่ๆอ้ายว่ามันก็สิบ่เป็นแนวนั้นอีกแล้วอ้ายว่านอกจากว่าเฮ็ดห้านขายเครื่องแล้วนะน้องก็เฮ็ดรับซากหม้อไฟพร้อมอีกต่อไปก็อาจจะซื้อตู้น้ำก้อนมาเฮ็ดน้ำก้อนขายอยู่เขตนี้ตื้มเพื่อนน้องเนี่ยไอ้ว่าเหมาะสมที่สุดใดเพราะว่าเขตนี้ก็เป็นเขตยุทธสุมที่เพิ่นจะเต้าโฮมบ้านน้อยให้เป็นบ้านใหญ่มีไฟฟ้าแล้วมันก็จะมีน้ำประปาหนทางเที่ยวสะดวกสบายพร้อมได้น้อง
5: ที่ไอ้ว่ามามันก็อยู่ในความใฝ่ฝันของน้องมาแต่ดนแล้วแต่ว่าสาวบ้านนอกคือน้องสิมีปัญญาใส่เอาเงินมาลงทุนมันเป็นไปบ่ได้ดอกไอ
0: ้น้องอย่าว่าแบบนั้นแม่ทุกสิ่งทุกอย่างมีความเป็นไปได้ทางนั้นไหนเราต้องเริ่มแต่น้อยไปหาใหญ
5: ่แม่นแต่ว่าจุดเริ่มต้นก็ยังเบิ่งบ่เห็นแม้นแต่สิปลูกหั่นก็ยังนึกบ่ออกว่าสิเฮ็ดจังใดซื้อตู้เย็นตู้แช่แห้งคิดบ่ออกว่าสิเอาเงินมาแต่สายอ้ายเอ้ย
0: คืออ้ายเว้าหั่นล่ะวอนเอ้ยต้องเริ่มแต่น้อยไปหาใหญ่มีไฟฟ้าใช้แล้วมันสะดวกสบายหลายอย่างก็สามารถสร้างเศรษฐกิจครอบครัวได้ต่อไปหันส่วนพ่อน้องตั้งห้องสี่กันยังได้ไหนไอ้ว่า
5: เว้าไปไอ้เพชรก็ได้มันเป็นไปบ่ได้ดอกอ้าย
0: เอาในนี้ซักไอ้ว่าคันว่าน้องมุ่งมั่นแท้ๆนะอาสิซวยซอกทุนให้แต่มีข้อแม่ใด
5: ข้อแม่แนวใดไอ้เพชรไอ้เว้ามาโลด
0: ก็คือว่าจังซี่ก็บ่มีหยังหลายดอกเพียงแต่ว่าน้องหันต้องให้สัญญาใดสัญญาว่าค่าดองสิบ่ขึ้นเท่านั้นล่ะ
5: อุ๊ยไอ้เพชรก็ได้ว้าวเป็นตาอายลาย
0: โอ้ยกระจักแล้วได้ยินหลายคนว่าบ่ได้น้ำประปาไหลไฟสว่างหนทางดีแล้วค่าดอกก็ขึ้นว่าซั่นใด
7: เออนี่ลุงแดงสลบประธานที่เพิ่นสิตัดผ่านมาทางนี้ได้นี่คือสิถึกหน้าเจ้าหลายเติบอยู่เลย
6: ตัดไปทางอื่นก็บ่ได้ว่าเป็นหยังจึงค่อยเล็งมาใส่หน้าข่อย
7: มันบ่แม่นเล็งมาใส่แต่หน้าเจ้าหน้าคนอื่นก็ถือคือกันหน้าข่อยก็ถือสลประทานผ่านหน้าเฮามันก็ดีตัวสิได้มีน้ําเฮ็ดนาสะดวกสบายเฮ็ดสองฤดูทั้งหน้าปีหน้าแซงเฮ็ดสวนมากทั่วมากแตงตื้มอีกรายได้เฮาก็สิเพิ่มอีกซั่นตัว
8: แม่นหั่นล่ะคนละดีใจเอาแท้เอาว่าสิได้เห็นบ้านเฮาเมืองเฮาพัฒนานําเพิ่นคนละจื้อคําเว้าเอาสมเพชว่าที่ลูกเขยเจ้าหันละลุงแดง
6: แม่นไผว่าที่ลูกเขยข่อยแม่สี
7: เว้าไปโลโลเลเด้เจ้าหั่นน่ะ
8: บ่แม่นซั่นบ่บ่อยากได้ว่าลูกเขยไฟฟ้าน่ะคันบ่อยากได้ขอปล่อยลูกสาวค่อยใส่ได
7: ้เว้าไปโทษทีบเจ้าก็ได้เว้าแล้วว่าสิปล่อยลูกสาวใส่ปานงัวปานควาย
8: ข่อยก็เว้ายอกลุงแดงซื่อๆนี่ล่ะลูกสาวข่อยค่อยแพงคือแก่นตานี่ข่อยจื้อคําเอาเพชเราเว้าคันมีไฟฟ้าแล้วแนวอื่นก็มีตามมาแม่นแท้ๆสลับประธานก็กำลังสิมี
6: สลับประธานมันสิเกี่ยวหยังกับไฟฟ้าแม่สีสลับประธานมันแม่นคลองน้ำไฟฟ้ามันเป็นสายอยู่ถึงพุ่น
8: โอ้ยลุงแดงก็ได้เนาะแม่นจะบ่ฮู้วะหรือว่าฮู้แล้วตาพะโลสิมีน้ำไหลเข้าของสลับประธานมันก็ต้องมีจากดูดน้ำจากดูดน้ำก็ต้องใส่ไฟฟ้าซั่นล่ะบ่
7: จ้าก็ฮู้เรื่องฮู้ราวนําเพิ่นอยู่เนาะคิดว่าเป็นแต่เขี้ยวมากหั่นซั่นดอก
8: บ่ะอย่าประมาทให้บ้านนอกได้เห็นว่าก็ได้เออนี่ลุงแดง
6: แม่นหยัง
8: อย่าว่าซั่นว่าซี่เถาะเจ้าก็อย่าเฝ้าไปคัดไปข้องเพิ่นหลายเขาว่าสิตัดต้นทาวออกทางแล้วสายไฟฟ้าเจ้าก็บ่อยากให้เขาตัดเห็นบ่ล่ะเดี๋ยวนี้เป็นจังไดลูกสาวเจ้าตั้งห้านขายเครื่องมีฮอดตู้เย็นตู้เซซากหม้อไฟอีกมีรายได้ทุกมือคันบ่มีไฟฟ้าสิเป็นแนวนี้บ่สุรประธานก็คือกันนี่ล่ะ
6: มันบ่แม่นข่อยคัดของบ้านเมืองเพิ่นเฮ็ดข่อยก็เฮ็ดนําบ้านนําเมืองเพิ่นมีเหตุมีผลไผสิคัดของ
8: เออว่าซั่นก็ใครเด้เออนี่ลุงแดงได้ยินว่าสิตั้งโรงสีซั่นบ่ดีได้เขตนี้ยังบ่ทันมีไผมีโรงสีเถื่อ
6: ก็คิดไปซะล่ะเถื่อมีทุนมีฮ้อนก็สิลองเบิ่งเพื่อลูกเพื่อหลานต่อไปหั่นล่ะ
8: เจ้ามันบ่ยากดอกได้ลูกเขยไฟฟ้าแล้วแฮงง่ายตั้งโรงสีเอาไฟเข้าก็สบาย
6: อย่าเฝ้าเว้าทอแม่สีเอ้ยจักเขาสิฮักลูกสาวเฮาแท้หรือบ่
8: สิบ่ฮักจังได๋คันบ่ฮักเขาสิลงทุนลงฮ้อนปานนั้นบ่ค่อยว่าเจ้าก็หาเอาแม่เด็กน้อยใหม่ซะแม่เด็กน้อยก็ตายไปหลายปีแล้วดิ
6: โอ้ก็คิดอยู่ข่อยก็ได
7: ้เออแม่นได้เบิ่งคักๆแล้วลุงแดนก็ยังเจ้าสู้นุ่มแน่นอยู่ได้เนาะ
9: เฮาคิดว่าสิคอยโอ้ลมลุงแดงให้เราเข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่เพิ่นจะเฮ็ดสุรประธานผ่านนาลาวแต่ว่าเมียเฮาเสือกฝอยแทนเฮาบ่คิดว่าลาวสิเว้าเป็นปานนี้สมเป็นเมียนายบ้านแท้ๆล่ะ

0: แม่เงินผู้ใดเฮ็ดหยังคือว่าเปิดเพลงดังขับบ้านขับเมืองแท้บ่อนเอ้ย
1: สิเฮือนผู้ใดก็เฮือนป้าแพงน่ะเฮือนเฮานี่ล่ะเพิ่นซื้อซีดีซื้อลำโพงมาเพิ่นก็พากันลองบ่แม่นลองละล่าได้ล่างพร้อมได้หั่นบ่แม่นหมดเป็ดเป็น2ตัวแล้ววะ
0: โอ้เดี๋ยวนี้บ้านเฮาคือว่าคึกคักกว่าแต่ก่อนเลยเนาะแต่ข้าวบ่มีไฟฟ้าคือว่ามิดอิ่มชิมอยู่เดี๋ยวนี้หลายเฮือนก็มีโทรภาพมีเครื่องดินที่ดีมีลำโพงเปิดม่วนซื่นอยู่เรื่อยๆแสดงว่าชีวิตการเป็นอยู่บ้านเฮาเนี่ยมันดีขึ้นหลายเลยได้เนาะ
1: ก็แม่นหั่นล่ะพ่อเอ้ยเดี๋ยวนี้บ้านเฮาชนรับประทานก็มีไทบ้านเฮาได้เฮ็ดทั้งนาปีนาแซงบางครอบครัวก็เฮ็ดสวนผักมากทั่วมากแต่งพร้อมส่งไปขายอยู่ในเมืองมีรายได้เพิ่มก็มีเงินซื้อนั่นซื้อนี่มีแต่ครอบครัวใดขี้ข้านหั่นละที่ยังบ่มีคือเพิ่นไอ้สมเพชรกับหมู่ลาวมาได้หั่นพอ
0: เออมาก็มาตัวสิว่าหยังพอดีล่ะมื้อนี้พ่อชวนในบ้านกับเมียเพิ่นมากินข้าวแลงเฮือนเฮาส่วนไอ้หนุ่มไฟฟ้า2คนนั่นมากินนํากันเลยพ่อสิไปเอาไก่น้ำแม่พรกันเด้อบอกเราจับไว้2ตัวเราเลี้ยงเป็นห้อยพุ่นได้หั่นแม่เฒ่าหั่นน่ะ
2: เออสบายดี
3: สบายดีลุงเป็นแนวใดอยู่ดีมีแรงอยู่บ
0: ่คอยอยู่ตามสบายแล้วเด้อลุงสิไปในบ้านก่อน
3: เจ้าๆๆเออเสียเพชรมื้อนี้คือแปลกเว้ย
2: อันไ
3: หนมาบักการมันคือบ่เฮาโตนอนเซยบ่สนใจเลย
2: อู้มันลึ่งแล้วเสียเอ้ย
3: มันลึ่งบ่หรือว่ามันขี้ข้านเฮา เป็นเท่าใดน้องแม่เสียวขายดีอยู่บ
1: ่พอได้ขายอยู่เอาเบียร์เย็นๆแก้เมื่อยจะแก้วบ่อายคําดี
3: อย่าเฝ้าก่อนขอเป็นน้ําเย็นๆคือสิดีกว่าอ้ายใครเอาเองก็ได้ดอกน้องขายเครื่องให้เพิ่นโลดเสียเพชรเอาบ่น้ําเย็นนะ
2: โอ้ยเอาละบ่เอาเลยลืมจ่ายเงินเพิ่นพร้อมเด้อ
3: ปะโถได้ยินบ่แม่เสี่ยวแฟนน้องเราเลยเลี้ยงธุรกิจขนาดใดเอาน้ําให้มันกินแท้ๆมันยังบ่หายใจอีก
1: เราเว้าหยอกซื่อๆนี่ล่ะ
3: โอ้ย
2: เอ้าเป็นหยังวนแม่ยังล่ะเป็นหยังล่ะ
1: ไฟสอดนะอ้ายเสียงแตกตับโอ้ยตกใจหมดน้องเอาหม้อไฟฟ้าจื่นลูกซิ้นให้เด็กน้อยทุกมื้อก็คือบ่เป็นหยังมื้อนี้ละว่าซอดอยู่ปากเสียบหั่น
2: โอ้ยน้องเอาปากเสียบก็มันบ่ไปเสียบหั่นน่ะก็สมพอดอกปากเสียบอันนี้มันบ่ได้เรื่องมันสายน้อยๆน้องก็เบิ่งดูเอามาเสียบหม้อไฟฟ้าบ่ได้ใดกระแสมันสูงสายมันฮ้อนแล้วมันก็มัดกันซะตัวเบิ่งดูนี่สายไฟนี่บ่ดึงออกเบิดก็เลยปะอยู่ยังก็อยู่เห็นบอกแบบนี้มันอันตรายเด
1: ้สิเฮ็ดจังได๋แนวน้องบ่ฮู้น้องเห็นมันเป็นปากเสียบน้องก็เอามาใส่รถแล้วดีแต่เป็นตอนพวกอ้ายอยู่ข้าน้องอยู่ผู้เดียวบ่ฮู้สิเฮ็ดจังได
3: มีแฟนเป็นหนุ่มไฟฟ้าให้สายไฟซอดแบบนี้มันก็เสียฟอร์มหมดแล้วแม่เสียวเอ้ยไฟฟ้ามันบ่แม่นแต่ประโยชน์ใดใส่บ่ถือวิธีมันก็ให้โทษคือกันซอดไม้เงินไม้ซานได้ไดฉะนั้นต้องให้ระมัดระวังโดยเฉพาะแม่นปักเสียบนี่แหละบางคนบ่จักเสียบหยังต่อเสียบหยังสายไฟน้อยมันฮ้อนมันก็ไหม้ซั่นตัว
2: เฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วอย่าอธิบายหลายตัวนะเฮาต่อปักเสียบนี่ให้มันได้มาตรฐานไว้อยู่บ่นี่ต่อไปนี่บ่มีซอดอีกแล้วเออเป็นจังได๋บ่น้ํามันบ่ได้ฟงใส่น้องปะล่ะ
1: บ่บ่เป็นหยังดอกน้องตกใจซื่อความจริงแล้วภายหลังที่ติดตั้งไฟฟ้าเข้าเฮือนให้จละครอบครัววิชาการไฟฟ้าเพิ่นก็อธิบายวิธีการนําใช้ให้แล้วแต่ย้อนน้องถือเบาซื่อๆ
2: เอาต่อไปนี้ก็ควรมีสติได้น้องเอ้ยสําคัญการนําใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวันนี่ต้องได้ระมัดระวังก็คือคําดีว่ามานั่นแหละ
0: ต้มไก่มื้อนี้แซ่บหลายพวกเจ้าว่าบ่มันจะต้มใส่หยังลุงแดงโอ้ยข่อยบ่ได้ต้มลูกสาวกับ2หนุ่มนี่เด้พากันเฮ็ด
4: เจ้าก็สร้างถามเนาะต้มสิต้มใส่หยังคันบ่ต้มใส่หม้อแม่นบ
0: ่สร้างหม้อภาษี
1: ภาษีเจ้าก็สร้างว่าเนาะเกือบคําเข้าพลุงลุดออกจากปากไก่นี่เฮาต้มสบายบักขามอ่อนพลุง
0: ก็สมพอมันแซ่บ2หนุ่มไฟฟ้าคือว่านังบ่ปากบ่ติ่งบ่ต้องอายได้เป็นกันเองโลดเดอร์หลานเด้อ
4: สิเป็นเคยใหม่มันก็อายหั่นแหละเนาะเออป้าขอถามเด้ไผสิมาบ้านนอกก็สร้างเถาะแม่ป้าอยากฮู้คือว่าไฟฟ้านี่เอามาแต่ใส่เกาะ
0: โอ้ยแม่สีก็ได้ถามแน่บ่ถามไฟฟ้าก็เอามาแต่เครื่องไฟฟ้าซั่นตัวเจ้าเคยเห็นบ่เครื่องไฟฟ้า
4: ก็บ่แล้วจักว่าเป็นรูปห่างแนวใดเคยได้ยินแต่เพิ่นเว้าอยู่วิทยุหั่นล่ะเพิ่นข่าวว่าสร้างเครื่องไฟฟ้าอยู่บ่นั่นบ่นี่น้ำเทิน2น้ำงืม3อยู่ใส่บุร่าฟังกับบ่ฮู้เรื่องนําเพิ่นดอก
2: คือว่าในนี้นะป้าพอลุงเว้ามาหันนั่นก็ถูกแล้วไฟฟ้าไม่ได้มาจากการสร้างเครื่องไฟฟ้าซึ่งอยู่บ้านเฮานี่ส่วนใหญ่ก็แม่นเครื่องไฟฟ้าน้ําตกประเทศเฮานี่ถือว่าอุดมสมบูรณ์ได้มีแม่น้ําลําเซหลายแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่ดีในการสร้างเครื่องไฟฟ้าน้ําตกนี่นะ
3: แม่นแล้วรัฐบาลเฮาเพิ่นได้มีแผนการจะสร้างเครื่องไฟฟ้าน้ําตกได้หลายเลยหลายกว่า60แห่งคนใดในอนาคตน่ะ
4: โอ้หลายกว่า60แห่งเพิ่นคือสร้างหลายแท้สิเอาไปใช้อยู่ไสหลายปานนั้น
0: ก็ใช้อยู่ประเทศเฮานี่ล่ะบ้านเฮาเมืองเฮากําลังพัฒนาจักน้อยก็สิมีโรงจักโรงงานอันนั้นอันนี้เกิดขึ้นโรงจักโรงงานก็ต้องได้ใช้ไฟฟ้าในการผลิตคันว่ามันเหลือใช้ก็แม่นส่งขายออกต่างประเทศซั่นตัวแม่นบ่ล่ะ
5: สิมีแต่พากันเว้าแหละเด้อกินน้ำแหน่ต้มไก่หั่นน่ะอยู่หมอกะยังอยู่ได้กินไปน้ําล้มกันไปน้ําเออเอาดองยาอีพุระจอกเนาะย่างขาเดียวบ่ได้เด้อเด้อๆเอาก่อนเด้อ
2: คัดสิเว้าแท้ผู้ลุงในบ้านเว้ามาหันกระถึกแล้วเว้าเรื่องพลังงานไฟฟ้านี่มันมีความต้องการหลายบ่ว่าอยู่ประเทศเฮาและกับบ่อนอื่นๆโรงจักรโรงงานต่างๆบ่ว่าน้อยหรือใหญ่ก็แม่นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งนั้นเด
3: ้ประเทศเฮาถือว่ามีเงื่อนไขดีได้มีแม่น้ําลําเซหลายเหมาะแก่การสร้างเครื่องไฟฟ้าน้ําตกแต่ว่าเพื่อให้มีน้ําเพียงพอในการผลิตไฟฟ้าพวกเฮาก็ต้องได้รักษาแหล่งน้ําช่วยกันคือการบ่ตัดไม้ทําลายป่าเช่นว่าการทางป่าเฮ็ดให้แบบเลื่อนลอยหรือว่าอื่นๆอีกเพิ่นสิสร้างเครื่องหลายๆก็เพื่อจะผลิตไฟฟ้าส่งออกขายต่างประเทศพุ่นใดเฮ็ดให้ประเทศเฮากลายเป็นหม้อไฟของอาเซียนใด
4: หม้อไฟมันเกี่ยวหยังกับไฟฟ้าก็เดี๋ยวว่าหม้อไฟเอาไว้ใส่รถบ่แม่นวะ
0: เจ้าก็ได้เนาะความหมายว่าเป็นหม้อไฟเป็นบ่อนผลิตพลังงานเจ้าเข้าใจบ
2: ่แม่นแล้วหมายความว่าประเทศเฮานี่เป็นบ่อนผลิตพลังงานไฟฟ้าก็ส่งให้บรรดาประเทศที่อยู่อ้อมข้างพวกเฮานี้ก็คือกับหม้อไฟใส่รถขึ้นไปป้าว่านั่นแหละประเทศอื่นก็เป็นรถประเทศเฮานี่ก็เป็นหม้อไฟซั่นนะ
4: โอ้ป้าเข้าใจแล้วมื้อนี้จังแม่นโชคดีแท้ๆได้กินต้มไก่แซ่บๆแล้วยังฮู้เวียกบ้านการเมืองนําอีกเออนี่ลุงแดงเย็นฮอดใส่แล้วเล่าบ่งยาเจ้าหันบ่ฮอดลั่นเคยข้อยป่านนี้วะเอามาพี่สิเย็นให้มืออ่อนอยู่ได้นี
6: ่อันผู้ใดมาน้ําหลางกะสีน้ําหลางเด้อบ่มันสิมาตัดคิวแล้วสิบอกให้เด้อข้อยเอาเรื่องเจ้าได้อีตานี่นะฮะ
7: ไปฝ้าไปสวนให้ข่อยสีก่อนบ่ได้วะเจ้าก็ได้เข้าข่อยเป่าหน่อยๆเป่าเดียวหนึ่งของเจ้าตีตั้งว่า2เป่า3เป่าหุ่น
6: 3 4เป่าก็บ่เกี่ยวเด้อไผมาก่อนก็สีก่อนเด้อสิบอกให้เด้อ
5: บ่ต้องเถียงกันดอกสิได้สีหมดทุกคนหั่นล่ะไผมาก่อนก็สีให้ก่อนมาลุ้นก็สีให้ลุ้นตามลําดับหั่นล่ะ
6: ถูกต้องที่สุดแล้วพลุงเอ้ยเออเบิ่งพลุงคือว่ามีความสุขแท้เนาะมึงดูยิ้มเปื่อยเปื่อยอยู่ไอ้พลุงนี่ก็ได้ก็คือว่าหั่นแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นเป็นเฒ่าแก่ห้องสีแล้วเด้
5: แต่ว่าแม่นเฒ่าแก่อายุ
6: สวยกับอึดบ่อยากลูกชายก็สวยตีนสวยมือได้แล้วเข้าเปลี่ยนห้ําก็มีแม่ป้าพรมาเอาไปเกลือเป็ดเกลือไก่โอ้ยสงสัยว่าสิได้กินดอกพลุงคนดอกหลานสาวบ่จักแล้ว
5: อย่าเว้าหลายไสนี่บ่เข้าเจ้าหั่นน่ะนับตั้งแต่มีไฟฟ้าเข้าฮอดบ้านเฮาส่วนรัฐประทานก็มีบ้านเฮาแต่ก่อนเนี่ยมีแต่ 3-40 หลังคาเฮือนย้ายกันห่างกันอยู่เดี๋ยวนี้กลายเป็นบ้านใหญ่ห้อยกว่าหลังคาเฮือนแล้วเด้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนก็นับมือนับดีขึ้นบางคนก็มีรถไถนาบางคนก็มีรถกระบะแก่ผลผลิตไปขายเฮาคิดว่าถ้าบ้านเฮาตั้งตลาดขึ้นคือสิดีเนาะ
1: นับตั้งแต่เฮาฮู้จักไอ้เพชรก็เป็นเวลา 3-4 ปีแล้วบางเทื่อ 3-4 เดือนแล้วจึงมาเทื่อหนึ่งย้อนหน้าที่เวียกงานเฮาเข้าใจดีเราบอกว่า ออกพรรษาปีนี้สิเอาพ่อแม่เฒ่าแก่มาขอแต่ป่านนี้ก็ยังมีจิลีอยู่หรือว่าไปเฮ็ดเวียกบ่อนอื่นพบคนใหม่แล้วเขาก็ลืมเฮา
0: เบิ้นเบิ้นเอ้ยลูกเป็นยังบ่สบายวะ
1: บ่เฮาบ่เป็นหยังดอกพ่อเฮาเจ็บหัวหน่อยนึงจักหน่อยก็สิเซาดอก
0: ลูกเอ้ยพ่อฮู้ว่าลูกคิดหยังอยู่บ่ต้องไปคิดน้ําเขาหลายดอกถ้าตัดใจได้ก็ตัดใจซะเฮาเป็นเพียงสาวบ้านนอกคนหนึ่งเขาเป็นหนุ่มไฟฟ้ามีหน้าที่เรียกงานไปบ้านนั่นไปบ้านนี่เรื่อยๆเขาคงบ่มาปักหลักปักฐานนําเฮาดอกลูกเอ้ย
1: อีพ่อคือเว้าแนวนั้น
0: พ่อเป็นผู้ชายพ่อยอมฮู้นิสัยผู้ชายดีพ่อบ่อยากเห็นลูกเจ็บปวดไปหลายกว่านี้ผู้ชายในโลกนี้บ่ได้มีแต่เขาผู้เดียวดอกลูกเอ้ยเอาผู้ที่เขาเหมาะกับเฮาดีกว่าบ่

0: ฮะรถไผมาจอดหน้าเฮือนเฮาคือว่าบ่เคยเห็นจักเทื่อรถคันนี้หรือว่าไอ้เพชรมาแม่นแล้วไอ้เพชรอีหลี
1: อ้าวคอยได้ลูกจักเลยกระตกคันใดสําดอกมาหันกันไล่มันแน่คือว่ามาเต็มคันรถมีผู้เฒ่าผู้แก่มานําคิดว่าสิเบี้ยวลูกสาวเฮาซั่นดอกลูกสาวก็ดีใจอะแท้ว่าเห็นลูกดีใจพ่อก็มีความสุขจนน้ําตาไหลคือกันลูกเอ้ย

ไฟฟ้าแม่นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการพัฒนาชนบทเฮ็ดให้ประชาชนมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังคำเว้าที่ว่าว่าน้ำใสไฟสว่างหนทางดีละครวิทยุเรื่องแสงสว่างกลางใจจากบทประพันธ์ของวิไลพรวงศ์ประจันทร์ได้เสียงสุดลงแล้วให้เสียงแสดงในเรื่องนี้มีวิไลพรวงศ์ประจันทร์อนุรักษ์ลัดดาวันดวงตะวันจันทพานิชบุญสมสัญญาโพธิสารสมมาลาพิมพ์วงและศิแลวิไลพรวิไลเงินดีวันไซบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบคำพรไซอุดมและวิไลพรวงศ์ประจันทร์ควบคุมการผลิตท้องพิมพ์ดีมณีวงศ์เป็นบรรณาธิการกวดแก้ภายใต้การสีน้ำของทานสีพานงราชขอขอบใจน้ำคณะโฆษณาวงศ์สุนกลางผักและสมาคมนักประพันธ์ลาวที่ให้การสีน้ำขอบใจท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามมาฟังเสริญทานที่ตามมาฟังละครเรื่องใหม่ในโอกาสหน้าในเวลาและสถานีเดียวกันนี้อย่าเจ็บอย่าไข้มีเงินใส่หลายๆสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิ่งจันทร์ต่อไปเสื้อทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้กองประชุมปรึกษาหรือเพื่อหัดแน่นการหัวมือการประสานงานสมทบระหว่างองค์การกวดกายแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐสหภาพเอโรปฉลอง76ปีแห่งสันติภาพและความสามัคคีในวันเอโรปและยาผ่านมารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวมีความพยายามแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดเพื่อให้ประชาชนภายในนครหลวงวิ่งจันทร์ได้สมใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงผู้นำอาเซียนเห็นดีจะเสริมสร้างความมั่นคงและยืนยงด้านพลังงานนครเซี่ยงไฮ้ของจีนและนครหลวงโตเกียวของญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2018หอบคัดเลือกและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปมีรายละเอียด
1: กองประชุมปรึกษาหรือเพื่อหัดแน่นการร่วมมือการประสานสมทบระหว่างองค์การกวดกายแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐวันที่8พฤษภาคมนี้ที่องค์การกวดสอบแห่งรัฐได้จัดกองประชุมปรึกษาหรือเพื่อหัดแน่นการร่วมมือการประสานสมทบระหว่างองค์การกวดกายแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐโดยการเป็นประธานร่วมของทานวันไซฟ้องสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคเลขาคณะภาคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการสลับบังหลวงขันศูนย์กลางและทานเวียงทวิศรเทพจันทร์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะภาคประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐมีบรรดาห้องประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐห้องประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐบรรดาหัวหน้ากลุ่มจากองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐเข้าร่วมในพิธีทานบุญเลิศเทพวงศาห้องประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐประธานกวดกาผักองค์การกวดสอบแห่งรัฐได้ผ่านทางวัดสรุปติลคาการจะตั้งปฏิบัติบทบันทึกสวยจำว่าด้วยการประสานงานระหว่างองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐ5ปีจากนั้นส่งไฟล์ได้พัดเปลี่ยนการประกอบความเพียรต่อหางบทสรุปตีราคาการจะตั้งปฏิบัติบทบันทึกสวยจำว่าด้วยการประสานงานระหว่างองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐ5ปีเพื่อให้มีแน่นในสมบูรณ์หัดกลุ่มตอนท้ายกองประชุมทานวันไซฟ้องสวรรค์ได้ให้เกียรติมีคำเพียรซีนำให้คณะผู้รับผิดชอบขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐประสานสมทบกันเพื่อนำเอาเนื้อในห่างบทสรุปตีราคาการจะตั้งปฏิบัติบทบันทึกฉบับลงวันที่14กุมภาพันธ์2024ไปปรับปรุงเติมตามการประกอบความเห็นของกองประชุมเพื่อเห็นให้เนื้อในบทสรุปตีราคามีความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง2องค์การให้เพิ่มทวีเอาใจใส่จัดตั้งเผยเพศเสื่อมซึมพลบทบาทสิทธิ์และนาทีขององค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐให้บรรดาองค์การจัดตั้งของรัฐและสังคมได้รับรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อพลบทบาทสิทธิ์หน้าที่และการเคลื่อนไหวเวียกงานของสององค์การเพื่อบ่ให้เกิดมีห่างเสียงจมว่าสององค์การเฮ็ดเวียกซ้ำซ้อนกันมีการตั้งคำถามต่อตัวเลขผลการกวดสอบผลการกวดกาที่บอกงกันและอื่นๆให้คนขั้วแต่งตั้งคณะประสานงานระหว่างองค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐเพื่อปรึกษาหรือการแบ่งความรับผิดชอบกันให้ละเอียดจะแจ้งพร้อมกันคนขั้วสร้างแผนการกวดกาแผนการกวดสอบประจำปีร่วมกันต่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานกวดกาและเวียกงานกวดสอบให้เป็นรูปธรรมพร้อมทั้งส่งข้อมูลผลการกวดสอบให้องค์การกวดกาแห่งรัฐเพื่อสืบโตลงเลิกกวดกาตามพลบทบาทสิเลนาทีได้กำหนดไว้ให้มีความต่อเนื่องให้องค์การกวดกาแห่งรัฐเป็นต้นกรมกวดกาลัดและกรมที่เกี่ยวข้องหีบห้อนสรุปสังรวมและแจ้งผลการกวดกาตามผลการกวดสอบให้องค์การกวดสอบแห่งรัฐรับทราบ1เดือนก่อนมือดำเนินกองประชุมสมัยสามัญของสภาแห่งชาติเสนอให้องค์การกวดสอบแห่งรัฐองค์การกวดสอบประจำภาคขัดจรข้อมูลหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการกวดสอบที่จำเป็นและสำคัญมีความเสี่ยงในการสลัดบังหลวงส่งให้กวดกาลัดขันแขวงเพื่อสืบโตกวดกาตามพลบทบาทสิเลนาทีกำหนดไว้ในกฎหมายให้องค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐ จัดกองประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านวิชาการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับเวียกงานกวดกาเวียกงานกวดศพให้เป็นปกติและต่อเนื่องในกรณีจำเป็นให้ทั้งทรงองค์การจัดกองประชุมปรึกษาลือกันพัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมประจำปีเพื่อทบทวนและปรึกษาลือการจัดตั้งปฏิบัติเนื่องในบทบันทึกการประสานงานร่วมกันแม่นมอบให้กลุ่มเกี่ยวข้องประสานสมทบกันก็เกียมให้เป็นปกติ
0: วันที่7พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงจันทน์คณะผู้แทนสภาพเอโรปประจำลาวได้ร่วมกับบรรดาประเทศสมาชิกสภาพเอโรปได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองวันเอโรปครบรอบ76ปีมีท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านไมทองธรรมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศท่านมาร์กกาลิเฮอร์เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำลาวพร้อมด้วยบรรดาผู้ต่างหน้าขั้นสูงจากภาคส่วนรัฐบาลลาวเอกอัครราชทูตองค์การจัดตั้งสากลและองค์การสหประชาชาติเข้าร่วมวันเอโรปแมนกงกับวันที่9พฤษภาคมของทุกๆปีถือเป็นวันครบรอบของแถลงการซูแมนครบรอบ76ปีเป็นข้อเสนอของทานโรเบิร์ตซูแมนรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศฝรั่งเกี่ยวกับการหัวมือระหว่างประเทศในเอโรปข้อเสนอของทานซูแมนเม่นเป็นจุดเริ่มต้นของสหภาพเอโรปในปัจจุบันและมีขึ้นเพียง5ปีภายหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงในปี1950แถลงการอันพ้นดินของทานโรเบิร์ตซูแมนเม่นอิงใส่2หลักการพื้นฐานคือสันติภาพและความสามัคคีท่านโรเบิร์ตซูแมนและท่านอื่นๆจากประเทศฝรั่งเยอรมันอิตาลีเบรซิลบุกเซมบวกและโฮลังต่างก็มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างทวีปเอโรปให้มีความสามัคคีและยุติความขัดแย้งระหว่างบรรดาประเทศในเอโรปวิสัยทัศน์แมนอยากให้บรรดาประเทศในเอโรปรวบรวมเอาทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ร่วมกันเพื่อเฮ็ดให้สงครามระหว่างคู่แข่งขันทางประวัติศาสตร์ในเวลานั้นเซนฝรั่งและเยอรมันบ่มีทางจะเกิดขึ้นได้อีกบ่ว่าจะเป็นทางด้านความคิดหรือในทางปฏิบัติวิสัยทัศน์ของทานซูแมนได้เติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโดยเริ่มจาก6ประเทศสมาชิกมาเป็น27ประเทศสมาชิกในปัจจุบันพร้อมทั้งมีอีก9ประเทศที่กำลังสมัครเข้าเป็นสมาชิกในนั้นรวมมีอุกเรนจุดแข็งของสภาพอุโรปแมนความสามารถในการดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นมาโดยตลอดการขยายตัวของสมาชิกยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดของอุโรปสำหรับการส่งเสริมประชาธิปไตยเสถียรภาพและความเจริญหุ่งเหืองในทั่วทวีปอุโรปท่านมาร์กกาเลเฮอร์เอกอัครราชทูตสภาพอุโรปประจำลาวได้กล่าวว่าพวกเขาทุกคนล้วนแต่ได้มีความเข้มแข็งจากการเป็นคู่ร่วมงานอุโรปจะยังคงเป็นครูความงานที่เข้มแข็งและเชื่อถือได้ของเราในด้านการหัวมือการเคารพกฎหมายสากลการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์วันเอโรปบ่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองความเป็นเอกภาพของเอโรปเท่านั้นหากยังเป็นการเฉลิมฉลองการเป็นครูความงานอันยืนยงของพวกเขาในทั่วโลกอีกด้วยในขณะที่สภาพเอโรปความก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นต่อการหัวมือหลายฝ่ายและการหัวมือสากลวันเอโรปได้เป็นสิ่งเตือนใจให้เห็นว่าสิ่งท้าทายร่วมกันต้องได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการร่วมกันและความเป็นเอกภาพยังคงเป็นจุดแข็งอันยิ่งใหญ่ที่สุดของเอโร
1: ประหว่างวันที่7หาวันที่8พฤษภาคมนี้ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์กรมพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจัดกองประชุมบริหารจัดการนำและแผนรับมือสุขเสริญของบรรดาโครงการการไฟฟ้าภายใต้การเป็นประธานของทานเพชรสวรรค์รัตนธงไซหัวหน้ากรมพลังงานมีผู้ต่างหน้าห้องการกรมภาคส่วนเกี่ยวข้องเสียวสารเฉพาะด้านกองเลขาคณะกรรมการแม่น้ำโขงสากลสมาคมเขื่อนและบรรดาโครงการเขื่อนไฟฟ้าทั่วประเทศเข้าร่วมการบริหารจัดการน้ำเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าอยู่ลาวเส้นการบริหารจัดการน้ำสำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าและการบริหารจัดการน้ำเพื่อต้านท่วมต้านแรงเพนทับมือสุขสื่อและการคุ้มครองความปลอดภัยของบรรดาเขื่อนไฟฟ้าในทั่วประเทศเป็นต้นการแก้เกี่ยมความพร้อมหับมือกับเหตุการณ์สุขเสริญของโครงการการติดตามสภาพอากาศในการเข้ามาของพายุฝนการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำอยู่ใต้เขื่อนหน้าเขื่อนและกลไกเครื่องมือที่นำใช้เขาในการแจ้งเตือนเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อกับสิ่งแวดล้อมสังคมชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ลุ่มเขื่อนและหน้าเขื่อนกรมพลังงานมีหน้าที่เป็นจุดใจกลางประสานงานเวียกงานการบริหารจัดการน้ำ แผนรับมือสุขเสริญและเวียกงานความปลอดภัยของเขื่อนในการสร้างและปรับปรุงบรรดากฎหมายนิติกรรมและมาตรฐานเกี่ยวกับเทคนิคในการบริหารจัดการน้ำแผนรับมือสุขเสริญและเวียกงานความปลอดภัยของเขื่อนไฟฟ้าและสมทบกับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในการคุ้มครองและจัดตั้งปฏิบัติแผนรับมือสุขเสริญของโครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ากฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของเขื่อนมาตรฐานเทคนิคไฟฟ้าของลาวระเบียบการคุ้มครองความปลอดภัยของเขื่อนกอบหน้าเวียกในการสร้างแผนรับมือสุขเสริญและข้อตกลงต่างๆที่มีและกำลังปรับปรุงหรือสร้างใหม่แม้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าน้ำตกอยู่ลาวกองประชุมครั้งนี้ได้เต้าโฮมบรรดาภาคส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมปรึกษาหารือเพื่อแลกเปลี่ยนและก็เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูฝนประจำปีนี้เพื่อเห็นให้การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไฟฟ้ามีความปลอดภัยมีประสิทธิผลและทันต่อเหตุการณ์น้ำนองต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น
0: ในระยะผ่านมารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้พยายามแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดเพื่อให้ประชาชนภายในนครหลวงเวียงจันทน์ได้สมใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงท่านวาสนาผิดลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าผ่านมาเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้เคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเฉพาะในเวลาเกิดไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดซึ่งมีหลายสาเหตุเป็นต้นการสุ่มใส่ไฟฟ้าของประชาชนเกินกำหนดกรณีมีต้นไม้หักป้ายโฆษณาล่มอุปกรณ์ต่างๆปลิวไปใส่สายไฟในเวลาพายุพัดผ่านฝนตกฟ้าห้องและอื่นๆเป็นสาเหตุที่ไทยเกิดไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอด
2: ปัญหาเรื่องไฟฟ้ามันตกมันดับนี่ครับส่วนใหญ่เขาก็พยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังให้มันขาดตัวนะแต่ว่าอยู่ในนครหลวงมีพวกเขาดีก็มีจุดที่ไฟบ่ได้มีปัญหาเลยเนาะก็มีจุดโซนแล้วก็มีโซนที่มีปัญหาตัวอย่างว่าอยู่ในบางฟีเดอร์ที่มีปัญหาไฟตกไฟมอดส่วนใหญ่ดีแม่นการใช้ไฟของประชาชนนี่นะตัวอย่างว่าถ้าค่ายพวกเขาสายไฟที่ดึงไปหาประชาชนยุ่งยากครับผ่านมาแล้วประชาชนก็ดึงเองเนาะตัวอย่างเนาะแล้วก็มีคนใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะโดยที่เขาไม่ได้ปรับปรุงระบบเลยนะแต่ประชาชนซื้อแอร์ซื้ออย่างมันฮ้อนละซื้อเข้ามาใช้โลดหลายขึ้นเมื่อใช้โลดหลายขึ้นระบบมันก็ต้องมีปัญหาท่านมาแล้วเขาแบบเหมือนกับว่าลูกค้านี่เอาเข้าเองเลยโบได้จำเป็นต้องมาผ่านไฟฟ้าลาวนะก็เป็นปัญหาของเขาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นการไฟตกไฟมอดปัจจุบันมันมีส่วนเกี่ยวพันมันกันเลยแล้วก็มาเรื่องต้นไม้ที่มันอยู่ใกล้สายเวลามีฝนมีพายุเข้ามันอาจจะปลิวไปใช้สายของเขาแล้วอื่นๆมันมีหลายกรณีเรื่องไฟตกเอาตัวอย่างว่ามันมีบางก้อนที่ใช้โฆษณาล้มใช้สายก็มีบางก้อนก็จะมีในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆปลิวไปใช้เวลามีพายุมีลมปลิวไปใช้สายของเขาซึ่งมันมีหลายกรณีพอสมควรเนาะมีเราต้องได้ช่วยกันแท้ๆนะต่อไปพวกเขาจะได้มีระบบเพื่อให้ลูกค้าลงทะเบียนเขาจะได้กำหนดว่าบ้านใดที่มีปัญหาแล้วเขาจะต้องเรียกพวกเขามีกลุ่มในบ้านอยู่ในกลุ่มของเขากับพวกเขาพยายามลงกับบ้านว่าถ้าสมมติบ้านไหนที่ไฟตกดูที่พวกเขาแก้บทหันเขาก็ให้ประชาชนในรุ่นการใช้ไฟลงเพื่อให้ระบบมันสามารถกลับมาได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้แก้เฉพาะหน้าที่ได้เห็นไปผ่านมาเนาะเพราะฉะนั้นก็มีการใจเห็นใจช่วยกันแต่ว่าก็จะให้พ่อแม่ประชาชนนี่เสนอมาเพราะว่าบางครั้งนี่พ่อแม่ประชาชนที่โอ้ไฟบ่ได้พูดหรอกอ่ะมีแต่ว่าในสื่อออนไลน์เพื่อเขาอาจจะเข้าบ่ถึงเนาะอาจจะให้แบบพ่อแม่ประชาชนมาหาเลยเรียนหนังสือมาหรือว่ารายงานเข้ามาว่าจุดใดแล้วพวกเขาจะลงสำรวจเดี๋ยวนี้แล้วเขาจะแก้ไขเป็นแผนไปนะ
0: ท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงหนึ่งให้สัมภาษณ์ตื่นว่าในต่อหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวจะมีการปรับปรุงระบบโดยให้ลูกค้าก็คือประชาชนที่สมใช้ไฟฟ้าได้ลงทะเบียนเพื่อให้การติดตามกฎการง่ายขึ้นถ้าเกิดปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดอยู่จุดใดบ้านใดก็จะได้ติดตามกฎการและแก้ไขให้ไวขึ้น
1: การเก็บเกี่ยวเมียนมัดพืชฤดูแล้งสุก2025-2026ของชาวกสิกรแขวงหลวงน้ำทามาฮอดปัจจุบันสำเร็จเป็นเทียมห้อยแล้วในเนื้อที่ประมาณ700เฮกตาร์คาดว่าผลผลิตได้หับ900,000กว่าตนปัจจุบันชาวกสิกรพร้อมก้าเกียมปลูกพืชฤดูฝนการปลูกต้นไม้ในวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้ท่านพิมพ์แก้วธรรมลาศิลหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำทาให้ฮู้ว่าการปลูกพืชฤดูแล้งของชาวเกษตรกรแขวงหลวงน้ำทาได้ปลูกพืชกินมากกินใบประเภทหมากโมพืชตระกูลทั่วอ้อยมันต้นและพืชประเภทอื่นๆ
3: จะเฉพาะเกี่ยวกับการติดตามและสุกยู่การผลิตฤดูแล้งนั้นมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าทางแขวงพวกเฮาก็ได้สําเร็จการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชฤดูแล้งที่ทางแขวงพวกเฮาสุกยู่ส่งเสริมในการผลิตอินไซต์ตาแห้งตัวจริงของท้องถิ่นนั้นโดยเฉพาะแม่นการผลิตพืชฤดูแล้งนี่มันเล็งใส่ประเภทมักแตงโมตามแผนก็ถือว่า500มาฮอดปัจจุบันก็บรรลุได้700กว่าเฮกตาร์จากนั้นก็การผลิตพืชตระกูลทั่วและการเก็บกู้อ้อยแล้วก็มันต้นเหล่านี้เป็นต้นมาฮอดปัจจุบันเฉลี่ยแล้วก็ผลผลิตก็ประมาณ900,000กว่าต้นเคียงคู่กับการผลิตฤดูแล้งนี้พวกเฮาก็ได้ทางหากะเกียมการสุกยุงการผลิตฤดูฝนนี้ที่จะมาถึงนี้ซึ่งมาฮอดปัจจุบันพวกเฮาก็ร่วมแต่งตั้งคณะรับผิดชอบการลงสุกยุงการผลิตอยู่ในแต่ละเมืองถึงในนี้พวกเฮาก็ได้เน้นใส่เกี่ยวกับการคุ้มครองการบริบัติรักษาและอนามัยของเมืองของกลุ่มน้ําใสน้ําในแต่ละกลุ่มหันเพื่อเฮ็ดได้ให้สรรพทานและก็ของเมืองสามารถน้ําใสและก็สนองนําเข้าสู่การผลิตให้ได้เป็นปกติและก็เร่งใส่ปรับปรุงการซ่อมแปลงสรรพทานบางจุดที่ยังบ่ทันสําเร็จที่ได้รับผลกระทบในจากภัยน้ําท่วมใน 2-3 ปีหลังนั้นโดยเฉพาะแม่นโครงการซ่อมแปลงสรรพทานน้ําทาน3นี้ซึ่งสามารถฮดเนื้อที่ประมาณ700กว่าเฮกตาร์มาฮอดปัจจุบันการซ่อมแปลงก็ใกล้ๆจะสําเร็จคาดว่าภายเดือนพฤษภาคมนี้มันจะให้สําเร็จในการซ่อมแปลงและก็ให้ทันกับฤดูกาลนี
1: ้หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหนองน้ําทาให้ฮู้อีกว่าการกะเกียมปลูกพืชฤดูฝนปีนี้แขวงหนองน้ําทาพร้อมเร่งปรับปรุงซ่อมแปลงระบบชลประทานให้อยู่ในสภาพดีเพื่อให้สามารถทดเนื้อที่ได้ประมาณ700กว่าเฮกตาร์การกะเกียมเนื้อที่ดินแนวพันธุ์ข้าวพืชประเภทต่างๆฝุ่นปุ๋ยให้เพียงพอการกะเกียมเบี้ยไม้ไว้ปลูกในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนในนั้นแม่นประเภทเบี้ยไม้ประดับไม้อุตสาหกรรมและอื่นๆ
0: ต่อไปซื้นฐานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นวันที่5พฤษภาคมนี้ที่ห้องประชุมสภาประชาชนแขวงอัตปือท่านนางจันทคอนวิลภัพรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะลงเขื่อนไหวสุกยู่เวียกงานกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมอยู่แขวงอัตปือ
4: ท่านกงใจศิรวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมในระยะผ่านมาโดยย่อได้สีให้เห็นว่าในระยะผ่านมาแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เน้นหนักในการส่งเสริมการผลิตกสิกรรมตามแนวทางยืนยงพัฒนาการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให้มีประสิทธิภาพควบคุมพยาธิพืชสัตว์พร้อมทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำนอกนั้นยังได้ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมสิ้นการจัดการขี้เหงื่อการลดผลมลพิษและการปลูกต้นไม้คืนใหม่พร้อมกันนั้นก็ได้รายงานถึงปัญหาและสิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ้นผลกระทบจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงขาดแคลนทุนทรัพย์และเทคนิคทันสมัยพร้อมทั้งกำลังคนที่ยังจำกัดทานนางจันทคอนบัวละพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้โอล่มและมีคำเห็นเจาะจีมโดยเน้นให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องต้องเอาใจใส่การพัฒนากสิกรรมให้มีคุณภาพและยืนยงส่งเสริมการนำใส่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเขาในการผลิตและลดพรการใส่สารเคมีเขาในการปลูกการเลี้ยงหันไปนำใส่ปุ๋ยชีวภาพให้หลายขึ้นพร้อมทั้งปรับปรุงระบบการจัดการให้มีประสิทธิผลหลายขึ้นนอกจากนั้นท่านยังได้เน้นนักให้มีการปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองป่าไม้และแหล่งน้ำให้เกิดผลดีพร้อมกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในปัจจุบัน
5: หน่อยมณีวันพีระวงผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: เมื่อบ่ดลมานี่ทานเวิร์นมณีมุ่งศรีวงศาเลขาคณะบริหารงานผักเมืองละครเพิงแขวงสระวันพร้อมด้วยคณะได้ลงเยี่ยมยามในเหตุการณ์เสือเรือครอบครัวที่ถือผลกระทบจากภัยพิบัติลมพายุพัดผ่านรวมมี8บ้านของเมืองละครเพิง
6: ลมพายุพัดแมนได้เกิดขึ้นในวันที่17เมษายน2566ที่ผ่านมาซึ่งได้สร้างความเสียหายให้แก่เขื่อนซานบานซองและทรัพย์สินของประชาชนในเมืองละครเพิงจำนวน8บ้านคือบ้านนาโพสีบ้านนาแลนบ้านผู้ทำพ่วงบ้านดวนแดงบ้านหนองแสงบ้านนาทึนไต้บ้านนากะลาและบ้านนาเมืองซึ่งเฮ็ดให้มีผลกระทบจำนวน52ครอบครัว48หลังคาเรือนและของการบ้าน1หลังมูลค่าเสียหายรวมทั้งหมด247ล้านกว่ากีบต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าว คณะนำของเมืองละกวนเพ็งก็คือคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองได้หีบฮ้อนประสานสมทบกับอำนาจการปกครองในแต่ละบ้านลงกวดกาและประเมินความเสียหายตัวจริงพร้อมทั้งเล็งให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นต่อครอบครัวที่ได้ถือผลกระทบอย่างบ่งไว้นอกนั้นคณะภาคคณะปกครองเมืองก็ยังได้หีบฮ้อนคนขั้วกองทุนภัยพิบัติและปลุกระดมทุนฮ้อนจากของการออมค้างรวมทั้งนักธุรกิจภายในเมืองเพื่อนำมามอบให้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบใน8บ้านซึ่งมีเงินกองทุนภัยพิบัติขันเมือง 23 ล้านกว่ากีบและเงินจากการระดมของของการออมค้างและนักธุรกิจออมค้างเมืองจำนวน 12 ล้านกว่ากีบสมใจรายงานข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแขวงสารวัน
0: วันที่5พฤษภาคมนี้โครงการมอนซูวินพาวเวอร์จำกัดได้มอบเงินค่าภาคหลวงให้แขวงเสกองและแขวงอัตปือจำนวน 603,800 กว่าดอลลาร์มอบโดยทานมารุตบัวขจรผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัทมอนซูวินพาวเวอร์จำกัดฝ่ายแขวงเสกองกล่าวหาบโดยทานขันตีศิลวงศ์สาห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีผู้ต่างหน้าอ้อมข้างแขวงเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
7: ท่านนรุตบัวขจรผู้อำนวยการทั่วไปบริษัทมอนซูนวินพาวเวอร์จำกัดกล่าวว่าการมอบเงินค่าภาคหลวงในครั้งนี้สุดที่มีความหมายความสำคัญต่อบริษัทเพราะเป็นการนำส่งค่าภาคหลวงทำอิฐภายหลังที่โครงการได้เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าค่าภาคหลวงประจำปี2565นี้ได้คิดไล่จากรายหาบของโครงการนับแต่ระยะเริ่มผลิตไฟฟ้าขั้นต้นด้วยกำลังการผลิตประมาณ300เมกะวัตต์ในวันที่17กรกฎาคม2565และระยะดำเนินงานเต็มกำลัง600เมกะวัตต์ในวันที่22สิงหาคม2565จนถึงวันที่31ธันวาคม2565ซึ่งการนำส่งค่าภาคหลวงดังกล่าวแม้นเป็นการปฏิบัติพันธะของโครงการตามสัญญาสัมปทานที่มีต่อรัฐบาลบริษัทมอนซูนวินพาวเวอร์จำกัดขอยืนยันว่าจะสืบต่อดำเนินงานโดยความรับผิดชอบเข้าหลบกฎหมายเข้าหลบซุ่มซ่นและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับภาครัฐทุกคันจะสืบต่อเบิ่งแย่งผลกระทบหากฟังคำคิดคำเห็นจากซุ่มซ่นและดำเนินกิจกรรมพัฒนาซุ่มซ่นให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาพตัวจริงของท้องถิ่นและเสือว่าทุกภาคส่วนยังสืบต่อร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในตอนหน้าโครงการนี้จะสามารถสร้างคุณค่าให้กับประเทศชาติท้องถิ่นและประชาชนอย่างยืนยงขณะที่ท่านขันตีศิลาวงศ์สาก็ได้มีคำเห็นว่าในนามต่างหน้าคณะภาคคณะกรรมการปกครองแขวงและในนามส่วนตัวขอแสดงความสมเสยและขอบใจมายังบริษัทมอนซูนวินพาวเวอร์ที่ได้เอาใจใส่ปฏิบัติพันธะอย่างเข้มงวดซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงความรับผิดชอบความโปร่งใสและความมุ่งมั่นในการร่วมมือกับรัฐบาลก็คือแขวงเงื่อนขาผากหลวงที่ได้รับในครั้งนี้แขวงพวกเขาจะนำใส่เข้าในเวียกงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างการศึกษาและสาธารณสุขเพื่อเฮ็ดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนท้องถิ่นตามนโยบายของภาคและรัฐบาลจารุณีมงคลนักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
0: เมื่อบ่ดลมานี้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพระบางได้จัดพิธีลงนามเซ็นสัญญาหับเหมาโครงการก่อสร้างโรงเรียนสามัญวิชาชีพแบบผสมวังเงินนครหลวงพระบางโดยลงนามของท่านสุริเดชแก้ววรเพชรหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงกับท่านวอตายบักของผู้อำนวยการบริษัทวินาก่อสร้างที่หาสถานและซ่อมแปลงจำกัดมีท่านบุญเรือมมณีวงศ์เลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงพร้อมด้วยวิชาการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
8: ท่านบุญเซิงวิลาวันของหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงรายงานให้ฮู้ว่าการจัดพิธีครั้งนี้ปฏิบัติตามข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงนพบางว่าด้วยการเฮ็ดดีหับของเอาบริษัทวีนาก่อสร้างเคหสถานและซ่อมแปลงจำกัดเป็นผู้สนับสนุนประมูลโครงการก่อสร้างโรงเรียนสามัญวิชาชีพแบบผสมวังเงินนครนพบางแขวงนพบางและอนุมัติทางแผนกศึกษาธิการและกีฬาเจ้าของโครงการเซ็นสัญญากับบริษัททีสนับสนุนประมูลซึ่งโครงการก่อสร้างโรงเรียนสามัญวิชาชีพแปรประสมบังเงินได้หับถึงสวยเลือลาจากแขวงกวางหนิงสาถาลาลาลัดสร้างคมนิยมเวียดนามมูลค่า1ล้าน9เซน900กว่าดอลลาร์แล้วก็มีอาคาร3ชั้นจำนวน2หลังห้องน้ำจำนวน1หลังมีทั้งการก่อสร้างหัวออมโรงเรียนสนองเครื่องเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อื่นๆเต็มอีกโดยผู้รับเหมาจะได้เริ่มลงมือในการก่อสร้างนับแต่มื้อลงลายเซ็นเป็นต้นไปและจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยการให้สำเร็จตามคาดหมายที่ได้กำหนดไว้24เดือนโอกาสนิทานบุญเรือมมณีวงศ์ งได้ในหนัก5คณะหาไปสอบถูกพักส่วนจงพร้อมกันเอาจาซาในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างห้ามมีผลสำเร็จตามวันเวลาที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาพร้อมทางเป็นเจ้าการในการติดตามกฎการสภาพเทคนิคโครงการก่อสร้างในแต่ละระยะห้ามมีคุณภาพมีความสวยงามมีผลสำเร็จตามแผนการที่วางไว้จารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากหลวงพะบัง
0: ต่อไปซื้อฐานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่7พฤษภาคมนี้คณะกรรมการงานกีฬาโอลิมปิกสากลประกาศว่า4เมืองในน่านรวมทั้งเซี่ยงไฮ้ของจีนและโตเกียวของญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกกีฬาโอลิมปิกรอดแองเจริส2028นี่เป็นครั้งที่2ที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังกล่าวภายหลังเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกกีฬาโอลิมปิกปารีส2024การแข่งขันรอบคัดเลือกกีฬาโอลิมปิกรอดแองเจริสจะจัดขึ้นอยู่4เมืองคือนครโตเกียวของญี่ปุ่นนครเซี่ยงไฮ้ของจีนนครมอนทรีออลของแคนาดาและนครโอแรนโตของสหรัฐอเมริกาในนั้นการแข่งขันสองครั้งที่จะจัดขึ้นยูอาร์ซีนั่นจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม2028ส่วนการแข่งขันที่อเมริกาเหนือจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน2028
0: ตามข่าวจากต่างประเทศท่านเฟอร์ดินานด์มาคอสจูเนียร์ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์กล่าวในระหว่างพิธีปิดกองประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48จัดขึ้นอยู่แขวงเซบูประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่8พฤษภาคมนี้โดยท่านกล่าวว่าผู้นำอาเซียนเห็นพร้อมที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืนยงด้านพลังงานในภาคพื้นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางราคาน้ำมันและราคาสินค้าประเภทต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภาคพื้นตะวันออกกลางผู้นำอาเซียนยังเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกให้สัตยาบันต่อข้อตกลงว่าด้วยความมั่นคงทางด้านน้ำมันของอาเซียนหรือ APSA โดยไวที่สุดซึ่งเป็นกลไกระดับภาคพื้นซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพทางด้านพลังงานและคุ้มครองประเทศสมาชิกอาเซียน
1: ตามข่าวต่างประเทศท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติแถลงในกองประชุมทบทวนการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศในวันที่7พฤษภาคมนี้ว่าสถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานทั่วโลกยังประเสริญกับความท้าทายให้เฮงจากการฆ่ามนุษย์การลักลอบขนส่งผู้ย้ายถิ่นฐานและการละเมิดสิทธิมนุษย์ระหว่างปี2022หา2026มีผู้ตกเป็นเหยื่อขบวนการฆ่ามนุษย์อย่างน้อย 200,000 คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กน้อยนอกนั้นยังมีผู้เสียชีวิตหรือสูญหายระหว่างการย้ายถิ่นฐานหลายกว่า 15,000 คนซึ่งในนี้เกิดจากความอ่อนแอของประชาคมโลกในการบริหารจัดการร่วมกันองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษย์ของผู้อพยพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการส่งกลับคืนที่ปลอดภัยตามกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงเพิ่มทวีการร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามเครือข่ายฆ่ามนุษย์ข้ามชาตินอกนี้ยังเสนอให้พัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานเพื่อการลงทุนด้านการศึกษาและการจ้างงานในประเทศต้นทางเพื่อลดพ้นแห่งกดดันต่อการอพยพแบบผิดกฎหมายและสนับสนุนการย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกกฎหมาย
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและไพมณีธรรมวงศ์สาอาจ
9: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการ

สวัสดีเพื่อนๆรายการทานผู้ฟังอยากเพลงทุกทานขอต้อนรับทานเข้าสู่เวลาของรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวแต่ละมื้อทางรายการพวกเขาก็มีหลายสิ่งหลายอย่างมาเว้ามาว่าสู่กันฟังบ่ว่าจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวการท่องเที่ยวหรือว่าสารณะฮู้พร้อมกับภาษาลาวมื้อละคำนอกจากนี้ก็มีเพลงมีลำมาผ่อนคลายความอิดความเมื่อยของบรรดาทานโดยเฉพาะเป็นผู้ที่กำลังพักผ่อนกินข้าวกินน้ำอยู่ในเวลานี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้คิดเสมอว่ารายการนี้เป็นรายการที่หัดใส่ทันผู้ฟังบ่ว่าทานจะฟังอยู่ใส่กระตานเนาะอยู่ตามงานตามซ่านตามป้อมยามหรือว่าอยู่ห้องจักห้องงานก็ฟังได้คือกันเพราะว่าพวกเขาได้นำเอาแต่สิ่งดีๆมีประโยชน์มาให้ทานฟังและมีบางสิ่งบางอย่างทานก็สามารถนำไปนำใส่ในชีวิตประจำวันของทานได้โดยเฉพาะเป็นการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และก็มีสถานที่ท่องเที่ยวให้ทานได้ฮู้ว่าแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นล้วนแล้วแต่มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเอกลักษณ์บ่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติบ่ทางปูชนียสถานหรือว่าทางวัฒนธรรมกันล้วนแล้วแต่มีมาให้ทานได้ฟังแต่ว่ามื้อนี้จะพาทานไปเที่ยวถ้ำอยู่ทางแขวงขมวนจะเป็นธรรมใดนั้นมาฟังน้ำกันธรรมน้ำลอดเซบังไฟแขวงขมวนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่สวยสดงดงามทางธรรมชาติที่ได้สร้างขึ้นมาให้คนเฮาได้ชมอันที่เป็นหน้าแปลกใจสุดเกี่ยวกับสื่อของธรรมนั้นมันจะบ่ได้เกี่ยวพันกับสถานที่เมืองเซบังไฟนั่นเลยและบ่แม่นต้นกำเนิดของเซบังไฟแต่อย่างใดแต่ความจริงแล้วแม่นตั้งอยู่บ้านหนองปิงที่ขึ้นกับเมืองบัวละพาแขวงขมวนตามการบอกเล่าของประชาชนเขตบ้านหนองปิงเมืองบัวละพาได้ให้ฮู้ว่าถ้ำน้ำลอดนั้นแม่นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและโดดเด่นทางด้านธรรมชาติที่มีอากาศสดชื่นและแจ่มใสดีเป็นถ้ำที่มีความงดงามกว่าถ้ำอื่นๆในเขตนี้ซึ่งตั้งห่างจากตัวเมืองบัวละพาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ15กิโลเมตรซึ่งพวกเขาสามารถเดินทางไปตามเส้นทางเลขที่12มุ่งหน้าไปสู่เมืองมหาไซเลวก็เลี้ยวขวาก็จะฮอดถ้ำถ้ำน้ำลอดเซบังไฟมีความยาวประมาณ9กิโลเมตรกว่ากว้าง100เมตรและสูงประมาณ85-90เมตรนักท่องเที่ยวนอกจากที่ได้ยังเที่ยวชมความงดงามของธรรมชาติเขตบริเวณทางเข้าปากถ้ำนั้นแล้วยังจะได้เป็นการออกกำลังกายในการย่างอีกด้วยเมื่อฮอดด้านในของถ้ำก็จะเห็นสายน้ำไหลลอดเข้าไปทางในของถ้ำอย่างสวยงามและเมื่อพวกเขาเหลียวเบิ่งบริเวณทางในและทางเทิงของถ้ำก็จะเห็นลักษณะเป็นรูปแบบฝาผนังเรียบๆที่เป็นรูปม้วนกลมลอดเข้าไปจนสุดสัวสายตาอย่างสม่ำเสมอเปรียบเหมือนมีผู้คนมาแปลงสร้างและเจาะเป็นรูเข้าไปให้เป็นปองน้ำลอดอย่างสวยงามซึ่งในแต่ละปีก็จะมีบรรดานักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศได้มาเที่ยวชมเป็นจำนวนหลากหลายถ้ำน้ำลอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามทางธรรมชาติภูผาป่าไม้อันรกหนาและเขียวงามอุ้มทุมมีสายลมเย็นพัดผ่านตลอดเวลาพาให้จิตใจสดชื่นเมื่อได้สูดดมกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าน่าสะอ่อนใจแท้ๆเมื่อยามแรงมาแสงตะเวนได้สอดส่องและประกายแสงลงมากระทบกับสายน้ำก็จะกลายเป็นแสงเลื่อมระยิบระยับในบริเวณถ้ำสวยงามแท้ๆนอกจากนั้นทางด้านในบริเวณของปากถ้ำก็จะมีสิ่งที่เอื้ออำนวยให้กับบรรดานักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเที่ยวชมเป็นต้นเมนมีห้านอาหารห้านกินดื่มมีสถานที่พักผ่อนย่อนใจไว้คอยบริการอย่างสะดวกสบายถ้าท่านใดหากได้ไปแขวงขมวนก็อย่าลืมคิดถึงแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำลอดเมื่อท่านไปถึงและได้เข้าไปเที่ยวชมแล้วท่านก็จะรู้สึกเบิกบานม่วนซื่นและผ่อนคลายความเคร่งเครียดภายหลังที่ท่านได้สัมผัสกับทิวทัศน์ธรรมชาติและสายลมเย็นแล้วยิ่งพาให้จิตใจของท่านได้เพลิดเพลินจนลืมถึงความอิดความเมื่อยของทานพุละ

0: การท่องเที่ยวเป็นแขนงการเศรษฐกิจหนึ่งที่สามารถสร้างแรงหับทั้งกลุ่มในทางอ้อมย่างลวงลายให้ประเทศชาติประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติให้เจริญก้าวหน้าตามจุดหมายที่วางไว
1: ้เอาเป็นได้ใดท่านผู้ฟังสำหรับนี้ทางรายการพวกเขาก็พาท่านไปเที่ยวหลายบอนหลายทีโดยเฉพาะแม่นตั้งแต่เหนือถึงใต้แต่ละแขวงมีสถานที่ท่องเที่ยวมีสิ่งที่น่าจับอกจับใจสำหรับผู้ไปเห็นไปชมแต่ละเขตแขวงกับบ่ได้น้อยหน้ากันเนาะแต่บางคนนี่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าอยากไปเนาะอยากไปเห็นอยากไปฮู้ว่าเออเป็นคือที่ได้เว้ามาบ่บางคนนี่ก็ได้ยินแต่โมว่าว่าโอ้บ่นนั่นคักบ่นี่มวนบ่นใดที่ประทับใจจังซี่ถ้าว่าอยากไปสัมผัสด้วยตัวของท่านเองก็สามารถไปได้เนาะเฮาคนลาวฮักสั้นลาวเฮาต้องท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮาเมืองเฮาเพื่อเป็นการส่งเสริมบ่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าจากประชาชนบ่หรือว่าเป็นการปลุกระดมให้ทุกคนมีน้ำใจฮักบ้านเกิดเมืองนอนอันละตอนนี้พวกเฮามาฟังสารณะฮู้จากรายการจะเป็นเรื่องหยังมาฟังนำกันท่านผู้ฟังอย่างแพงเป็นหยังหลายๆคนจึงคิดว่าไขมันนี่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจหรือว่าบางเทื่อเขาอาจจะฮู้จักไขมันหน่อยเกินไปเพราะว่าไขมันนี่บ่เพียงแต่เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายแล้วไขมันบางชนิดยังช่วยลดความเสี่ยงการเกิดพยาธิและเสริมสุขภาพได้ดีน้ำอีกซึ่งนักการแพทย์ได้เผยความลับเกี่ยวกับการกินไขมันให้สุขภาพดีจะเป็นใดผู้จะทำรายการจะเว้าสู่ฟังถ้าอยากกินอาหารคั่วหรือจืดเฮาต้องเลือกน้ำมันเป็นที่ยอมรับกันว่าอาหารคั่วหรือจืดเป็นอาหารจานที่นิยมของหลายๆคนแต่ที่ต้องลดหรือว่าเซากินนั่นก็เพราะว่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพดังนั้นการเลือกน้ำมันที่ใส่จืดจึงเป็นทางออกที่ดีสำหรับคนที่อดบ่ได้เฮาต้องยอมรับว่าไขมันหรือว่าน้ำมันเป็นสิ่งที่เฮาหลีกเลี่ยงบ่ได้ดังนั้นจึงต้องเลือกชนิดของไขมันหรือน้ำมันที่ดีในการประกอบอาหารซึ่งน้ำมันที่ดีที่เฮาควรรับประทานต้องมีองค์ประกอบของกรดไขมันอิ่มโตต่ำและไขมันบ่อิ่มโตซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดพยาธิต่างๆและลดปริมาณคอเลสเตอรอลได้ดีไขมันเหล่านี้มักพบในเนยเทียมกะทิน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มสิ้นติดมันซึ่งเป็นไขมันที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะว่านอกจากจะเฮ็ดให้ตุ้ยเลวยังเฮ็ดให้ระบบคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเสี่ยงต่อการเป็นพยาธิหัวใจและหลอดเลือดก่อให้เกิดพยาธิไห้ต่างๆตามมาตามค่านิยมด้วยอาหารไขมันต่ำเพราะว่าอาหารไขมันต่ำบ่ได้ไปว่าแคลอรี่จะต่ำไปนำมีหลายผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าไขมันต่ำแต่พบว่ามีน้ำตาลสารเพิ่มความเหนียวและสารปรุงแต่งอื่นๆอีกจึงเห็นให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้พลังงานสูงกว่าอาหารไขมันต่ำธรรมชาติไขมันสัตว์เนยครีมเป็นไขมันนักที่กินแล้วจะเห็นให้มีความเสี่ยงเป็นพยาธิหลอดเลือดหัวใจอัดตันพยาธิตุ้ยและพยาธิคอเลสเตอรอลสูงดังนั้นจึงควรทดแทนไขมันนักเหล่านี้โดยการใส่ไขมันน้ำแทนเพื่อให้ร่างกายได้รับไขมันเพียงพอในแต่ละมื้อถึงอย่างไรก็ตามการกินอาหารที่มีไขมันอาจจะดีแต่เฮาควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคนเพื่อสุขภาพที่ดีจะได้อยู่กับเฮาตลอดไป

0: อ้าวแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม
2: ่ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระมวลมวลผ่านไปจากรายการมอบให้แด่ทุกท่านแต่ว่ามาฮอดตอนนี้เวลานี้ดาวันจะพาท่านไปปรุงแต่งอาหารเป็นวิธีง่ายๆแต่ว่ารสชาตินี่บ่น้อยหน้าจากอาหารอย่างอื่นจะเป็นใดๆมาฟังนํากันขั่วกะเพราปลากระป๋องส่วนประกอบปลากระป๋อง1ป๋องใบกะเพรา1ถ้วยน้อยหมากถ้วยยาวซอยพอดีคําเครื่องถ้วยน้อยหมากเพชรใหญ่ซอยพอดีคํา1ถ้วยน้อยกระเทียมซับ2บวงแกงหมักเพชรน้อยซับ1บวงแกงน้ำตาล1บวงกาเฟน้ำมันหอย1บวงแกงน้ำปลา1บวงกาเฟน้ำมัน1บวงแกงส่วนวิธีปรุงแต่งมันให้เอาปลากระป๋องนั้นมาแกะแล้วเอาซอสหมักเล่นนั้นออกใส่ถ้วยไว้ตั้งหากจากนั้นก็เป็นเอาน้ำมันใส่หม้อข้างไฟปานกลางพอฮ้อนแล้วก็เป็นเอากระเทียมซับนั้นและหมักเพชรที่เฮาซับนั้นคั่วให้มีกลิ่นหอมและหมักถั่วยาวนั้นลงพร้อมกับหมักเพชรใหญ่หลังจากนั้นคั่วต่อไปอีกน้อยนึงแล้วจึงเอาปลาลงพร้อมปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำมันหอยและน้ำปลาค่อยๆคนให้ส่วนผสมเข้ากันถ้าว่ามันมุนไก่คนสิ้นปลาให้แตกออกจากกันเลยก็ได้และถ้ามันแห้งก็ให้เอาซอสหมักเล่นที่เฮาแยกไว้นั้นใส่เพิ่มเติมก็ได้สังเกตเบิ่งถ้าหากปลาหมักถั่วสุกก็ให้เอาใบกะเพรานั้นลงแล้วก็คนให้เข้ากันซีมรสชาติตามใจมักแล้วก็มอดไฟตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟหรือจะราดกับข้าวเจ้าแถมด้วยจืนไข่ดาวก็ยิ่งเป็นตาแซ่บเติมอีก

อ๋อก็หวังว่าคงจะถูกอุทึกใจหลายคนอยู่เนาะก็เป็นสิ่งหนึ่งเพื่อผ่อนคลายความอิดเมื่อยแต่ว่าบ่ทันได้กินข้าวก็จะสุดใจฮ้อนใจไห้เนาะก็ค่อยๆเว้าค่อยว่ากันความหิวโหยนี่สามารถเฮ็ดให้ครอบครัวพิเถียงกันได้แต่ก็ต้องอยู่กับจิตใจเฮาต้องอดทนแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันอาลามาเบิ่งเวลาในรายการพวกเขาก็ยังบ่หลายขอขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามมาฟังรายการนี้มาโดยตลอดตอนท้ายของรายการนี้พวกเขาก็มาม่วนๆกันเติมอีกเนาะหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการดาววันวงปฐมก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสบายดี

0: ห็นลูกเขาบ่เฮือ
1: บ่ผมบ่เห็นได
0: ้ตายแล้วบ่แม่นมันไปรีดอยู่หนทางเพิ่นว่าน่ะเฮือ
2: โอ้ยลูกไผนอกบ้านนี่เนาะเป็นหยังจิว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยงเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยล
2: ู
0: กไอ้จิเก็บไปเป็นพี่น้องนอนๆๆๆลูกเอ้ยจังเห็นเนาะบอกบ่ให้มันหนีหนทางไปยังมาอยู่ไอ้เหือ

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทในระบบ AM คลื่นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์คลื่นสั้นด้วยความถี่6130กิโลเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงวันละ2ภาคภาคเช้าเริ่มแต่เวลา 5:00 น. 55:00 น.ภาคค่ำเริ่มแต่เวลา 16:30 น. หา 20:00 น.มื้อนี้แม่นวันจันทร์แฮม10ค่ำเดือน6ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388ตรงกับวันที่11พฤษภาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00 น.รายการข่าวภาษาม่ง5:30 น.รายการข่าวภาษากึโม6:00 น.รายการกองทัพประชาชนลาว6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00 น.รายการข่าวภาคเช้า7:30 น.รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00 น.รายการเพื่อสาวกสิกร8:30 นาทีรายการเสียงเพลงกลางทงนา9:30 นาทีรายการส่งเสริมการศึกษา10:00 น.รายการท่องถิ่นดินลาว10:30 นาทีรายการห้องเฮียนขงจื้อวสล. 11:00 น.รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00 น.รายการข่าวภาคเที่ยง12:30 นาทีรายการความรู้ทางกฎหมาย13:00 น.รายการภาษาม่ง14:00 น.รายการภาษากึโม15:00 น.มดรายการกระจายเสียงภาคเช้าอัสสถานี16:30 นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17:00 น.รายการวรรณคดียามแลง18:00 น.รายการเพลงดังในอดีต18:30 นาทีรายการละครวิทยุ19:00 น.รายการข่าวภาคคำ19:30 นาทีรายการพัฒนา

0: chùa xa số lộng mong nhó tế chờ lào cha tờ nhó tổ chân viện tràn
1: ít nu bế hải o rồ thảo sơn gió chi si giờ chi si ra thảo tá su cậu bế si giờ cậu lâu si
0: cha tần tờ trông ê em dồn ra chi bùa trào chảo xa kilohertz lòi do chi bùa dì chảo mệt dồn lù trào xe ít bùa bế chảo kilohertz lòi do lâu chảo chô mệt
2: นกัญญาชงจมลงมาที่ชัวเฉดาตัดใจในเฉดาจักรละมุกกลมลงต่อเป็นตัวสตองจัวให้สอสื่อญาติเราตัวจึงเพียงจานหลอชินชีญาติเราโนนกุญญาติเราโนวันจันนูติเกาอีลูจิหลี่ชงออเซียนนั่งเกาเจ้าเทียกัวหัดสื่อเจ้าลู่เจ้าหลี่รีเกาญาติเราโนนละจมลงมาที่ชัวเฉดาชีเหอใจยงหมู่จังเคิงเกาหลียาลินดาวะที่จะเชื่อให้เตียเป็นเนื้อสิกที่หนึ่งจามองเฉดายาอวอาชีลายาเต่าชีจำบ้านเดินรองหมู่เกาะเจอหลีลู่ใจลู่ยงจื้อสังยาเจ้าลู่เชื่อเหอแต่ชินอกุยอนยาเจ้าลู่เชื่อเหออวจอดศิลาเจียสือละยาลินดาวะที่จะเชื่อให้เตียเป็นเนื้อสิกที่หนึ่งจามเฉดาลายาชีจำหมู่จอดเตศิลาเจียสือก่อนยาเจ้าลู่ใจลู่ยงเอเกชัวชาวหลัดทะเลยอต่อใจเซียนจีจงขณะยาอีกขอแจ้งแจ้งยาโตเกคือนอคือฮาวท่านแต่ละกูยาต่อชิจาหลักเขียนเต่าเขียนเต่าโดยอยู่เต็มตุ้มโยก็สั่งตอนเต่าตอนเต่ายาโตพายเหียนที่ออนอเทียจมลงมาที่ชัวเฉดาโนนอไปยาโมสอสื่อจาหลักชาเต่าโดยในเฉลยตำลงยาลิจินามุไปชิจาหลักมุมลงสอสื่อโอเก
0: ถ้าปืนจาจ่อคณะหมู่กองเจ้าตรงจะลูเชียเกอร์อาเซียนเราทิพย์เล่าเจ้าจีเทียเสียตรงจะลูเชียเกอร์อัวมั่วฝั่งชัวว่าเจ้าลูจันไดเยอร์เฟอร์ดินามาคอร์ดจูเนียนประธานนาทิมบอดีเตชาสหรัฐฟิลิปปินส์ยอดเจ้าต้าฉันจอโนติชาลูจิลีช้อเช่นหนังเก่าเจ้านอเยอร์สอนไซสีพันดอนเต้าจ่อคณะผู้แทนเตชาเหล่าหมู่เจ้าเตชาฟิลิปปินส์ใส่เจ้าหมูกล่องจงเจ้าลูเชียกาอาเซียนเราทิพย์เราเจ้าหยีเทียเชียจงเจ้าลูหัวมั่วฝั่งชัวยอดเราเฮาคำควรเกเจ้าปูยาต่อเดนเดอร์อาเซียนชิกงโอเกอวจงเจ้าลูยอดจ้าใส่เจ้าโนติชาเจ้าโนติหยีลูจิหลี่ชงอาเซียนหนังเก่าเจ้าหนอพิธีต่อใจยาถ้าปืนจ้าเราหมูกล่องเจ้าจงเจ้าลูเชียกาอาเซียนเราทิพย์เราเจ้าหยียาต่อชาชาญาเจ้าชาดันเราสากุลมัดตานเซมบุญยาจีโยเกมูเราหนอยาสอนใส่สี่พันดอนเจ้าคณะกู้ต่อใจเกต่อใจลอนเตอร์ปืดจ้าใช้ชัวสีนั่งเทียเกสีคอเต้แถวฟิลิปปินเกย่อปืดจ้าเกียรติยศเจ้าคณะสาตันทอตัวชีเดอเต้แถวเราเทียตุเจ้าสื่อต้นเตอร์ตัวชีเต้แถวเราจูญาเจ้าเต้แถวฟิลิปปินอีจอยอดเราจีจื้อหมู่กล่องเราจงจะลู่เราหน่อยยาสอนใส่สี่พันดอนถ้าปืดจานเรากูมัวเพียสื่อยัวชินจีออตอนรอเราคู่กล่องเฮาลือลาชีกล่องตำแหน่งต้วนแต่เชียร์ลู่เต๊ะแถวสมาชิกอาเซียนอีจ่อหรือถ้าปืดจานรอเราข้างหน้าหมู่ชัวเป้าแหลกค่ะอาเซียนดารินตะหลัวเต๊ะแถวเราชาวเตียต้านกไก่นกติบเล่าลู่จีหลี่ชาวอาเซียนหนังเก่าเราย่อกล่องสื่อเป้าเลขาอาเซียนจาการ์ตาเตชาอินโดนีเซียยักทงสวรรค์พงวิหารหรือท่าปืดจ้าปืดจ้าเฮาหือจ้าจากเตชาเราดาวเตาคณะตามุจัวเป้าเลขาอาเซียนอย่าอวดทางการว่าตั้งใจเกตัดใจอย่าชอเชชอลอนเตอร์ยักเกากิมฮุนเลขาธิการล่ออาเซียนเชื่อหรือเลขาธิการล่ออาเซียนเที่ยคณะกรรมการตูใช้เจถาวรจู่อาเซียนยอดเราเชื่อหายลอย่าลือทับปืดจาทองสวรรค์พงวิหารเต่าชินจีเทียชิลองเกเป้าเกเต่าจื้อหยีลูกปอโอเกนอเตาย่าแหละค่ะที่การล่ออาเซียนเทียคณะกรรมการตูใช้เจถาวรจู่อาเซียนให้เจ้ากาจิจาปัสสคมอาเซียนก่อตะเขาช่างสืบภาพพื้นเทียสากุลว่าจีเกปวดจ้วเจ้าปัสสะคุมอาเซียนหลอกุยยาลีจอเต๊ะแถวสมาชิกอาเซียนยัดเฮานอย่าลือทับปืดจ้าเต่าเพี้ยย่างโลคอนเซียเจ้าลูกมึงหมอนเด้อ

กรรมการตุสเจถาวรจูอาเซียนเทียเปอร์เลขาอาเซียนว่าเตาเมื่อเก็บป้ายาเมื่อเชียเตาบ่อนตือกัดจีปัสสคมอาเซียนเรากุยาลีกัดตั้งจาเล่อวลู่ใหญ่มัวปัสสคมอาเซียนออเทียปล่อยเจ้าจีกอดชื่อสีมัวจังลอนเตอร์เก๋ตัวตัวเก๋ชิลูชิป้าเทียเชิดชงเก๋เจ้าปูนเตอร์อาเซียนยัดเราจีจื้ออวช่างสื่อเฮาภาพพื้นเทียสากุลเมื่อเก๋หลงเปาอย่าชิจวบเป็นเจ้าเทียแก้ใจเตายัวว่าเกนอเยอร์เลขาธิการล่ออาเซียนเทียเชียตูใช้เจถาวรจูอาเซียนกูตามตามกิเชียเจ้าเกอโอลุลูเฮาลืนเต๋อเต๊ะแทเราอัวตามว่าเกป้าอย่ามอเชียเจ้าเจ้าลุลูเฮาลืออาเซียนซาตานทอเจียนจีเตียนเต๋อเกอวอเทอร์อาเซียนยอดเฮาเต๊ะแทเราเถาชงออเชียนแดงเก่าเปล่าเฮาคําควรจีเกลาชิจูจือเทียเกตาคาอาเซียนว่าเจ้าเจอเกมอเชียเจ้าในอาเซียนยัดเจ้าเขากันจีเกลาชิจัวเทียชิชัวภาพพื้นเกาะส่วนนู้เมื่อเกตาขายตัวขอจังจังยาท่าปิดจากู้ต่อถ้าเจ้าเกจังจังในอาเซียนยัดเจ้าชงออเชียนแห่งเกาชาว่าเจ้าชงปุยังเจ้าเจ้าชงเขากันจีจาอาเซียนเทียปุยังเป๊ะเจ้าชงว่าเต๊ะเทาเรากาว่าสมาชิกอาเซียนต่อการตายย่าเลือดท่าปืดจาทองสวรรค์พงวิหารกู้เตาชินเจออตอนดอเตาย่าและขาที่การล่ออาเซียนว่าออตอนเตาชิชละโอเกจอเตาเทียมบุริมัสิตจังจังแต่อาเซียนเทียจอถัดเจ้าเกตัวคอเฉยเตาชิจอจีปัสสคมอาเซียนเกาะตะขาดอเตาชิลงเกเตาจื้อหยีเตาลูปอโอเกจอเตาเชียยาช่างสื่อสวยสีย่าเตานี่นู้ตาชินอชื่อสังหมายย่อช่างสื่อชัวชีฟ้าพลังงานเที่ยอาหารลอยย่อเร่าหมอนนอว่าเกนอย่อเลือดท่าปืดจาตอนดองไกเชียเทียเพียยังหลวดเจ้าเจ้าย่อเลขาที่การล่ออาเซียนหล่อกุยยะลีเปิ้ลเลขาอาเซียนว่าตอนเมื่อเกช่างกาเมื่อเกปัจจวเทียชิกงเตนดอเจ้าเต๊ะทะเหล่าย่อเจ้ายาตาเจ้าหล่อจังจังหมายย่อเกวัดเทอร์อาเซียนเทียเสนอก็เยอะเลยค่ะที่การล่ออาเซียนล่อกุยาลีเปิดเลยค่ะอาเซียนยอจูชิจอมัวเกช่างกาเทียมัวเกป้าจวดเต๊ะเราชื่อสังยาเฮาลือจีขี้เกตัวยังเจ้าตู้เจ้าสื่อเต๋อเจ้าเต๊ะสมาชิกอาเซียนสาเต๊ะเราติชีลือปืดจาเฮาหือจาจาเต๊ะชาหมู่กองเจ้าต้องเจ้าลู่ตู้จังสื่อเหล่านั่งอาเซียนเทียต้องเจ้าลู่มั่วฝังชั่วจาลินตาหลัวเต๊ะชาเหล่าชาวเตียนโนติเจ้าลู่จิหลีชาวอาเซียนหนังเก่าเจ้านอย่อเซมบุญเต๊ะชาฟิลิปปินย่อพงสวรรค์สี่สุลิศลือปืดจาเฮาหือจาจาเต๊ะชาเธอตู้จังสื่อเหล่านั่งอาเซียนเต๊ะชาเหล่าเต่าเจ้าคณะหมู่กองเจ้าต้องเจ้าลู่ตู้จังสื่อเหล่านั่งอาเซียนเทียตรงเจ้าลู่ชี้กงอิยาลีตู้จังสื่อเหล่านั่งอาเซียนเทียตู้จังสื่อเหล่านั่งเศรษฐกิจอาเซียนอัวมั่วเชียเธอตู้จังสื่อเหล่านั่งอาเซียนเธอตู้จังสื่อเหล่านั่งเศรษฐกิจอาเซียนเทียหรือเลขาธิการล่ออาเซียนดอเจ้าคณะตรงเจ้าลู่ตู้จังสื่อเหล่านั่งอาเซียนย่อเตาชิชลาเฉิดเตาบ้าตรงเจ้าลู่เชียกอาเซียนเราที่เปล่าเจ้าหยีอัวจาเซอเจ้านุติยีลูจิหลีชาวอาเซียนแห่งเก่าเจ้าย่อเซมบุญฟิลิปปินโอเกนอตรงเจ้าลูกุจังเตาล่องจ้อกาจีปัสสคุมอาเซียนโอซาตันทอขอวาเตาจงจังจังย่อย่อเจ้าชาวอาเซียนแห่งเก่าเจ้านอย่อทะเทยชงเฮากะปีตั้งจาและอัวลู่ใหญ่มั่วปัสสคุมอาเซียนชงออสเซียปล่อยเจ้าจีเทียเฉียพิสิยุทธศาสตร์เฉิดเจ้าตั้งจาเล่ลู่ใหญ่มั่วลอชีวิสัยทัศน์ไฮหล่อตรงเจ้าลู่กู้จังเตาชิชลาเจ้าเจ้าเทียมบุริมัสิตอัวอาเซียนยัวเตาเล่อัวต่อก้าอัวตีมอเลสเตงก้าอัวสมสิทธิ์สมบูรณ์เตอร์อาเซียนช่างตาเลยกู้เตาชิชลาเจ้าเจ้าเกมปังเก่าปังเก่าดัวปูยังจีเจ้าชงเตอร์สุนทิสัญญาไม่ติจิตเทียเกชิกงเตอาสีพนุตัวดะฮาแกวันลุลุเฮาลือชี้กงเตอิยาลีอาเซียนเทียคู่กงเจรจา
จังจังหมายย่อเกเจรจาลอชีชิชลาห้ามเพียสื่อเล่เฮาลือจัดเชียเทียเชียหันแถลงการชิกงอัวมั่วฝั่งชั่วเกมบ้าเจ้าตรงเจ้าลู่ตู้จังสื่อเหล่านั่งอาเซียนคู่เจรจาเทียตรงเจ้าลู่ตู้จังสื่อเหล่านั่งอาเซียนยอดดาเฮาขอบตรงเจ้าลู่เชียกะอาสีพานุตัวเทียอาเซียนบัวเปเกมบ้าเจ้าตรงเจ้าลู่ปื้อจาจะได้เจออาเซียนคู่เจรจาอวยยัวจาเชยยอดเจ้าลู่ชาลีชงออเซียนหนังเก่าเจ้าเกมบ้าเจ้าตรงเจ้าลู่เชียกะเก่าปังเก่าดัวเกชิฟีอาเซียนรัสเซียปูยังไปเจ้าจีชงอวยยัวจาเชยเจ้าโนติเก่าหยีลู่เจ้าลีชงออเซียนหนังเก่าเจ้ายอดกาซานเตเชรัสเซียเทียตรงเจ้าลู่เชียกะอาสีพานุตัวอวยวจาชาเจ้าลูกเกาอิลีชงออเซียนังเกาเจ้าย่อฟิลิปปินตรงเจ้าลูชิกงอิยาลีตู้จังสื่อเหล่านั่งอาเซียนเทียตู้จังสื่อเหล่านั่งเศรษฐกิจอาเซียนย่อเตาชิชลาเจ้าเจ้ากะชัชงกุนไกเกชิชลาอิยาลีตูนเยชังเตออาเซียนอวจินจังเจ้ากะจิจากอดเจ้าเจ้าฟ้านายมไปอิยาลีเสาค้ำกาเมืองเกตัวขออาเซียนเทียเศรษฐกิจอาเซียนเฉิดเจ้าใจยัวเกจิคอห่อได้เถอะว่าเกนอจงเจ้าลูกกูเตาชิชลาเจ้าเจ้าแต่เกปวดจัวว่าสังเสริหลอนเตอร์ซึ่งสื่อยอดเจ้าพันุตัวยันร้อนราเตชื่อซึ่งหมายย่อเกพอชิหลอนเตอร์เกชิจัดจ่าตุงรีเจ้าอาเทียบพลังงานรีซักของเจเชียตัวแกเจตุนจัวต้องสงเกชิปาลอยย่อสนมว่าจีเกปวดจัวเจ้าเกตัวขอฟ้าเศรษฐกิจเกตัวขอฟ้าพลังงานเทียของนอเฮาลอยย่อเจ้าหมอนอเรากู้อย่าลีเกปวดจัวเจ้าเกคือนอคือเฮาเดอเนี่ยจีเจจงยอดเจ้าอาเซียนว่าเกนอต้องยาลูกู้จังจอชิชลาดัวเจ้าเจ้ากะตั้งจาเล่อวลุลุเฮาลือยอดเจ้าเฮาเชียพิสื่อเฮาลืออาเซียนดอเจ้าชิชลากะเกยอดเจ้ายาตอนเตเฉิดเจ้าชี้เจ้าลองคอเศรษฐกิจโซฟาก่ออวหุปัตธรรมเทียเจ้าหมูเสนอเจ้าท่าเจ้าอาเซียนชิชลายอดจะเฮาตรงเจ้าลูเชียเกอร์อาเซียนเราที่ร้อยเจ้าหยีเตี้ยโครงการตัวจื้อฮาจงห่อภูมิทัศน์เทียเชิงกายเกคือนอกคือเฮาแต่เนี่ยจีเจ๊จงยอดเจ้าไปลุสังยาเก่าเต้ดารินตะหลัวเต้ทะเลาชาวเตี้ยตรงเจ้าลู่ชัวเซาก็โครงการตั้งจาเล่อัวกะตัวจื้อหายจงห่อภูมิทัศน์เทียเชิงกายเกคือนอกคือเฮาแต่เนี่ยจีเจ๊จงยอดเจ้าสังหัวผ่านสังหลวงพระบาลเทียสังไสย่ำบุรีย่าเตาจาชายเตาโนติชาลุจิหลีชอเชนังเก่าเตานอย้อนตัวจังเวียงจานมวยเยอกิ๊กเกี้ยวสินนาวงหรือปืดจาเฮาหือจาก้องลองเทียสังสืบปัววีมัวยาตัวชีเต้เธอเยลมันจูยอดเจ้าเต้เธอเรามัวเธอคณะกรรมการปอจื้อสังหัวพันสังไซน้ำบุรีจงเธอเทียหรือเธอปอจื้อเมืองต้านทอเก่าจี้ลูกเมืองเป้าใหม่เดอโครงการเทียจะมัวฝั่งชั่วต้นเจ้ากงยากิเกียวสินเอาวงเตาถาเตียโครงการตั้งจาเล่อวกาตัวจื้อหายสงห่อภูมิทัศน์เทียช่างกาเกคือนอกคือเฮาแต่เนี่ยจีเจ๊จงย่อตั้งจาอัวยอดเจ้าไปรู้สังยาเก่าเต้ซาตานทอเก่าจี้ลู่เมืองมัวอ้อปัวหยีเจ้าอ้อลู่จอสื่อสังหัวผ่านมัวชาลู่เมืองอีปัวจี้เจ้าลู่จอสังหลวงพัมปานเปล่าลู่เมืองเจ้าเจ้าเจ้าลู่จอเทียสังไซย่ำบุรีเปล่าลู่เมืองเจ้าเจ้าเจ้าลู่จอย่อโครงการชี้เก่าเต้ฟ้าวิสาการห่ออ้อต้ออียาลีจ่องฟื้อเต้แถวเหล่าเทียเต้แถวสหรัฐเยอรมันอัวมั่วลู่หอบเพียเฉิดเจ้ามั่วเก๋ป้าเจ้าจ่องฟื้นเหล่าตั้งจานเล่อัวยุทธศาสตร์เฮงศาสตร์หายเจ้าเก๋จ้อป้าหื้อช่องตรงอัวกัดเจ้าเก๋หลงเปาแต่ช่างสื่อหัวจั่วช่างได้เลยโครงการกู้จังเต่ามั่วเก๋ช่างกาลู่หอบเพียแต่ยุทธศาสตร์ช่องตรงช่องออเชียนังเก่าอัวยอดเจ้าก้าเก๋หลงคอเทียนยุทธศาสตร์เก๋หลงเปาแต่หัวจั่วยอดเจ้าเฮาเต๊ะแทนเหล่าดอเจ้ากะตั้งจาเล่อัวเชียเพียสื่ออัวกะเจ้าเกยจอไอเฮือนเกี้ยวอัวเจ้าใจยัวลอนเดอร์เปิ้ลปังกามบอนยอดเจ้าลู่เจ้าหลีชงออเชียเก่าหยีเท่าหล่อโค
không can hay lo bị tăng trả lệ ua chi trong ớt chế nàng gạo cho ớt chế nàng gạo bao. Thế tàu thuật giàn gì y lưu sống cho trong ớt chế nàng gạo chi. Ua tao chạy bằng ba lòn tờ bơ bằng hốt chùa xỉn chua, giả trao nhia gạo trào lan tờ ơ lộ. Thế tàu mốt phái ua ông buông lò xì ớt bó xử, cả tăng trả lệ ua ua do bơ sông tổng. Khá hào lử bơ bằng chua bỏ hử chân sự bỏ vi thế sông tổng. Hử cha công lòng thiết chân sự bố vi cho cậu y lan tờ ơ lộ. Thiết không càng chi ai xếc do chi lan bóc bố thiết tờ ơ lộ. Chẳng đã là cô chẳng tạo chạy bằng chân gàn gì lòn tờ. Hử cha chỉ khó phát xe thách kín hình xa tết trở xa phản dịa lâm màn. Do đầu lan chi bố thiết tờ ơ lộ. Ôi do không càng chi ai xếc qua tù tùa chư. Thế bác băng sĩ công lòn tờ trọng phư lào do cầu y lan dị bùa thiết tờ ở lộ.

0: 后者我给天三空到照片手给你本的拉到车里的阿波空间。有的送看他们往路不站后后者我给天三空到了车手捏到中间路路路后路我给天三空通好的车点像阿千能够照后者我给天三空到照片手给你本的分拉照里电动的震动的后者捏着张给努地能够被路一里向阿千能够找可是家等着我要找阿伯记录空间念我不满足要找向阿千能够找都在给抓在母乐下就不以脚下都得给你不个地下找不以脚下都得给天念里本我给但朝要被伯都得给你则得巧莫但朝要阿都一伯以脚找都得给给等着我莫非我只要本事里本不个地莫丹朝呀下脚照空干到阿努马念我不满给本好得巧呀不要求被读得及后着我给天下空到了我只脚照给非本照空干空干是叫我们自己莫丹朝呀被叫不要空干到在念莫了呀够照读得及空干念给在莫丹朝呀能够以空干到这在某了下能够奥都得及空间是能切莫单朝要够不老空间到在给这在找念我不满某了下不老都得及贴空间莫如何撇能够不老空间到在念某了下被叫喜都得及天朝找绿绿绿空间多将原战到将得阔贴叫给孤照给是得给了行杀贴给了能批感行杀ตัวจังเวียงจานเต่าตั้งจากองทรงจอดใจเดอขัวซาโตเตเซียนชีอย่าลอกเกอร์เจ้าเกเต่ากี้กู้สมัยที่เก่าเดอจงตู้กีฬาเขาตัวจังเวียงจานเทียกี้กู้เดอจงตู้กีฬาหนึ่งพิการเขาตัวจังเวียงจานยัดโรงงานมหาการกีฬาแห่งชาติลาวเราที่เก่าอ้อลอยช่อเวียงจานเกมชงออเซียนหนึ่งเก่าจีเทียงานมหาการกีฬาหนึ่งพิการแห่งชาติเราที่เปล่าตัวจังเวียงจานพราเกมชงออสเซียนังเกาจีโอยาตัวจังเวียงจานเตาอจือจัวเตาจะเสยยะจองนูตีเตาลูจีหลีชงออสเซียนังเกาเตายะเตากงสื่อเฮาตัวจังเวียงจานโอเธอยาเยอศิริราชท่องศีลทองเพ็งเธอคณะกรรมการปอจือตัวจังเวียงจานมวยเยอกิ่งมโนภูมิมหาไสหรือปู่จาเฮาหือจานต้นเตาเทียกีฬาเกยชอเธอคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวหมวดคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติหมวดเทยเจ้ากรรมการเทียนเราเจ้าโอโมฟังชัวตัวกงตัวจังเวียงจางเกมชองออสเซียนังเกาจีเตาคีเกชีตือยาวทางการยัดเจ้านุตีนเกาจีลูกเกาอิหลีชองออสเซียนังเกาจีแต่ชีเตาโมเกชีตือเตียยัดเจ้านุตีนังเกาจีลูกเกาอิหลีชองออสเซียนังเกาจีหมวดซีฮือเคียหมวดจงตุกีฬาตัวกงท่านทอยยอดจวดเชียเปล่าปัวจวดเจ้าเต๋อเล่งมุกเกชีตือทันทอยอเป๊ะเจ้าเป๊ะอยากกีฬาชีตืออยู่กี้ทันทอยออีเชียจีปัวเจ้าเจ้าเป๊ะรู้ยอดจงเต๋อกี้กู้มัวทันทอยอเปล่าปัวนังก็เปล่ารู้กี้เงี้ยเปล่าปัวนังก็จีรู้เทียกี้ต้องมัวทันทอยอเจ้าปัวเป๊ะเจ้าอีรู้ตัวกงเกชีตือมัวทันทอยอนังก็อีฝั่งต้วนเต๋อเป๊ะหือจ้าเขาตัวจังเวียงจานเทียกเก่าชาลุสังท้องเขาเต๋อเธอโอ้ยยอดเราเกี่ยชีตือเราหนอจื้อจัวเขาตัวจังเวียงจานกู้เต่าเชิงอีเต่าตันทอยอีปัวเทียจัวลูกีกู้จัวเจ้าอีลูยอกีเนียอีปัวนังเก่าลูยอกีตงสาตันทอยอกีกู้ยอเต่าเป้ปัวนังเก่าลูยอเต่าโอจื้อจัวยอดเรากีกู้สมัยที่เก่าให้จอดเรานังพิการลอยอพราเกมชงออเซียนังเก่าจียอปีถ่องนุติเก่าจอดเราเก่าหีลูกอ๋อหลีชงออเซียนังเก่าจีนุกี้เกชีตือยอนุติเก่าเปล่าเทียชีตือเตียยอนุติเก่าจัวลูกเก่าอ้อหลี่ชงอ้อเซียนังเก่าจีเนื้อเจ้าสมองสอนเขามหาวิทยาลัยแห่งชาติมู่ตันทอยยอจัวอยากกีฬาเจ้าเกชีตือเทียชีตือเนื้อเจ้าชาขอเชิญมู่จงตุ้นใส่กีฬาหนึ่งพิการตัวของเจ้าเกชีตือต้วนเต๋อเก่าชาลุสังอีตัวจังมู่คณะเจ้าตันทอยยออ้อปัวเก่าอีหลังมู่ซื้อเขียยออีปัวหีเจ้าเปล่าหลังเทียนทอเจ้าจงตู้กีฬาทันทอยอเป้ปัวเก่าเป้ลังสาทันทอยอมั่วชาปัวหยีลังมั่วเกชีตือทันทอยออีปัวชาเจ้าอ้อยากกีฬา thế nhớ trong đời cứ vừa tàu là một sĩ từ vừa ký nhẹ ký cú ký tông tan thoi cho ý bùa xa chậu ô lu là lòn đời kế sĩ từ cứ bỏ tàu tỉa cháu pháp là do chữ chúa tôi chẳng sáng tàu ký cú nhớ trong xa mãi thiếp lâu ký cú do tàu nâng gọi gì lu ký nhẹ do tàu bế chậu lâu lu ký tông do tàu nâng gọi ô lu xa tan thoi cho ký do tàu gì chậu lâu lu ใส่ผุนทองเต่าเจ้งต่องเต้งจ่าต่อแสงผุนทานเหล่าอวดเธอรู้ต่อแสงดาวเมืองเนื้อจอนุติจีรู้จีหลีชงออเซียนังเกิดจอตาเท่าหล่อนอเมืองผุนทองแสงสวรรค์นาคีเต่าเต้งจ่ากงจงเต้งจ่าต่อแสงผุนทานเสียอย่าวทางการอย่าเธอรู้ต่อแสงเฮาเมืองผุนทองเทียกุยารู้ต่อแสงที่อ้อนเดอแสงสวรรค์นาคีลอนเดอจอเจ้าชารู้ต่อแสงกีตั้งจ่าจอนอกุยาอยู่หล่อหลงคอกงจ่ากาเกตั้งจ่าเทียเชิงกาเกลู่หล่อเฮาหลือเกตัวจือใช้ชัวลาดกอดตัวคอลูกกงทรงนอต่อจะเฉยเนาะรอพุนธาตุตัวกงเมื่อเยอบุญโจมอุ้มบุญประเสริฐกรรมการปังสื่นรับพักเลขาคณะบริหารงานพักแสงเธอซับพาเจจ่องแสงมั่วเผาดาววอนใส่สุ่มเหรียญหรือเลขาพักแสงเธอคณะกรรมการปอจือแสงมั่วจงกระจายเจ้าแฝงเธอคณะกรรมการปอจือเก่าไปลู่เมืองเทียอีลู่ตัวจังจอจอเนียดสีไปแสงตัวกงยอดกงทรงโสนอยเยอพุนมาสุวิไลหรือเลขาพักเมืองเธอคณะกรรมการปอจื้อเมืองไซผู่ทองตลอดชาติสืบสตรอเกมป้ากาเกตั้งจาต่อสั่งพุนท่าเตียม่วงบงอาทันทอยยอเก่าอีเชียหยีปัวเปล่าเจ้าเต๋อตาแมนลู่ต่อสั่งนอมั่วตันทอยยอเก่าอีลู่ยอม่วงเนียดสีไปสั่งตันทอยยอเก่าจีเชียเจ้าปัวเจ้าเต๋อเล่งปอเนียยอมั่วเจ้าเชียหยีปัวเก่าเต๋อเล่งมัวหยีนังตันทอยออดเสียหยีปัวหยีเจ้าหยีเทียมัวเจยออดเสียเจ้าปัวเป็ดเจ้าเต๋อลู่มัวเนี่ยจีไปสั่งตันทอกู้ยอหายนังเหล่าลู่ต่อสั่งนอกู้ยอดได้เขาเมืองมูลีเก่าเต๋อกิโลเมตรมัวตู้จะสื่อตัวโอลู่รอเขาหรือตันทอยอเก่าไปเล่งปอเนี่ยยาจีเล่งลู่ต่อสั่งโอต่อหายตันทอรอนอกู้ยอมัวตันทอยยอเก่าจีน้อยพักหาฐานมัวจีน้อยวิสาสะพอยอดเจ้าลูกกงทรงโฉนอกู้เต่ามัวมาตีปล่อยชงไซเยอบุญทวีพินวงศากรรมการพักเมืองเราอัวเลขาคณะบริหารงานพักหาฐานต่อแสงเยลาวีเกี้ยวผาวันเราอัวหรือเลขาพักต่อแสงที่เกยเท่าชั่วชัวพักต่อแสงจอดโจกีตั้งใจเยพันโทสมัยสัญญาสิ่งเราอัวกรรมการจอดโจหรือหรือตู่เนื้อจอดลูเชียเกินหน่อยเยบุญจมอุ้มบุญป้าเซอร์กูตอลมอกเกยจากเฮียจอดโจเตเกยชิลูชิปาชิจอมอเตกะเกยนั้นยุ่งไปเติบพักลัดก่อมุจอดโจเชิงจ่าย่อเต่าชี้เจ้าเราอวดจืดจ้วนย่อเต่าเก๋อุลุลเฮาหลื่นได้ต่อแสงก่อชวนนู้ยงมูลตอนเต๋จมลงมาที่ชัวเฉดาลีเนเฉดาตำลงตาเท่าเราหมุนอกุยสะสื่อเฮาเต๋เธอยาลิจินาหมูไปหาชี้เจ้าเราหมุนลงสะสื่อย่อเต่าใจแสง
1: เก่งเก่งตอนยี่อวดลุลเฮาหลื่นถ้าเจ้าเนี่ยจีเป็ดซังเจ้าย่อเต่าลุรอละหันเฮาเมืองงานยายบุตรของราชเชียงพรกรรมการผังสื่อได้พักเลยค่ะพักสังประธานสภาเป็ดสังสังอุดมไซเทียเยอคำแสงอาลีกรรมการสุติภักสังหรือไทยประธานคณะกรรมการปกครองได้สังดอดเราพนักงานมั่วฟังชวนได้สังกู้ตองเก่งตอนยี่ชิธาดอดในจีเปซังยอดตองได้ลู่รอลักหันให้เจ้าตองได้เจ้าอาจับสันเชียยอดตองได้เมืองงาว่าเต่าใจเก๋ปวดจ้วนละมุนได้โครงการจีคอรู้แต่ซ้อนยอดตองได้สังหลวงพ่อบางสังเถาเมื่อเช้าเจ้าเฮาเก๋ต่อใจยาสอเช้าซอยอดตอนได้ต้องบริษัทเทศลงการจงการปอจื้อตัดแสงดอตอนเนจีไปสั่งจองต้นไทเกอร์ยอดตอนได้เลยแย่บุญของราชเชียงพรกู้จังเต่ามุงจีฐานดอตอนเนจีไปสั่งยอดตอนได้สมองซอนเทศตัดแสงว่าเกณฑ์ได้แย่กู้จังเต่ามลงไกลรายงานซอเจ้าเก๋เมื่อเช้าเจ้าเก๋จัดสารเทศเก๋ชัยเจ้าจองตีนึงเก๋วนาวเฮาเนจีไปสั่งยอดตอเฮาเมืองงาว่าเจ้าเก๋ปวดจั่วยอดตอได้โครงการจีคอเครื่องรถไตซ้อยอดตอได้สังหลวงพ่อบางยอดตอหน่วยงานใช้ชัวที่เก๋วรู้ลู่เฮาลื่นแต่กูปอดเต้าให้เตียเก๋จัดสารชัยเนจีไปสั่งนอกูเมื่อเก๋ปวดจั่วได้โครงการย่อเก่าอีลู่รอยอดตอได้จองเต้าชัยจะรอนอตั้นทอมั่วลีเต้าลู่รอเทียมัสซาลามูกุมัวลีจิลูรอซาตันทอจอนั่งยอลินเดอร์ยีปัวตะยี จอนั่งตานทอยอบล็อกเสียแต่ลังตาชินอตัวยังจัดสั่นเชยยอเทียชัยเชยยอเจ้าเลยเต่าตานทอเลยยอบปัวฝั่งปัวเนื้อเจ้าแต่เอาลู่รอวัวยอลู่รอละหันเทียลู่รอกุกผู้อวยอมัวไฮละมูเนื้อเจ้าแต่ละหันมอลีอับปัวไปเจ้าแต่ยีวัวยอเต่าชัยจัดสั่นเนื้อเจ้าอย่าเท่าหลอนแต่เทียเหลือคอชั้นเราว่าเกย์เกย์ว่าลู่ลู่ฮาร์ลูชัยชัยยอดตอนนี้จีเป็ดสั่งได้เจ้ารอจะสั่นเชียนอคู่ปอดเต่าหายเตี้ยยอดเจ้ารอเมย์มั่วละมูกล่องยอดว่ารอล่อเต่าเตี้ยเลยยอดยี่เจ้าเต่าฝั่งปัวยอดตอนได้ลู่รอลักขมูเทียลู่รอห้อยหินยอดเต่าลู่รอพลสว่างเจ้ายอดเจ้ารอว่าตาต่อจีคอยอดตอนได้โครงการให้เจ้าเต่าเกย์ยอดเกย์อุณหภูมิห้องตอนนี้จีเป็ดสั่งตาต่อชัยยอดไปเจ้าอีฝั่งปัวเนื้อตอนใดกูจังตาต่อมาเสียตอนเราเกี่ยวชาวขมุนเทียให้เจ้าตัวเกี่ยวชัวได้อาอยู่ละมูว่าว่าเจนเจ้าตัวเกี่ยวจัดสรรได้มองอาว่านอกว่าเฮาเจ้าของเจ้าลงตรงเนี่ยสิเป็นสังเนื้อตัวแต่เทียหรือลู่รอสังแต่ละกูจังตอมบัดเชิดเจ้าตัวเกี่ยวชายตรงลิพิสือแก่เชียเนื้อตัวยัวเสียเหตุเลยค่ะพักสังประธานสภาไปสังสังอุดมใส่กูหาจังเตานงเจ้าตัวเก๋อโนวันนาโนวะเฮาในจีไปสังเจ้าตัวจ่อว่าเมื่อเช้าเจ้าตัวเก๋อรู้ว่าเขาลืออาซีเก๋อผลิตเจ้าของลงช่องตรงเก๋อเกิดต้นเต่าเนื้อเต้มีตู้มีหัวเจ้าตัวเต่าในจีไปสังเจ้าว่าเจ้าชายมึงยอดเจ้ารอจัดสรรเชียกูเติมลงเกสเนอร์เทียกูจังเติมลงเกจิเจ้าเชียแต่เนจิเปซังจังยอดเต้าได้จอก่อจิยอดเทียวัวเจ้าก่อเนจิเปซังมัวชายยอดชายวัวนอกว่าเฮาเพียงเจ้าเกยองเชียเจ้าพังลัดวัวจังเติมมัวเชียเจ้าเจ้าเกจอกเคียเทียร้อนได้โตเกจิคอใช้ล้อใช้ยอดเจ้าเนจิและไม่เปซังชิเจ้ามัวเชียตโตเก๋เดือดจอเจ้าเก๋ผลิตเทียนบองอาตอนไหนจีเป็ดสังอุณหว่าเฮาเจ้าของเจ้าลงเทียแต่ได้สีได้เฮาดอกโตเราแต่ซ้อเก๋เชยหมุนหล่อก็เมื่อเขายงยีเมื่ออาซีบเจ้าของตอนไหนจีเป็ดสังว่าเกณฑ์เด้อเลยค่ะพักสังประธานสภาไปสั่งสังอุดมใส่กู้จังเตาเพียยังเจ้าเก๋ควรเสียเทวเจ้าตอนไหนจีเป็ดสังยอดตอรู้จอละหันว่าตอเสียสละเทียมัวเชียตโตเกี่ยวน่าว่าเฮาลู่เจนจีว่ารองดาวยาเนี่ยตอนแต่ลู่เต้ลู่เชอแล้วก็สิริเก๋ชิลู่เก๋กงเตยไว้เก๋เนี่ยตอนเขาโครงการชัยเนี่ยจีไปสั่งมึงเนี่ยตอนเขาเชียร์เราก็เชิดดาวยาเขาเก๋ยงยี่ตอนเขาเกี่ยวน่าว่าเฮาตอนเนี่ยจีไปสั่งเนี่ยตอนเขาเดินลงการจงการประจื้อเทตัสเซงเนี่ยตอนคะแนนการมอบฟังชวนในเมืองกูเต่ามอบเชียร์ตอนเก๋ว่าลู่เขาลื่นซ่อนจั่วใช้ชัวเทปันเนี่ยจีไปสั่งดอตหอมแต่กูเมื่อกาส่งเสริมก่อนจะไปสั่งเมื่ออาซิบดอกกองเกิดป้อมเต่ายาจังจังย่อเกยยอกของลงตุเจตูเทียจ้าสุจิกิจะได้ขัวเต่าลีเงินไข่ขอนอกูปอดเต่าเตี้ยวตอนจะไปสั่งมั่วแปงเราหมูจีขอจ้อยนึ่งเมื่อขอรองเต่าเกยอุณหว่าเฮาเทียจ้าตัวเก่าก่อนรองเต่าลีกิจะได้ขัวด้อนได้เต่าในจีไปสั่ง
0: จอมลงหัวที่ชัวชดาลินเนชดาตอมลงตาเท่าละมุนอกุยอสอสื่อหัวที่เฉอเทียนระดอสอสื่อใจแสงยาลีหลอดจะนอลุชิเหินเดอเป็นตุสต้องจวให้สอสื่อกุตาตาเท่ามุลาออตุลอยังสอสื่อยัดจอมนุนอจวให้ละจอเชจิลินาซื่อท้าฝงลูชองจอมลงชดาก็ชวนชีเดอจอกินักกัญญาจงรักษาชิเหินเชียนุตันเตเปมาตลอดชินชีดัว
2: ดักีวิทยุสองเสียงรอคุณผู้
3: โรงเรียนดานาคอนล่วงเวียงจันทร
2: ์ยิ้มสรวจตั้งแต่5โมงครึ่งรอบ6โมงดานระบบ AM ขึ้นครึ่ง567กิโลเฮิรตซ
3: ์ขึ้นเรียกครบบัน130กิโลเฮิรตซ
4: ์ก็คงกลางอันอาอันระมังมากนาลเวียกเตโลจุมลอจุมกลสมัยเลยสมัยเลยจุมาแต่แฮมบึงบ่เมืองยังสงรากแพงอีกายปุ๊บยอดสรวจสกีก็เมื่อรับเมาความได้แรมสิบกำมงรกนึมระไวสงาเกาะมือจันมือที่11พฤษภานึมกบาลบันสาวรกกายบุบยอดาละญากีนี้เกาะเมื่อดาละญาซึ่งอีเตรียมดับมอนจีแต่งการผลิตยามกะมะเออยงมาไตแฮมบุตรนี่ยงมาไตแฮมอีบึงจมอนฮ้อเกาะเมื่อซึ่งเตรียมละไหนเรมืออัมฮาทินมืออัมฮานองอาเริ่มอาสองซึ่งอัมฮาลูดนี่ก็เรียกได้ปูรแกรมาก็ปูรหุ่ยแล้วดาจมือกี่ก็เตรียมลึงจีจมอลปึงนี่ละไหน แนวมือก็อร่อยเดรันทุกรันแต้งอันดันมุ่งดันยามดันเวลมเวลาก็ดังเจียมควายอำลากระดังเจเบือนร่างเบือนเปรเบือนยอมได้กะอุ่นอันเดฮักแต่งควายแต่งลานี่ก็จะเบือนน้ำเมื่อในยงมาแต่แฮมแล้วเรื่องปริเรื่องรายระยะกี่นี้ก็กระมาอยู่แล้วก็เมื่อยามในก็น้องอำดาบรุงน้ำเมื่อกระมานี่กระมาก็เรื่องกระมานำบัตรกี่นี้ก็เล่าเรื่องปริเรื่องรายอันแนวปัญลาก็ยอดเกิดยารมากอันมากแนวนี่แหละยงมาแต่แฮมเล่าเรื่องปริเรื่องรายก็ลูดยอมากก็แต่งอันบริรายอีวารรำอัวนานกะมาก็เมื่อแนวกันนี้ไหนกะมาก็อำยักละดูการกีนี่อีจะเบือนเดี๋ยวพร้อมย่อเดี๋ยวแปลแยงพร้อมย่อเดี๋ยวพัฒนาพร้อมย่อเดี๋ยวประซึมตุสอองนี่อันก็มากเคลื่อนมากเคลื่อนยามกีนี่แหละยงมาตะแฮมยามประซึมตุสอองยามประซึมตุสอองอุตสาหกรรมประซึมตุสอองมาเปลมาร่างหรือจะประซึมจ้อยประซึมตลาประซึมประเภทสอองป้องสอองตะเมืองสอองแนวกะอาตะบังเดประซึมยามกะอากะมากี่กะดังจีนำจีริ่งจีปลงอันเดประซึมยามวาดเปื้ออมรถนี่ก็จีฮานก็เมื่อแนวกะนี้ไหนอากายบุบย่อย่อสรวดมือสกีนี้ก็ข้าวไก่เหล้าไก่ปันตูนอันพึงบ่อเบื่อจะไม่เตรียมยังเหมือนเด็กเกตยอกินี้ก็จีไก่เหล้าไก่ปันตูนอันยงมาแต่แฮมอีเบื่อเตรียมยังเวียกงานสำคัญเดรัฐบาลอีซึ่งย่อสลายดะตังปุตินายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็อรยอได้ย่อร่วมกองประชุมนำในอาเซียนเดือนที่48กับบึงกองประชุมนำซึ่งเกลียวบันย่อนี่แหละกินก็แย่ยอมรอไว้เดตะเพอร์ดีนานมาคอตยูเนียประธานาธิบดีเดสาธารณรัฐฟิลิปปินได้ยำสรวดมือที่7พฤษภาตะสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีกอรคณะกุนแดนเดสปปลาวอีโยดะสาธารรัฐฟิลิปปินเพื่อกุดโรมกองประชุมนำเดอาเซียนเดือนที่48กับกองประชุมนำเกลียวบันย่อมากแนวนี่แหละยอมรอเล่าซะซึ่งออรดกออรแตงดะกาลมัดเดอาเซียนร่วมย่อซึ่งกองประชุมก็จิแตงย่อตั้งดามือที่7มือที่8เมื่อดามือสินจือรอดมือสกีกุรมพิธีสรงตานายกรัฐมนตรีบรอมกุนแดนเดลาวอียัดดากันติงจะลองตื้อรวัดไตเดือกีนี้ก็เมื่อตะบัวคงนามะวงรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีหุยกอนองอายะเอลิซาเบสทีเต้เปอร์เอกอัครทูตเดสาธารรัฐฟิลิปปินประจำลาวกับกุนแดนเรือกายดะผักส่วนซึ่งเกลียวบันนี่แหละอริยเดยอสรงตะนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะกุนแดนเลาอิยอร่วมกองประชุมนำที่อาเซียนเดือนที่48กับกองประชุมแนวกระบังแน่ซึ่งเกลียวบันย่อนี่แหละพุทธกะบารางโครงการคุ้มครองป่าไม้แม่ภูมิทัศน์ส่งเสริมจัวยัดมาเดยงมาประชาชนสามแขวงหลวงเบอกองประชุมตึงร่วมปิดโครงการซึ่งดกแตงกนาลเวียกคุ้มครองเหล่าเหลืองบริสอองแม่ภูมิทัศน์ส่งเสริมจัวยัดมาเดยงมาประชาชนกุนลาวบึงเผายัดดะแขวงหัวพันหลวงพบบางสัญญาบุรีก็เบื่อนได้จัดเคลื่อนดะมือที่7พฤษภานึ่มกบาลบันสาวรกเกยัดดะนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งอาตะกิแก้วสิงนาวงรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมสิ่งแวดล้อมอาตาอาร์อุนริกตุดแบกเอกอัครทูตวิสามันกุนกะอาอำนาจกิ้งนี่แหละเดสาพันเยอรมันประจำลาวโฮยก็อาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวพันสัญญาบุรี บึงประธานห้องประธานปกครองเมืองเริ่มโลด15เมืองเป้าหมายเดะโครงการพุ่ยกอน้องภาคส่วนเกลียวบันดะกนาลเวียกกีนิกูดโรมดะกองประสุมตะกิแก้วศีนาวงเหล่าสะโครงการซึ่งดกแตงแปลแยงบริสะอองแม่ภูมิทัศน์กับส่งเสริมยัวยัดมาเดะยงมาประสาสุนกุลาวบึงเผาก็ดกแตงเคลื่อนยัดดะกะเป้แขวงลาหลวงเบอร์ริมโลดนี่15เมืองบาร้อย82กุ้งเมืองแขวงหัวพันอา7เมือง150กุ้งแขวงหลวงพะบาง4เมืองอา66กุ้งแขวงสัญญาบุรี4เมือง66กุ้งเมื่อโครงการร่วมย่อดะนานวิสาการแมบบาร์บลาเดรัฐบาลสปปลาวอีกับสาธารณรัฐสหพันธ์เยอรมันอาจุดประสงค์จอยรัฐบาลลาวแต่งยุทธศาสตร์แห่งชาติเราดะมอนแปลแย่งเราเรื่องบริเรื่องร้ายปลดซึ่งแนวปัญหาเดบริเดร้ายเราเรื่อง
5: เนื่องแล้วหรืออยู่ในเทลอาแอปพลิเคชันเลอะๆกายหมอกเกินนี้เมื่อแอปลาวเฮลเกือเมื่อแอปพลิเคชันอวนหล่อปรึกษานานหล่อลำแมปออนไลน์เยาะทานหมอคนเก่งมากคนยัดตากลวงประเทศกลาดนี้น้องอาแพ็กเกจกวดหล่อลำกับจองคิวโรงหมอหรือคลินิกมอนยอมระเยียมเตกุง่ายๆรื่นดาวน์โหลดบรอมจูรทะเบียนเซแอปลาวเฮลบูธกดสมัครเมรับยอเลย Data อินเทอร์เน็ต500เมกอันเดหักหมอกยอบรอมจูรทะเบียนบรอมก็รับย่อเลย Data อินเทอร์เน็ต 5,000 เมกแนวเลยจากกี้หึ่นคนเพราะเบอร์ยูนิเทลนำนี้โทรไมครอมูลเบือนแถมตาเบอร์030-933-8888พอหนึ่งแล้วหรือเราแอปเมื่อบอนยัดรวมเด้ความมาถึงเปิ้ลเราจะเมื่อเซตข้อความโทรกำยังเพลงแย่งวิดีโอส่งไฟล์เอกสารจูรทะเบียนอินเทอร์เน็ตซึ่งบังแวดได้สินเรืองออนไลน์แย่งโทรทัศน์ถ่ายทอดสดยัดตามือถืออาโวเกมอวนปอเปื่อนหอยเพื่อรับเตรางวันจุมือน้องปลุยคราวนี้เล่าแอปน้องรอบเปื่อนกับโลจิมเครือข่ายบุตรเดสำหรับลูกค้ากำรอบเบอร์ละเก่ารับดาตาหอยอินเทอร์เน็ต3กิกประโยชน์อีก25นาทีโทรย่อเลยเพื่อกำงานเลาะบอกตีนประโยชน์โทรใหม่109โทรปลอหรือติดต่อยอตาเพศยูนิเทลลาวลาวแอปสังคมดิจิตอล
4: ยัดดาเมืองสำเนื้อประกาศเออตังรกตะแซงข่าวเรยูดาแขวงหัวพันหมอกอันอีเนิงสาพิธีประกาศกงจักการจัดตั้งหกตะแซงเดเมืองสำเนื้อแขวงหัวพันก็เบือนเดแต่งเคลื่อนดามือที่5มงกีนึมกีซึ่งอาตะคอนปะพันเรื่องสีจันทองรองเลขาผักแขวงอาตะหงทองจันทจิตเลขาผักเมืองสำเนื้อบรอมผักส่วนเกลียวบันเดแขวงเดเมืองกุโรมประกาศเออตังรกตะแซงยัดดาเมืองสำเนื้อดึกีนี้ประยอกกะอาตะแซงนองข้างตะแซงหัวเสียงตะแซงลองห้ามตะแซงพาที่ตะแซงสะเลยตะแซงลองแว่นดานี้ตะแซงนองค้างก็เบือนสำนักงานยัดดะกุ้งนองค้างกลวม13กุ้งกุ้งนองค้างกุ้งขัวดินกุ้งลองเมากุ้งสะแนนกุ้งนาเอากุ้งนองแดงกุ้งบวยกุ้งลองเอื้อดกุ้งปัจจากุ้งพลสว่างกุ้งอกุ้งนาเซ็งกับกุ้งนาอี้อาเริ่มโลดนี่797ก่อนกลางอาโมยบันบ่าย179หลังกลางอากุน8บัน800ปลายกุนจึมขึ้น3บัน600ปลายกุนอา4เผาเหมือนเผาแจ้เผาไตเผามงเผากระมุตะแซงหัวเสียงกี่นี้ก็สำนักงานยัดดะกุ้งทำรวม13กุ้งกุ้งหัวเสียงกุ้งกลางกุ้งคังทีกุ้งห้วยทุ่มกุ้งห้วยทำกุ้งทำกุ้งองกุ้งศิวิไลกุ้งการกุ้งลู่กุ้ง วยไข่กุ้งงิ้วกุ้งมวนกุ้งหวยห้อมรำโลดนี่อ่ะมวยบัน300ปลายก่อนกลางอ่ะมวยบัน32หลังกลางอ่ะก้น7บัน800ปลายก้นจึมขึ้น3บันปลายก้นอาซีเผาเผาแจ้เผามงเผาไตเผากมุตะแสงลองห้ามกี่นี้อาสำนักงานยัดดะกุ้งห้ามไตรวม15กุ้งอากุ้งห้ามไตอากุ้งนาเมืองอากุ้งห่วยซอนอากุ้งญาติกุ้งนาจองกุ้งห้ามเหนือกุ้งบันกุ้งห่วยซานกุ้งหวยแปกกุ้งลัก12กุ้งลักซาวกุ้งสังคำกุ้งนาคาผู้เปียดกุ้งนาเพียงกับกุ้งแก้วกว่างรำโลดอามวยบันมวยร้อยปลายก่อนกลางอา860พลังกลางอากุน5บัน800ปลายกุนจึมขึ้นบารบัน700ปลายกุนอา4เผาเผาแจ้เผาใต้เผากระมูเผามงตะแสงพาทีนี้ก็รวมอาซีกุ้งอากุ้งหวยมาอากุ้งกอไฮอากุ้งเมืองยืดกับกุ้งศพก้าเริ่มโลด700ปลายก่อนกลาง600ปลายหลังกลางอาพลเมือง5บัน300ปลายกุนจุ่มขึ้นบารบันปลายกุนอาซีเผาเผาแจ้เผาไต้เผามงเผากมุตะแสงเสลยกี่นี่กะอาสำนักงานเอยัดดากุ้งเสลยรวม15กุ้งตอนนี้อากุ้งเสลยกุ้งพลไซกุ้งนาสลากุ้งนานองกุ้งนาสมองกุ้งกลางน้ำกุ้งสุบซานกุ้งสุบซายกุ้งคดกุ้งแปนกุ้งหวยยองกุ้งหวยซาดกุ้งดอนกุ้งหวยคงกุ้งเมืองยองกับกุ้งตะบงอาหมวยบัน500ปลายก้นกลางอาหกลหมวยบัน200หลังกลางอาหมวยบัน200ปลายหลังกลางอาหกลรำโลด7บัน600ปลายก้นจุ่มกึน3บัน400ปลายก้นกลวมอาหรกเผาเผาแจ้เผาม่งเผากระมุเผาไต้เผาน้อยเผาฟองตะแสงลองแว่นกี่นี่อาสำนักงานยัดดะกุ้งเมืองแว่นกลวม23กุ้งอากุ้งเมืองแวนอากุ้งนาห้วยกุ้งนากาวกุ้งนาคูนกุ้งเพียงดีห้วยผู้หังรอนป่ายุ่งเพียงข้างนาค่านาลึมเราไต้เราเนื้อห้วยเปื้อนห้วยหยาบทับพึ่งห้วยหิมกุ้งหิมนาตางบานเพียงนาดวงกุ้งโค้งกุ้งเตือมกุ้งห้วยหานกับกุ้งห้วยตั้งตงโรมมวยบัน500ก่อนกลางมวยบัน200ปลายหลังกลางอากุล7บัน600ปลายกุลจุ่มขึ้น3บัน700ปลายกุลอาหาเผาเผาแจ้เผาม่องเผากระมูเผาไต้กับเผาพองประกาศรกตะแสงเดเมืองสำเนือก็เบื้อนเดแต่งตั้งประธานรองประธานบรมหัวหน้าหน่วยงานประจำแต่ละตะแสงตําบอกซึ่งตั้งตะแสงก็ประแน่เซสร้างทะเลาะกรั่งแรงอันดะระบบปกครองท้องถิ่นยันหากฐานอันอาทะเลาะกรั่งแรงแปลแยงบริหารแต่งอันซึ่งประสานงานเวียกงานหรือประเวยมั่งรับประกันอันอาแนวสมายแนวเล่แนวสการแนวลือแนวทะเลาะดับบอลแปลแยงรักษาสางสาพัฒนาเศรษฐกิจเดเมืองเกาะเมืองพัฒนาเศรษฐกิจเดแขวงเติมกะแนวทุกแนวโรคเดยงมาประชาชนดะกลวงเมืองอันกล้าเรียนซึ่งทุกซึ่งโรคย่อเดือดแดกเดือดก่อยรองเมืองเสียงเงินเมื่อเมืองดกแต่งขบวนการสร้างก่อนกลางกุ้งสมัคคีปองดองดาตวังอำเรึงลาดย่อยัดดาสมุสรนำเดเมืองเสียงเงินแขวงหลวงหบางก็อาพิธีประกาศรับรองเมืองเสียงเงินเมื่อเมืองดกแต่งขบวนการสร้างก่อนกลางกับกุ้งสมัคคีปองดองซึ่งเมื่อประธาน เดยะเวียนวิไลดีละพันรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบรอมรองประธานแนวลาวสังสาดแขวงโฮดก็อาการนำเดเมืองเสียงเงินบรอมแขกซึ่งบังไวกุดโรมตะหุมแพงสิทธิโสมประธานแนวลาวสังสาดเมืองก็เล่าซะเมืองเสียงเงินอารมโลด49กุ้งรกบันรกรอยปลายก่อนกลางอากนรมโลด38บันรกรอยปลายก้นจุมกึน19บัน43ก้นอา8สนเผายัดรมย่อเมือนดอกแยะยวนลือกะมุอิวเมียนห่อกับผู้น้อยประชาชนบึงเผาอามุนเชื่อรักษาตรักกุ้งเกิดเดเดอาริเงิมจออาเลาะสมคีปองดองรักษาเบือนดะวัฒนธรรมริดของประเพณีซึ่งเมื่อเอกลักษณ์เดเดกายเงินเยอะเงินเริงดาลยะกลาดย่อคณะกรรมการแนวลาวสังสาตแต่ละจันทร์ก็เบือนเดืองหริยมเสห์สร้างก่อนกลางกับกุ้งสมคีปองดองอันเกยักกับแนวทางนโยบายเดพักแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเดเมืองประโยชน์ส่วนขยายมติกองประชุมนำผู้แทนแนวลาวสังสาตลิประเทศเพื่อปุกระดมกำลังแรงลิยืมก้นรวมย่อดกแต่งกระบาดกระนาลเวียกยุทธศาสตร์เกาะเมือนแปลแยงสังสาพัฒนาประเทศศาสตร์เดอีอันอากระบวนการซึ่งเกิมเมื่อรอเอกภาพเดประชาชนบึงเผายันก้นศาสนายืมเพศยืมไวตั้งดะก่อนกลางหากทานเดกุ้งก็เมื่อพื้นทานเมื่อปัจจัยสำคัญซึ่งจีเสริมสร้างเลาะสงบแนวอาแนวระมังแนวรังแนวแรงยัดแต่ละท้องถิ่นซึ่งบางเบือนเดประเมินสี่มาตรฐานเดก่อนกลางห้ามาตรฐานเดกุ้งสามารถประกาศรับรองก่อนกลางสมคีปองดองปะตึงลูดนี่ห้าบัน933ก่อนกลางกลวม 96% ที่จำนวนก่อนกลางปะตึงลูดประกาศรับรองกุ้งสมคีปองดองปะตึงลูดนี่47กุ้งนามกับ 96% กลาดนี้ก็เบื่อนเดผ่านเลาะตกลงเดคณะประจำศูนย์กลางแนวลาวสังสาตเราดารับรองเดเมืองเสียงเงินเมืองดกแต่งขบวนการสร้างก่อนกลางกุ้งสมคีปองดองอันเกียรติมอบใบอย่างยืนก็เมื่อยะเวียนวิไลดีละพันรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงซึ่งรับนี้ก็เมื่อตะสุขดาวันพันจักขันเลขาพักเมืองดะกึนซึดรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงก็เบื้อนเดสรุลรมอกตีนอันอรยอได้รักษามูลเชื่อสมคีปองดองกีนี้อันมั่นแน่นโฮยก็เปิดป้ายดูระบางเกาตนิเพื่ออันเมื่อแนวเลือแนวทรอดามือบังประกาศอันเมืองเสียงเงินเมืองสร้างขบวนการสร้างหล่อสมคีปองดองกีนี้แนวรักแนวเริ่มแนวแนวสร้างก็ก็เมื่อแนวเลือนี่แหละยงมาแต่แฮมดะมอนจีพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยัดดะก่อนกลางดีอียัดดะกุ้งดีอียัดดะเมืองดีอีอันอาหรมังกรังแรง
6: ตาบากนึ่งสะยาพันจิตก็ไร่แรงต่อกนอีนะมื้อแน
7: ่กอนึ่งอันบายจุนึงริจิบอกอันบานึ่งแล้วก็คืออาพลกระทบกระบาระยะเหมือนระยะเลียดจะอาการเป็นเกลี้ยเคลียนยัดดะ 2-3 ชั่วโมงระยะรึงแล้วลำอีจะรับสารเคมีมากมงหรือยามากนึ่มดึงอาการอันเนิง
6: อาการเป็นเกลี้ยเลียนได้ยามจุยามวารยอร์เบิดรับสารเคมีเดียพันจิตเกืออาเหมือนแนวมือแน
7: ่ระยะเลียดอันเปียร์นักจะแตงอันทรงตั้งงะจะล้อลำจุกุมป้องมัดยิ้มอมมุกกอร์อันจุนักจะอาการจุเฮือลจุลุยรุจุกุมป้องร้ายแรงกับอาการซอก
6: อันจุแมบระยะเรื่องอาการเป็นเกลี้ยเลียนยามแนวมืออ
7: าการจีเปิ่นเกลเลียนอันนึงแหละ จียันมากๆนึ่มโหก็อะอาการหนึ่งที่เริ่มเป็นเกลเลียนดังนี้ก็ต้องอันจำกึนมานก่อนกับก่อนเนี่ยสรวากสารเคมีหรือยาซีดยาผ่านจิตเกิดจิตแต่งอันมะม่านตลอดก่อนบางคนอาเลียนยาคนเปลี่ยคนลอยหรือเมื่อคนผสมบุญยาพญาตดาลลำดังนี้ดังนี้ยอลงสีปลอยยามาแห้งบุมาแห้งตลอมมาแห้งกันตังแม่งมาแห้งมามกับแนวกระบังแถม
8: โอ้เกิดไรแรงเรานี่วะเลือดเยื่อเอิ่มตาซึ่งหมอกอันนึงโอจีกายกันเอิ่ม
7: เปียร์เมื่ออันจูนึงเมื่อเลยกายมันโอแถม
4: เผยแผ่นิติกรรมกับปึ้มคู่มือยูรุสโรโลนกับประชาชนเดสมาชิกสภาแห่งชาติกับสมาชิกสภาแขวงยัดหลวงบลาตรีบลาหลวงตัลเดลาวอีแรงข่าวกายดะแขวงขม่วนบังเล่าอันเนิงสะกองประชุมเผยแพร่เล่าเรื่องนิติกรรมเดคณะประจำสภาแห่งชาติกับปึ้มคู่มือซึ่งอยู่สโรโลกับยงมาประชาชนเดสมาชิกสภาเดชาติก็เมือนสมาชิกสภาประชาชนแขวงก็เบื้อนเดอันสมาชิกสภาแห่งชาติกับสมาชิกสภาแขวงบลาหลวงตรีหลวงตลก็เบื้อนได้จัดเคลื่อนดามือที่4มงกีนึมกียัดดาแขวงขม่วนซึ่งเมื่อประธานเดชทานบุญจันทร์4วงพันกรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติหุ่ยก็อาบึงสภาประชาชนแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติหัวหน้าห้องว่าการสภาประชาชนแขวงเรือกายดะเก้าเขตเลือกตั้งเกาะเมือนเวียงจันทร์บริคำไส้ไส้สมบุญสวรรณเขตสละวันจัมปาสักเสกองอัตปื้อกับขมวนหุ่ยนี่ก็อาวิทยากรเรือกายดะภาคส่วนเกี่ยวข้องกุดโรมตะบุญจันทร์สี่วงพันก็เล่าซะกองประชุมเดือกี้ก็จิตแต่งยอบาดมือดามือที่สี่มือที่ห้ามงกีนึมกีอาเนื้อในซึ่งจิกายค้นคว้าย่อเดือกี้นี้คือก็เมื่อนิติกรรมซึ่งสำคัญคือจำเป็นมากเสมอก็ย่อซะกี้นี้คือเมื่อกลองเมื่อระเยี่ยมสำคัญดับบอลดกแต่งเวียกซึ่งเดเมื่อตัวแทนเมื่อกุนแดนยงมะประชาชนคนลาวบึงเผาเพื่อย่อเดืองตึงโรมฮะเลาะตรกดเดประชาชนฮะเลาะสรุฮะเลาะเสนอเดประชาชนกายรายงานโตภาคส่วนเกี่ยวข้องอันรับเนืองเล่าเรื่องปัญหายุ่มแนวอันเด็กกำเบือนสภาพซึ่งคัดดักกลองห้องดารเยื่อมเดยงมะประชาชนโหดเดืองย่อพิจารณาตำกะมันหาอันเกยักอันเกยสอดคล้องยอมรัฐธรรมนูญกับกฎหมายเดลาวอีนิติกรรมเราเรื่องกฎหมายซึ่งเบื้อนได้กำหนดแต่ละจันตอนขบวนการยุ่มแนวก็จะเบื้อนเดเนื่องนี่แหละดับมอนเดจีจูรสโรลรเดยงมะบรอมยงมะประชาชนอำลาลองจิเมอสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาจันแขวงเพื่อรับประกันสรุลรกับยงมะประชาชนเด็กกบาลภาคส่วนกี่นี้เบือนดกเบือนแต่งจอมพระบุตรบาทจอมสิทธิ์จอมหน้าที่เด็กสภาแห่งชาติอันเบือนรับผลเลือนี่แหละกองประชุมน้องกี่เบือนเดมยังซึ่งมังเล่าเรื่องสภาพตึงร่มเดเวียกงานซึ่งยูรสรุยูรโลกับประชาชนเดสมาชิกสภาแห่งชาติเดสมาชิกสภาจันแขวงโหยก็น้องอานิติกรรมมากแนวซึ่งเกลียวบันยอซึ่งจะเบือนสรุเบือนลุรเดียกียอร์ซาจุ่มแนวซึ่งกายสรุกายลุรเดียกีมอกอันสมาชิกสภาแห่งชาติก็เหมือนสมาชิกสภาประชาชนจันแขวงเบือนในเนื่องแนวเดจิสรุจีลุรจีเรื่องข้อมูลกรรมสภาพเดยงมาประชาชนยัดดาท้องถิ่นโหยก็เมื่อเวียกสำคัญนี่แหละซึ่งได้ยูสรุยูลรบรอมนี้บึงกุดโรมก็บรอมย่อเดชเจอฮัลโลรับผิดชอบนี่แหละเดืองฮัลโลตรกดตะมอนกูดเซตรเปียนบริเวณบรอมย่อเพื่อแต่งอันหนึ่งรีโหยก็เดืองย่อดกย่อแต่งอันกระเบือนรับผลเลือกอันกระยักกับสภาพ จุดพิเศษเดะแต่ละแขวงก็เลือกลองเลือกเยี่ยมซึ่งพึงบออรยอมยังรายการฮะเลาะกับหมู่เดอีดึกนี้ดึกนี้อันในมืออําดักคักอําดายักอําดารีก็อันพึงบอเราประกายรายไปเยอะอันเดะแน่เพื่อแต่งอันรายการฮะเลาะกับหมู่อีเลือกเขินปรวยมั่งก็จะเบือนได้รังแกะใส่พึงบอโลจึมหล่อจึมกุนมกุนหมอกกุนตีนมกุนเครือกุนงารมกุนสรุกุนเราหรือยงมาตะแฮมอีจุประโยชน์ส่วนแนวเมื่อก็สรงกุรมรายการอยู่อีเบือนจุดอันยงมาตะแฮมอีส่วนร่วมกับรายการอีนี่มากเคลื่อนมากเคลื่อนย้อนเอากี่นี้ตลาดทองทินบุดีนี่ก็เล่าเรื่องข้าวการพัฒนากุ้งกลางอีแนวเมื่อซึ่งก็พ้นดินก็จุดอันบึงบ่บุดีนี่ก็เมื่ออำนาจการปกครองนี่แหละรายงานกายจรอรายการดีก็จิเปลี่ยนอันยืมก้นเบือนเม็ดเบือนหุ่มยังเวรยังเวลาดารายการดีนี่ก็นองบารนาทีปลายจันบึงบอเบือนเดี๋ยวมวนๆดอมๆเวลาลุดมันเมื่อบุญยังอิวิอมราชกุจารายการเดี๋ยวสวดมือสกีขอสมราชบึงบอมือหุ่มยังยืมรอจุ่มก้นอันจะเลอะเบอร์ลำตระกึดแนวก็เมื่ออันเบือนแนวก็นี้ซึมหมายเลอะ

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
1: ภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาว
0: บริสุทธิ์ต่อชาติขับไล่ประชาชนอย่างสุดใจเติมขยายชาติแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที
1: บริสุทธิ์ต่อชาติขับไล่ประชาชนอย่างสุดใจเสริมขยายท่าแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที

ยามบ่อยู่ให้ประชาชนถามหายามบ่มาให้ประชาชนคิดฮอดสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนสหายนายและพลทหารเพื่อนมิตร

0: ให้รับประกันทางปริมาณและคุณภาพต่อไปเชิญทานฟังรายละเอียดพิธีมอบหับหน้าทีหัวหน้ากรมสู่หบกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพระหว่างสหายพลจตวาทองสมัยสุขประเสริฐหัวหน้ากรมสู่หบกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพภูเก่าและสหายพลจตวาบุญฤทธิ์ศรีสุพลหัวหน้ากรมสู่หบกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพภูใหม่ได้จัดขึ้นในวันที่6เดือนพฤษภานี้โดยการเป็นประธานของสหายพลโทสายใจกรมสิทธิ์ของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพมีบรรดากรมห้องการแผนการและแขกถึกเชิญเข้าห่วมในพิธีสหายพลจตวาทองสมัยสุขประเสริฐได้สรุปคืนโดยสังเขปเกี่ยวกับการนำพาซีนำการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและยาพานมาตามพลบทบาทและหน้าที่โดยปฏิบัติตามสีหน้าที่ใหญ่สหกแผนงานของคณะกระทรวงป้องกันประเทศวางออกโดยเฉพาะแมนถือเอาเวียงานศึกษาอมหมการเมืองนำพาแนวคิดเป็นบัญหาสำคัญเอาบรรดาแนวทางของผักกฎหมายของรัฐมติคำสั่งมาจะตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมให้พนักงานหนักหบได้หับหูเข้าใจอย่างลึกซึ้งเห็นให้พนักงานสมาชิกผักหนักหบมีคุณทาสการเมืองนักแน่นมีคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติและนำไปจัดตั้งพันขยายเข้าในเวียงานการเมืองวิสาสพเห็นให้กรมสู่หบกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพได้หับการจะตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมีแบบแผนและเหตุสำเร็จทุกเวียกงานที่ขันเทิงมอบหมายให้พร้อมนี้ก็ได้เซ็นบทบันทึกมอบหับหน้าทีระหว่างสหายพลจตวาทองสมัยสุขประเสริฐและสหายพลจตวาบุญฤทธิ์ศรีสุพลอย่างเป็นทางการโอกาสนี้สหายพลโทสายใจกรมสิทธิ์ได้มีคำเห็นโอล้มลายบัญหาที่สำคัญโดยสะพอแมนการมอบหับหน้าที่ในครั้งนี้แมนเป็นการปรับปรุงบูรณะการจัดตั้งพร้อมทางแสดงความย่องยอสมเสยสหายพลจตวาทองสมัยสุขประเสริฐที่ได้สุมเหือแหงสติปัญญาประกอบส่วนเข้าในภารกิจปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติเบาสะพอแมนนำพาซีน้ำกรมสู่หบกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพให้มีความเติบใหญ่เข้มแข็งตลอดมาพร้อมทางเน้นหนักให้สหายผู้ที่ได้รับหน้าที่ใหม่สืบต่อปฏิบัติหน้าที่โดยถือเอาเวียงงานศึกษาอมหมการเมืองนำพาแนวคิดเป็นสำคัญเห็นให้พนักงานหนักหบกำได้แนวทางของผักข้อกำหนดกฎระเบียบของกองทัพยกสูงเสิร์ชสู่บทบาทความเป็นแบบอย่างให้สมาชิกผักพนักงานอย่างหอบด้านเต้าโฮมความสมัครใจเป็นปึกแผ่นแน่นนาและเฮ็ดหน้าที่เวียกงานให้มีผลสำเร็จสูง
1: วันที่4เดือนพฤษภาคมปี2016นี้สหายพระเนกอันโตนมาลาคอบห้องหัวหน้าห้องการผู้ต่างนากระทรวงป้องกันประเทศแห่งสหพันธ์รัสเซียพร้อมคณะลงเฮ็ดเวียกอยู่กองพลที่3กองทัพประชาชนลาวมีสหายพลจตวาดาวรพรหมวงศ์หัวหน้ากรมเทคนิคระหบกรมใหญ่เทคนิคกองทัพประชาชนลาวพร้อมคณะเฮ็ดเวียกโดยการต้อนรับของสายพลจตวาสายทองปีสาจันทร์กรรมการคณะพักกระทรวงป้องกันประเทศเลขาคณะพักหัวหน้าการเมืองกองพลที่3สหายพระเนกสุขสวัสดิ์ดาราสุขห้องเลขาคณะพักหัวหน้าการทหารกองพลที่3มีคณะพักคณะบัญชามาจาก5ห้องข้าวห่วมการมาเฮ็ดเวียกในครั้งนี้แมนได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเซียวซานสหพันธ์รัสเซียมาประจำอยู่บดากองพันระหบรถตังยันเกาะระหบปืนใหญ่นาดินเราหบป้องกันอากาศ
0: กรมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์การทหารกระทรวงป้องกันประเทศได้ต้อนรับเซียวซานสถาบันยุทธศาสตร์ป้องกันชาติกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในวันที่5เดือนพฤษภานี้นำโดยสหายพันเอกเหวียนตวนเองสวยเวียกคนขั้วห้องยุทธศาสตร์การทหารสถาบันป้องกันชาติกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยการต้อนรับของสหายพลจตวาปริญญาเอกควรมิงวิดาศักดิ์หัวหน้ากรมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์การทหารมีคณะกรมและพนักงานลักแรงจากห้องยุทธศาสตร์การทหารเข้าห่วมโดยปฏิบัติตามแผนการพัวพันหัวมือของสองกระทรวงป้องกันประเทศลาวและเวียดนามประจำปี2016โดยกระทรวงป้องกันประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ส่งเซียวซานด้านวิสาสะเพาะยุทธศาสตร์ป้องกันชาติมาช่วยจำนวนหนึ่งสหายเพื่อช่วยเวียกคนขั้วเกี่ยวกับเวียกงานอุตสาหกรรมป้องกันชาติในสภาพการใหม่เพื่อคนขั้วทฤษฎีและพฤติกรรมระหว่างสองกองทัพประชาชนลาวและกองทัพประชาชนเวียดนามความเป็นไปได้ในการผลิตอุตสาหกรรมป้องกันชาติทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเสริมขยายสายพัวพันหัวมือแบบพิเศษของสองกองทัพลาวเวียดนามที่เคยมีมูลเสื้อมาแล้วนั้นให้มีความลึกซึ้งและเป็นการปรับปรุงพัฒนาเวียกงานวิสาสะเพาะให้สำเร็จตามแผนการที่สองกระทรวงป้องกันประเทศวางไว้โอกาสเดียวกันสหายพลจตวาปริญญาเอกควรมิงวิดาศักดิ์ก็ได้รายงานสภาพการของกรมโดยย่อต่อคณะเซียวซานพร้อมทั้งอวยพรให้สหายเซียวซาน

0: เวียดนามจงประสบผลสำเร็จในการมาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวครั้งนี
1: ้วันที่5เดือนพฤษภาคมปี2006กองพันใหญ่605ได้จัดพิธีประกาศแต่งตั้งรองหัวหน้ากันทหารกองพันใหญ่605แต่งตั้งคณะพาบัญชาและบ่งตัวแต่งตั้งกรรมการคณะพักกองพันใหญ่ปืนใหญ่หน้าดิน605โดยการเป็นประธานของสายพลจตวาวงจันทร์พันจันทมานกรรมการคณะพักกระทรวงป้องกันประเทศรองหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพมีสหายพระเอกวันทองธรรมตันห้องกลมพนักงานกลมใหญ่กันเมืองกองทัพมีสหายพระเอกสากลไซกลมมาเมืองห้องกลมจะตั้งผักมีตังหน้ากลมปืนใหญ่นาดินมีคณะพักคณะบัญชาแผนการกลมกองพนักงานหลักแหล่งเข้าร่วมสหายพระเอกวันทองธรรมตันได้ขึ้นผ่านข้อตกลงของกระทรวงป้องกันประเทศว่าด้วยการอนุมัติให้นายทหารอยู่กองพันใหญ่605พักการเพื่อเก็บหาบำนาญกระทรวงป้องกันประเทศตกลงอนุมัติให้สหายพันโทคำทอนลาซำห้องหัวหน้ากันทหารกองพันใหญ่หัวหน้าแผนกเสนาธิการกองพันใหญ่605พักการเพื่อเก็บรับบำนาญพร้อมนี้ก็ได้ผ่านข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งห้องหัวหน้ากันทหารกองพันใหญ่ปืนใหญ่หน้าดิน605กระทรวงป้องกันประเทศตกลงแต่งตั้งสหายพันโทเวียงประเสริฐศรีประเสริฐเป็นห้องหัวหน้ากันทหารกองพันใหญ่ทั้งเป็นหัวหน้าแผนกเสนาธิการกองพันใหญ่605สหายพันโทศรีใสวิไลพันธ์เป็นหัวหน้าแผนกบริหารสังรวมสหายพันโทสมไสวรรณสวงเป็นห้องหัวหน้าแผนกเสนาธิการสหายพันโทศรีทนมีไสผลเป็นห้องหัวหน้าแผนกการเมืองสหายพันโทบุญมาบุญญาสิงเป็นห้องหัวหน้าแผนกบริหารสังรวมสหายพันโทลานคำศรีสวรรค์เป็นหัวหน้าแขนงสูงหบสหายพันตีวงไสคำพมมาเป็นหัวหน้าแขนงบริหารสหายพันโทพมมาสุขสวัสดิ์เป็นหัวหน้าการทหารกองพันน้อยที่1สหายห้อยเอกคำหล่าสามาวงเป็นห้องหัวหน้ากันทหารกองพันน้อยที่1สหายพันโทเกศรสมศรีอ่อนเป็นหัวหน้าการเมืองกองพันน้อยที่2สหายพันโทคำทวีวังราชเป็นหัวหน้าการทหารกองพันน้อยที่2สหายพันโทสัญญามโนราชเป็นหัวหน้าการทหารกองพันน้อยที่3สหายพันโทบุญมีไซจันทวงเป็นหัวหน้าการเมืองกองพันน้อยที่3และสหายพันตีคำเขียนพลรัตน์ศรีเป็นห้องหัวหน้าการเมืองกองพันน้อยที่3กองพันใหญ่605พร้อมนั้นสหายพันเอกสากลไซกลมเมืองก็ยังได้ผ่านมติตกลงของคณะพักกระทรวงป้องกันประเทศว่าด้วยการแต่งตั้งเปลี่ยนแทนกรรมการคณะบริหารงานพักกองพันใหญ่605ในนั้นคณะพักกระทรวงป้องกันประเทศตกลงแต่งตั้งสหายพันโทเวียงประเสริฐศรีประเสริฐหัวหน้าแผนกเสนาธิการเป็นกรรมการคณะบริหารงานพักกองพันใหญ่605สหายพันโทศรีทนมีไสผลห้องหัวหน้าแผนกการเมืองเป็นกรรมการคณะบริหารงานพักกองพันใหญ่605โอกาสนี้สหายพลจตวาวงจันทร์พันจันทมานได้เรียกร้องให้คณะพักคณะบัญชาแต่ละขั้นเอาใจใส่ซอกฮู้ความเฮียนด้านวิชาเฉพาะในระยะใหม่เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของตนให้สูงขึ้นมีแบบแผนวิธีเวียกแบบรวมศูนย์ประชาธิปไตยเป็นหมู่คณะแบ่งบุคคลรับผิดชอบเอาใจใส่ปรับปรุงก่อสร้างกำลังให้มีความเข้มแข็งหนักแน่นโดยเฉพาะเข้มแข็งด้านแนวคิดด้านระเบียบวินัยและด้านแบบแผนสืบต่อหันลงก่อสร้างรากฐานการเมืองแบบมูลเสื้อเพื่อเฮ็ดให้ขอบเขตกลมกล่องรับผิดชอบมีความสงบโดยพื้นฐานรับประกันเวียกงานภาระที่การสร้างภาระที่การกับทีเพื่อแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของกลมกล่องเอาใจใส่ประหยัดมัธยัสถ์รับประกันเวียกงานพาหนะเทคนิคโดยปฏิบัติวันเทคนิคเป็นปกติเลขเข้มงวดเพื่อรับประกันการเตรียมพร้อมสู้รบและสู้รบตัวจริงรอบด้านของกลมกล่องสร้างกลมกล่องให้กลายเป็นกองทัพที่มีแบบแผนและทันสมัย
0: กรมกวดกากระทรวงป้องกันประเทศซึ่งนำโดยสหายพันเอกดาวประเสริฐทิพมจันทร์ห้องหัวหน้ากรมกวดกากระทรวงป้องกันประเทศพร้อมคณะได้ลงเคลื่อนไหวเหตุเวียกอยู่วิทยาคารเทคนิคการทหารในวันที่5เดือนพฤษภาคมนี้โดยมีสหายพลจตวาเลียนวิไลพันทองคำเลขาคณะพักหัวหน้าการเมืองวิทยาคารเทคนิคการทหารสหายพลจตวาปริญญาเอกฟองสมุทรพลธิราชห้องเลขาคณะพักหัวหน้าการทหารวิทยาคารเทคนิคการทหารพร้อมด้วยคณะพักอำนวยการแผนกกวดกาภาคหลัดวิทยาคารเทคนิคการทหารเข้าห่วมสหายพันเอกสุดใจลือไซสมบัติคณะประจำภาคประธานกวดกาภาคหลัดวิทยาคารเทคนิคการทหารได้รายงานสภาพการและการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหอบด้านของกรมกองและหยาพานมาโดยได้ยงให้เห็นหลายด้านที่พ้นเด่นและปรากฏการย่อท่อที่เกิดขึ้นในกรมกองคณะพักคณะอำนวยการและคณะพักคณะบัญชาแต่ละขั้นได้พร้อมกันเอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้พนักงานหนักโหภายในกรมกองเป็นประจำและได้ซีนำนำพาติดตามกวดกาเวียกงานวิชาเฉพาะแต่ละด้านอยู่ภายในกรมกองโดยเฉพาะเวียกงานกวดกาภาคหลัดในการซีนำนำพาของคณะพัก การปฏิบัติหน้าที่การเมืองและเวียงงานปินอ้อมของกรมกองโดยสะพอเป็นการจะตั้งเสื่อมซึมผันขยายบรรดามติคำสั่งข้อกำหนดกฎระเบียบของพรรคภาระบทบาทหน้าที่สิทธิขอบเขตและความรับผิดชอบของคณะบัญชาแต่ละขั้นโดยสะพอการปฏิบัติซีหน้าที่ใหญ่สหกแผนงานที่กระทรวงป้องกันประเทศวางออกมีแบบแผนวิธีนำพาบัญชาบนหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยความสามัคคีหักแพงภายในพร้อมทั้งติดตามเก็บกำการดำเนินหวามสวิตผักสุญูและก่อสร้างหน่วยผักปอดใส่เข้มแข็งนักแน่นโดยติดพันกับกองสามปอดกรมกองวัฒนธรรมและการก่อสร้างขยายผักตามหลักการสามทิศนำสหายพันเอกดาวประเสริฐทิพย์พรหมจรรย์พร้อมคณะก็ได้มีคำเห็นต่อการรายงานและมีคำถามเจาะจิ้มบางเวียกงานเพื่อเก็บกำข้อมูลและให้ทิศที่นำต่อคณะพักคณะบรรษาภายในการที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาปรากฏการย่อท่อที่เกิดขึ้นให้ทันการผ่านการลงกวดการในครั้งนี้เห็นว่าคณะพักคณะบรรษาแต่ละขั้นได้ปฏิบัติตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยแบ่งเวียกให้บุคคลรับผิดชอบภายในคณะมีความสมัครใจลงใกล้สิทธิแท้ติดตามกวดบรรดาองค์การแผนการกรมกองเห็นให้พื้นฐานมีความสงบเอาใจใส่นำพาสิ้นนำเวียกงานในคงเขตความรับผิดชอบของตนได้ดีเวียกงานกวดกาอยู่ภายในกรมกองมีความเข้มแข็งสามารถสอนห้อยเข้าในทุกคงเขตเวียกงานกำได้สภาพการที่พ้นเด่นและปรากฏการย่อท้อได้ดีแก้ไขปัญหาได้ทันสภาพการแต่ละภาคส่วนได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงและมีผลสำเร็จหลายด้านพนักงานหนังหบมีแนวคิดอุ่นเอียนทุนเทียงเสื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคเอาใจใส่ปฏิบัติกฎระเบียบของพรรคกฎหมายของรัฐมติคำสั่งข้อกำหนดกฎระเบียบของกองทัพได้อย่างเข้มงวด
1: ท้ายเดือนเมษายนที่ผ่านมากองบัญชาการทหารแขวงหลวงน้ำทาได้จัดพิธีปิดฝึกอบรมเวียกงานกวดสอบเลขาห้องเลขาหน่วยพรรคครั้งที่4โดยการเป็นประธานของสายพลจตวาจันทาบุญวงศ์กรรมการคณะพรรคกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมจัดตั้งพรรคกรมใหญ่การเมืองกองทัพมีสหายพลจตวาหุ่มพันธ์แก้ววังราชกรรมการคณะประจำพรรคแขวงเลขาพรรคหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงหลวงน้ำทามีคณะพรรคกองบัญชาการมีบรรดาอนุกรรมการตลอดหอดนักฝึกอบรมเข้าร่วมสหายพันโทสุริวรรณศรีวิไลคณะพรรคกองบัญชาการห้องหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงหลวงน้ำทาได้ผ่านบทสรุปตีราคาพลได้รับการฝึกอบรมกวดสอบเลขาห้องเลขาหน่วยพรรคครั้งที่4ซึ่งได้ยกให้เห็นด้านดีด้านคงค้างและบทเรียนที่ถอดถอนได้ผ่านการฝึกอบรมเห็นว่านักกวดสอบได้ตั้งหน้าค้นคว้าหำเหียนกำแน่นบรรดาทฤษฎีหลักการพฤติกรรมตัวจริงหับหูพลบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาห้องเลขาหน่วยพรรคเพื่อเป็นบนอิงให้เกการเคลื่อนไหวปรับปรุงและก่อสร้างหน่วยพรรคให้มีความปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นในทุกๆด้านมีความอดทนพันพาความยุ่งยากมีความรับผิดชอบสูงสุ่มสติปัญญาเข้าในการทำเหียนตามทิศทางของพรรคในระยะใหม่ผ่านการอบรมสามารถตีราคาคุณภาพผลได้รับคือประเภทเก่ง12สหายแข่ง55สหายจากนั้นยังได้คัดเลือกประเภทที่ดีเด่นเพื่อย่องยอจำนวน12สหายพร้อมทั้งมอบไปยังยืนให้นักกวดสอบจำนวน68สหายหญิง3สหายโอกาสนี้สหายพลจตวาจันทาบุญวงศ์ได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อคณะพักคณะบัญชาพนักงานที่เกี่ยวข้องตลอดฮอดนักฝึกอบรมแต่ละสหายที่ได้เอาใจใส่สุ่มสติปัญญาเหงื่อแห้งเข้าในการกวดสอบครั้งนี้เฮ็ดให้การกวดสอบสำเร็จเป็นอย่างดีพร้อมทั้งเรียกร้องให้บรรดาสหายเลขาห้องเลขาหน่วยพรรคเอาใจใส่คุ้นคั่วเสื่อมซึมต่อแนวทางการเมืองของพรรคการชี้นำนำพรรคของพรรคยกสูงบทบาทสิทธิหน้าที่ของเลขาห้องเลขาพรรคให้มีความรับรู้และเข้าใจเข้าในการปรับปรุงกว่าสร้างพรรคให้มีความปลอดใสเข้มแข็งหนักแน่น
0: กองพลที่1ได้จัดพิธีเข้ารบทุ่งซาดประจำเดือนพฤษภาในวันที่4เดือนพฤษภานี้โดยการเป็นประธานของสหายพลจตวาขาวมณีศรีพรคณะพักกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้าการเมืองกองพลที่1มีคณะพักคณะบัญชากองพลคณะห้องแผนการกองพันกองห้อยส่วนฝึกหงหมอตลอดฮอดพนักงานหนักหบเข้าร่วมในพิธีสหายพลจตวาขาววันนี้ศรีพรก็ได้สรุปการจะตั้งปฏิบัติเคลื่อนไหวเวียกงานใน1เดือนผ่านมาและทิศทางแผนการในต่อหน้าซึ่งได้ยกให้เห็นด้านดีข้อคงค้างและบางบทเรียนที่ถอดถอนได้ในการจะตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานต่างๆของกรมกองและยาน1เดือนผ่านมาโดยปิ่นอ้อมศรีหน้าที่ใหญ่สหกแผนงานขององค์คณะพักกระทรวงป้องกันประเทศวางออกพร้อมทั้งได้เน้นหนักให้คณะพักคณะบัญชาพนักงานหนักหอบสืบต่อจะตั้งปฏิบัติตามทิศทางแผนการเวียกงาน ปรับปรุงก่อสร้างกรมกองให้สำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้พร้อมนั้นก็ได้แจ้งสภาพการเรียกงานชุดสุ่มที่จะต้องสืบต่อในเดือนต่อไปเติมอีกจากนั้นก็ได้หับสมการเดินสวนสนามก้อนกำลังของพนักงานหนักโหบจากบรรดากรมกองทั่วกองพลที่1อีกด้วย
1: วันที่5เดือนพฤษภาคมปี2006แขวงหัวพันได้จัดพิธีแถลงข่าววางแสดงสินค้าเครื่องปลาคงดงและตลาดสีเขียวครั้งที่1ประจำปี2006ภายใต้คำขวัญที่ว่าเพิ่มมูลค่าเครื่องปลาคงดงส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนที่ห้องประชุมแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหัวพันโดยการเป็นประธานและแถลงข่าวของท่านคำแก้วอุ่นอนงนุชประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องของแขวงเข้าร่วมจุดประสงค์ของการแถลงข่าวและจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการนำใช้ทรัพยากรเครื่องปลาคงดงแบบยืนยงพร้อมทั้งยกระดับการผลิตการแปรรูปและการจำหน่ายสินค้าเครื่องปลาคงดงให้มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนแขวงหัวพันจะจัดงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาคงดงและตลาดสีเขียวแขวงหัวพันครั้งที่1ประจำปี2006ขึ้นในระหว่างวันที่18หาวันที่22เดือนพฤษภาคมปี2006เป็นเวลา5วันเต็มอยู่ที่เดินหน่วยแก้วหลักเมืองเมืองสำเหนือแขวงหัวพันการจัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งทำอิฐของแขวงหัวพันในการรวบรวมและนำเสนอสินค้าเครื่องปลาคงดงที่หลากหลายจากบรรดาเมืองกลุ่มผลิตวิสาหกิจขนาดน้อยกลางสหกรณ์และชุมชนอยู่ภายในแขวงภายในงานจะมีการจัดวางแสดงสินค้าเช่นเห็ดป่าพืชสมุนไพรหน่อไม้น้ำผึ้งอาหารจากเครื่องปลาผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองอีกหลายประเภทนอกจากนั้นงานครั้งนี้ยังมีหากิจกรรมเช่นการจัดสัมมนาและสนทนาเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าเครื่องปลาคงดงการสาธิตการแปรรูปสินค้าและการนำใช้ผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่อสินค้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อการแสดงศิลปะวรรณคดีและการสร้างความบันเทิงในยามค่ำคืนและกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและอาหารพื้นเมืองแขวงหัวพันมีสินค้าโอดอป9เมืองเท่ากับ 90% ของบรรดาเมืองในทั่วแขวงรวมมี15กาไมล์48รายการสินค้ามี3หัวหน่วยธุรกิจที่เป็นเจ้าของสินค้าโอดอปและมี12กลุ่มการผลิตสินค้าโอดอปของแขวงหัวพันประกอบมี4ประเภทคือเครื่องดื่มอาหารเครื่องปั้นดินเผาและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมแผ่นเพจักสารและอื่นๆในงานครั้งนี้จะได้ปลุกระดมและประสานบรรดาเมืองเพื่อเอาสินค้ามาวางแสดง70กว่าบูธในนั้นจะมีสินค้าหลากหลายประเภทเป็นต้นแมนกสิกรรมเครื่องปลาคงดงสินค้าทาแหงและสินค้าอุดอบทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการนำใช้เครื่องปลาคงดงแบบยืนยงสร้างโอกาสให้กลุ่มผลิตและชุมชนได้นำเสนอและจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการลงทุนและการตลาดให้แก่สินค้าเครื่องปลาพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานและแข่งขันได้พร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ
0: แผนกสาวหนุ่มห้องว่าการกระทรวงป้องกันประเทศได้จัดพิธีปาฐกถาวันสร้างตั้งคณะสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวครบรอบ71ปีในวันที่7เดือนพฤษภาคมนี้โดยการเป็นประธานของสหายพันเอกหงท้องศรีสนนท์คณะเลขาธิการศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวหัวหน้าห้องการสาวหนุ่มกองทัพมีคณะพักคณะบรรษากรมห้องการกองบริษัทรัฐวิสาหกิจแผนกการและสมาชิกสาวหนุ่มทั่วห้องว่าการกระทรวงป้องกันประเทศเข้าร่วมสหายพันโทนางบัวลีสิทธิวงศ์หัวหน้าแผนกสาวหนุ่มห้องว่าการกระทรวงป้องกันประเทศได้เผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนสาวหนุ่มทั่วประเทศครั้งที่9ซึ่งได้ยกให้เห็นบรรดาคาดหมายสู่ส่วนที่สำคัญในซุ้มปีต่อหน้าเป็นต้นแมนการเพิ่มทวีเข้าในการศึกษาอมหมการเมืองแนวคิดสาวหนุ่มและเยาวชนให้ได้80ส่วนห้อยของจำนวนทั้งหมดพร้อมนั้นก็ต้องสุ่มใส่ปรับปรุงการจะตั้งสาวหนุ่มและเยาวชนให้เข้มแข็งโดยขยายสมาชิกสาวหนุ่มให้ได้10ส่วนห้อยของจำนวนสมาชิกสาวหนุ่มทั้งหมดและก่อสร้างสมาชิกสาวหนุ่มให้กลายเป็นสมาชิกพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้ได้10ส่วนห้อยในพิธีสหายพันเอกหงทองศรีสนนท์ได้ยกให้เห็นถึงประวัติแห่งการกำเนิดและการเติบใหญ่ขยายตัวของคณะสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวที่ติดพันสนิทแน่นกับมูลเสื้ออันองอาจกล้าหาญของชาติลาวและการนำพาของพรรคซึ่งเริ่มต้นมาจากการจัดตั้งสาวหนุ่มตะลุมบอลที่ได้รับการสร้างตั้งขึ้นในวันที่14เดือนเมษายน2555เพื่อเป็นกำลังประจันบานในภารกิจต่อสู้ปลดปล่อยชาติตลอดระยะ71ปีผ่านมาสาวหนุ่มลาวได้สืบทอดมูลเสื้ออันดีงามจากบรรพบุรุษและวีรชนแห่งชาติซึ่งพรรคได้ขนานนามให้สาวหนุ่มว่าเป็นแขนขวาของพรรคเป็นกระดูกสันหลังของประเทศชาติผ่านขบวนการต่อสู้อะไรละเอียดสาวหนุ่มได้แสดงให้เห็นถึงน้ำใจรักชาติอันดุจดื่มความเสียสละและบทบาทประจันบานในทุกสนามหบภายใต้คำควรบอลใดยากสาวหนุ่มบุกบอลใดถูกสาวหนุ่มผ่านพาบอลใดซาต้องการสาวหนุ่มคานอาสา การจัดตั้งปาฐกถาในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างความหำหู่เสื่อมซึมและกำเน่นหมุนเสื้ออันสง่าราศีของคณะสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวทั้งเป็นการปลุกระดมกำลังแห้งสังรวมของสาวหนุ่มเข้าในภารกิจปกปังรักษาและพัฒนาประเทศชาติพร้อมทั้งฝึกฝนล้อมคุณทาสการเมืองให้สาวหนุ่มในกองทัพกลายเป็นผู้สืบทอดภารกิจของพรรคในระยะใหม่อย่างหนักแน่นคณะนิทานกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนของพวกเขาอยู่ต่อไปเสริญทานฟังบทที่ผ่านหัวข้อว่าเอาใจใส่ผลิตตัดหยิบเครื่องนุ่งห่มหับใส่กองทัพให้หับประกันทางปริมาณและคุณภาพท่านผู้ฟังที่เข้าลบโรงงานตัดหยิบกองทัพเป็นกรมกองหนึ่งในโครงประกอบการจัดตั้งของกรมใหญ่พลาธิการกองทัพมีหน้าที่ทำการผลิตตัดหยิบเครื่องนุ่งห่มหับไส้กองทัพภายใต้การซีนำนำพาโดยกองหอบด้านของกรมใหญ่พลาธิการกองทัพกรมกองมีฐานะเท่าเทียมกับกองพันใหญ่มีจำนวนพล500กว่าคนเพศหญิงกว่า90ส่วนห้อยมีสมาชิกกรรมบาล400กว่าคนมี1ภาคฐานแบ่งเป็น10หน่วยขึ้นกับภายใต้การซีนำของคณะอำนวยการโรงงานตัดหยิบกองทัพสหายพันโทบุญต้อยอุทวงศ์ห้องอำนวยการประธานกรรมบาลภาคฐานโรงงานตัดหยิบกองทัพได้ให้สัมภาษณ์ว่า
2: ในปีผ่านมาพวกเราได้ผลิตได้เอาใจใส่ชี้นำนำพากรรมบาลและกรรมกรผลิตเครื่องนุ่งห่มตามสัญญาของกรมอุปโภคให้ท่านกับการเบิกจ่ายออกแบบเครื่องทุกชนิดที่คันถึงต้องการให้มันทันกับความต้องการเบิกจ่ายให้กรมกองที่เฮ็ดหน้าที่ในหากฐานกรรมบาลของเรายังได้สืบต่อค้างเงินมีเงินทุนจำนวน75ล้านกว่ากีบเพื่อนำใช้เขาเวียงงานนโยบายต่างๆพนักงานกรรมกรได้ปกป้องชิดเวทผลประโยชน์อันชอบธรรมให้กรรมกรด้วยการปฏิบัติระเบียบวินัยกองทัพของกรมกองอย่างเข้มงวดติดพันกับเมืองในขอแข่งขันหาเป็นเจ้าของคณะกรรมบาลวางออกในปีผ่านมา
0: สหายพันตีนางมิลิวรรณธรรมวงศ์คุมงานเวียกตัดยิบเครื่องนุ่งห่มหับใส่กองทัพให้ฮู้ว่า
3: ในระยะผ่านมาพวกเฮาได้เอาใจใส่ผลิตตามแผนของกรมอุปโภคบริโภคก็คือกระทรวงป้องกันประเทศให้ทันกับความเรียกร้องต้องการของกองทัพนอกจากนี้พวกเฮายังได้สุ่มใส่เวียกงานผลิตเครื่องนุ่งห่มตามฤดูกาลและปัจจุบันนี้พวกเฮาได้เร่งใส่การผลิตเครื่องลายซีถุงแบบใหม่เพื่อตอบสนองให้แก่การเตรียมพร้อมสู้รบลาวรัสเซียนอกจากนี้เฮายังได้ผลิตหมวกชนิดต่างๆและบาเลตบาเพื่อตอบสนองให้กองทัพให้สำเร็จตามแผนที่วางไว
0: ้สำหรับทิศทางแผนการในต่อหน้าหากทานกรรมบาลโรงงานตัดหยิบกองทัพจะสืบต่อซีนำนำพาเวียกงานกรรมบาลปฏิบัติคำควรข้อแข่งขันหาเป็นเจ้าให้มีความเข้มแข็งเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของกรรมกรสาวผู้องแห่งงานในกรมกองเอาใจใส่ติดตามกวดกาคุ้มครองนำใส่แห่งงานให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแห่งงานเป็นต้นแมนหับประกันความปลอดภัยแห่งงานการป้องกันสุขภาพสุขอนามัยเพื่อบ่ให้เกิดพยาธิสูงยู่ให้มีการกวดสุขภาพประจำปีให้ได้อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปีพร้อมทั้งปกปักรักษาวัตถุพาหนะทำการผลิตให้มีสภาพปกติดีเพื่อหับประกันให้ผลิตภัณฑ์ออกมาดีมีคุณภาพสูงให้ได้ทางปริมาณและคุณภาพไปพร้อมๆกันเอาใจใส่สุขยูเบิ่งแยงชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานสมาชิกกรรมบาลกรรมกรให้ดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นแมนเวลาเจ็บเป็นนอนห้องหมอเสียชีวิตอุบัติเหตุแห่งงานสร้างเงื่อนไขอันสะดวกให้แก่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้ได้ปกติดีในโอกาสวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีสหายพันโทบุญต้อยอุทวงศ์ต่างหน้าให้คณะพักคณะอำนวยการโรงงานตัดหยิบกองทัพพร้อมพนักงานกรรมกรก็ได้อวยพรไซอันประเสริฐมายังการนำผักหลัดการนำกระทรวงป้องกันประเทศและการจะตั้งทุกขั้นจงมีสุขภาพเข้มแข็งมีผลสำเร็จในหน้าที่อันมิเกียรติสง่าพร้อมนี้ก็จะสุ่มใส่ผลิตเครื่องนุ่งห่มออกแบบเครื่องสนิทใหม่ที่คันเทิงต้องการให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิผลสร้างขบวนการแข่งขันนักหยิบเครื่องเก่งสีมือประณีตติดพันกับขบวนการออกแห่งงานรวมอยู่ภายในกรมกอง ที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั่นแมนบทที่ผ่านหัวข้อว่าเอาใจใส่ผลิตตัดหยิบเครื่องนุ่งห่มหับใส่กองทัพให้หับประกันทางปริมาณและคุณภาพเขียนโดยคำไตจันทครท่านผู้ฟังที่เข้าหลบสำหรับเวลาในรายการภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวดำเนินมาฮอดนี้ได้หมดลงแล้วผู้ดำเนินรายการทั้งสองสายแก้วลาสิมมาและพันศรบุญพรไซลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในภาคหน้าสบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้ฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 6:30 นถึงเวลา 7:00 นก่อนพักข่าวทั่วไปท่านผู้ฟังพวกเราจะมาเว้าเมาว่าข่าวมูลข่าวสารให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในแต่ละเช้าเสริมระยะนี้กับสภาพอากาศก็เริ่มเย็นขึ้นแล้วเนาะท่านผู้ฟังตอนเช้าจิกสิเพราะว่าสิก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างไปทางการแล้วถึงอย่างใดก็ตามเป็นภายในตอนเช้าที่จะออกไปล่ามาการหรือว่าจะไปค้าขายในตอนเช้าหรือว่าไปทำการผลิตในแต่ละเช้านี่ก็ให้เอาใจใส่น้ำกันเนาะในการเดินทางการไปมาโดยถึงอย่างใดก็ตามเป็นภายในตอนเช้าที่จะออกไปล่ามาการหรือว่าจะไปค้าขายในตอนเช้าหรือว่าไปทำการผลิตในแต่ละเช้านี่ก็ให้เอาใจใส่น้ำกันเนาะในการเดินทางการไปมาโดยเฉพาะใครถือขั้นห่มบ่ถือเสื้อกันฝนหรือว่าผู้ใดขี่รถขี่ลายานพาหนะก็ให้มีสติน้ำกันเนาะหนึ่งมาก็เป็นเพื่อรักษาสุขภาพแน่แล้วก็สองมาก็เป็นอุบัติเหตุนี่แหละตามท้องถนนที่สิเดินทางไปมาในระยะนี้เพราะว่าการเบิ่งเห็นก็สิบ่ชัดเจนปานใดเพราะว่าบางจุดบางบอนก็เป็นฝนตกตอนเช้าๆจังซี่ในตอนเช้าที่มันก็การเบิ่งเห็นในการเดินทางก็บ่อยากชัดเจนก็คอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเนาะเพื่อบ่ให้เกิดอุบัติเหตุเอ้าข่าวๆข้อมูลข่าวสารในตอนเช้ามื้อนี้ทางพวกเขาจะมาเว้ามาว่าข่าวเกี่ยวกับบทข่าวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามกัมพูชาพบปะปรึกษาหรือการพบพันหัวมือ3ฝ่ายในโอกาสการร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่8พฤษภาคม2026นี้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ประธานสนใจ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีของลาวได้เข้าร่วมประทานอาหารเช้าแบบเฮ็ดเวียกร่วมกับประธานเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีของเวียดนามและสมเด็จฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาตามการเชิญเชิญของฝ่ายเวียดนามในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และกับบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่7อาเปพฤษภาคม2026นี้ในโอกาสนี้3นายกรัฐมนตรีกระต่างก็ได้แสดงความยินดีปิติยินดีที่ได้มีโอกาสพบปะกันอีกครั้งหนึ่งและกติราคาสูงต่อกลไกการพบปะระหว่าง3นายกรัฐมนตรีกัมพูชาลาวเวียดนามซึ่งบ่เพียงแต่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนปกติแต่ยังเป็นกลไกการร่วมมือยุทธศาสตร์อันสำคัญยิ่งในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่ไม่มีมาแต่ดุนนานของ3ชาติอินโดจีนพร้อมเดียวกันนี้3นายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความสมซื่อและกติราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือรอบด้านระหว่าง3ประเทศกัมพูชาลาวเวียดนามที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งยิ่งขึ้นซึ่งผลเด่นที่สุดแม้นการร่วมมือด้านการเมืองการป้องกันชาติป้องกันความสงบบนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันในระดับสูงสุดและแสดงความเชื่อมั่นว่ากลไกการพบปะในทุกระดับจะเป็นกำลังขับเคลื่อนเพื่อหัดแน่นความสามัคคีและยกระดับการร่วมมือระหว่าง3ประเทศให้เข้าสู่ลวงลึกยิ่งขึ้นนอกจากนั้นสามนายกรัฐมนตรียังได้แจ้งสภาพการพ้นเด่นของการพัวพันหัวมือสองฝ่ายระหว่างลาวเวียดนามลาวกัมพูชาและกัมพูชาเวียดนามให้กันทราบโดยย่อพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสภาพการพ้นเด่นในภาคพื้นสากลที่มีความสนใจร่วมกันในโอกาสดังกล่าวประธานสนใจ 4,000 ดอนก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อประธานนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและเวียดนามที่ได้ส่งสารแสดงความสมเสยในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของลาวอีกวาระหนึ่งพร้อมทั้งได้สุขยู่การร่วมมือ3ฝ่ายในของเขตที่เป็นบุริมสิทธิ์โดยเฉพาะการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพลังงานการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในวิธีภาคพื้นสากลให้เพิ่มขึ้นในต่อหน้าอันนี้ก็แม่นบทออกข่าวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามกัมพูชาพ พบปะหาลือการพัวพันหัวมือ3ฝ่ายอยู่ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่18ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ท่านผู้ฟังบัดนี้ไปต่อข่าวที่คณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคได้จัดกองประชุมสรุปการก่อสร้างหน่วยพรรคปลอดไซเข้มแข็งนักแน่นประจําปี2025และทิศทางแผนการปี2026ขึ้นในวันที่8พฤษภาคมนี้ที่ห้องประชุมคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคโดยการเป็นประธานของสายกำพันเผยยวงกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคมีคณะประจําพรรคกรรมการคณะพรรคคณะพรรคมีเลขาห้องหน่วยพรรคหักฐานเลขาห้องหน่วยพรรคและสมาชิกพรรคเข้าร่วมในพิธีสายอนงศักดิ์อินทวงศ์คณะพรรคหัวหน้ากลุ่มจะตั้งได้พันสรุปการก่อสร้างหน่วยพรรคปลดใส่เข้มแข็งนักแน่นประจําปี2025และทิศทางเป็นการปี2026ว่าคณะพรรคคณะโฆษณาวงศูนย์กลางพรรคมี2คณะพรรคหักฐานมี23หน่วยพรรคในนั้นมี11หน่วยพรรคที่ขึ้นกับคณะพรรคหักฐานมีสมาชิกพรรคทั้งหมด544สหายหญิง210สหายสมาชิกพรรคสำรอง28สหายหญิง13สหายสมาชิกพรรคบำนาญ119สหายหญิง37สหายในปี2025คณะพรรคคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคได้ตีราคากวดกาหน่วยพรรคปลอดไซเข้มแข็งนักแน่นประกอบมี23หน่วยพรรคหน่วยพรรคแข็ง13หน่วยพรรคหน่วยพรรคกลาง10หน่วยพรรคสมาชิกพรรคตีราคาแบ่งประเภทมี375สหายหญิง159สหายประเภทแข็ง375สหายหญิง159สหายบ่ได้จัดประเภท169สหายหญิง51สหายเหตุผลไปเฮียนต่อเป็นสมาชิกพรรคสำรองพรรคปิ่นปัวและกะสมาชิกพรรคบำนาญคณะพรรคคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคได้ปฏิบัติตามพระบทบาทและกระแบ่งเวียกความรับผิดชอบให้แต่ละสหายรับผิดชอบได้มีการซี้นำน้ำพาให้แต่ละหน่วยพรรคถือเอาการร่วมชีวิตพรรคเป็นการกวดกาการน้ำพาของหน่วยพรรคการเคลื่อนไหวของสมาชิกพรรคในการปฏิบัติกฎระเบียบของพรรคและเวียกงานที่ตนเองรับผิดชอบคณะพรรคคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคประกอบมี14กลุ่มและกระเทียบเท่ากลุ่มขึ้นกับมีพนักงานรัฐกร599ท่านหญิง259ท่านสำหรับปี2025นี้ได้เห็นดีครับพ้องเอาหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่น13หน่วยพักคือหน่วยพักห้องการกลุ่มจะตั้งพนักงานกลุ่มกวดกากลุ่มโฆษณาวารสารอรุณไมสำนักข่าวสารประเทศลาวห้องการสภาทฤษฎีศูนย์กลางพักหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหน่วยพักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหน่วยพักบริหารวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและหน่วยพักเทคนิควิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในโอกาสดังกล่าวสายคำพันเผยวงศ์ก็ได้ให้เกียรติโอล้มซึ่งได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อบรรดาเลขาและกับคณะหน่วยพักหักฐานและบรรดาหน่วยพักที่ได้เอาใจใส่ในการซี้นำนำพาหน่วยพักของตนในการปฏิบัติกฎระเบียบของพรรคและเวียกงานที่ตนเองรับผิดชอบที่มีผลสำเร็จและได้ถือและได้ถือครับเป็นหน่วยพรรคปลอดไซเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025และได้เน้นให้สืบต่อพันธุ์ขยายมูลเสื้อในตระหนักในการซี้นำนำพาเวียกงานให้มีคุณภาพมีประสิทธิผลโดยเฉพาะเอาใจใส่เวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้สมาชิกพรรคและพนักงานให้มีความนักแน่นและมีอุดมการณ์ของพรรคและเหตุสำเร็จหน้าที่การเมืองที่ตนรับผิดชอบให้มีผลสำเร็จเป็นเก่าๆในนั้นบรรดาหน่วยพรรคที่บ่ได้ถูกรับรองเป็นหน่วยพรรคปลอดไซเข้มแข็งนักแน่นต้องสู่ซนเหตุใดให้ได้ในซุ้มปีตนาในโอกาสดังกล่าวยังได้ประกาศการจัดตั้งให้พนักงานออกพรรคการรับอุดหนุนบำนาญและแต่งตั้งห้องหัวหน้ากลุ่มในนั้นยังได้จัดกองประชุมทาบทามบุคลากรคัดเลือกเอาเป้าหมายสมาชิกเป้าหมายสมัครเข้าเป็นคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคสมัยที่6รอบที่1วันนี้พวกเราจะไปต่อที่ข่าวเกี่ยวกับศาลประชาชนสูงสุดปฐกถามูลเสื้อวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีศาลประชาชนสูงสุดปฐกถามูลเสื้อวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาคม140ปีขึ้นในวันที่8พฤษภาคม2026โดยให้เกียรติป ปาฐกถาโดยท่านคุณสุวรรณสุธรรมวงศ์คณะประจำพรรคของประธานศาลประชาชนสูงสุดผู้ซีนำเวียงงาน3องค์การจะตั้งมหาชนศาลประชาชนสูงสุดซึ่งมีพนักงานสมาชิกกรรมบาลเข้าร่วมรับฟังจุดประสงค์หลักของการปาฐกถาในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการโฆษณาให้สมาชิกกรรมบาลได้รับรู้และก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับมูลเสื้อประวัติศาสตร์และการเติบโตขยายตัวของชนชั้นกรรมกรสากลพร้อมเดียวกันนั้นยังเป็นการยกให้เห็นถึงความหมายความสําคัญและภาระบทบาทกรรมกรของกรรมกรในยุคปัจจุบันในใส่ปลุกระดมสร้างกระบวนการให้แก่สมาชิกในการปฏิบัติหน้าที่วิชาเฉพาะให้มีผลสําเร็จและการยกสูงระเบียบวินัยในการออกให้งานให้เข้มงวดกว่าเก่าพร้อมนี้การปฏิกถาฮวนคืนมูลเสื้อในครั้งนี้ยังกลายเป็นกําลังแห่งสุขยู่ทางด้านจิตใจอันแหลมคมซึ่งสามารถปลุกระดมและก็สร้างขบวนการอันฟื้นฟูในเกสมาชิกกรรมบาลในการนําเอามูลเสื้อดังกล่าวไปติดพันกับการปฏิบัติหน้าที่วิชาเฉพาะของตนให้มีประสิทธิภาพและสําเร็จผลขึ้นกว่าเก่าทั้งเป็นการปลูกจิตสํานึกให้ทันแถวสมาชิกกรรมบาลยกสูงสติตื่นตัวมีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยที่เข้มงวดเข้าในการออกแข่งงานเพื่อประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการพัฒนาของศาลประชาชนสูงสุดก็คือการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างบ่หยุดยั้งจากนั้นทานกั้งเต็มสมบัติคณะบริหารงานพรรคประชาสหพันธ์กรรมบาลศาลประชาชนสูงสุดหัวหน้าองค์การศาลประชาชนสูงสุดได้ขึ้นผ่านขอแข่งขันหาเป็นเจ้าของสหพันธ์กรรมบาลศาลประชาชนสูงสุดสหพันธ์กรรมบาลศาลประชาชนสูงสุดได้สร้างแผนพัฒนาเวียกงานกรรมบาล5ปีแต่ปี2025-2026ซึ่งประกอบมี7แผนงานกับ17โครงการดังนี้แผนงานพัฒนาสมาชิกกรรมบาลทางด้านการเมืองแนวคิดแผนงานปรับปรุงแผนการนำพาและขยายสมาชิกกรรมบาลแผนงานปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของสมาชิกกรรมบาลแผนงานยกสูงคุณภาพเวียกงานขบวนการของสหพันธ์กรรมบาลศาลประชาชนสูงสุดแผนงานพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิกกรรมบาลแผนงานเป็นเสนาธิการให้แก่การนำในการพัวพันกับต่างประเทศและกับแผนงานสร้างความเข้มแข็งเวียกงานกวดกากรรมบาลในตอนท้ายกองประชุมบรรดาประธานกรรมบาลหากทานได้จับมือออกแห่งแข่งขันหาเป็นเจ้าให้ปรากฏผลเป็นจริงอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากศาลประชาชนสูงสุดท่านผู้ฟังมื้อนี้ไปต่อที่ข่าวกองประชุมปรึกษาหรือเพื่อหัดแน่นการร่วมมือการประสานสมทบระหว่างองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐวันที่8พฤษภาคม2026นี้อยู่ที่องค์การกวดสอบแห่งรัฐได้มีกองประชุมปรึกษาหรือเพื่อหัดแน่นการร่วมมือปรึกษาหรือเพื่อหัดแน่นการร่วมมือการประสานสมทบระหว่างองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐโดยการเป็นประธานร่วมของท่านวันไสพงษ์สวรรค์กรรมการกลุ่มการเมืองส่วนกลางภาคเลขาคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการโซลัดบางหลวงศูนย์กลางและทานเวียงทวีสอนเทพจันทร์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐมีบรรดาทานรองประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐรองประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐบรรดาทานหัวหน้ากลุ่มจากองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐเข้าร่วมในพิธีท่านบุญเลิศเทพวงศาองค์ประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐประธานกวดกาพรรคองค์การกวดสอบแห่งรัฐได้ผ่านทางบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกสวยจําว่าด้วยการประสานงานระหว่างองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐ5ปี2021-2025จากนั้นบรรดาท่านที่เข้าร่วมกองประชุมทั้ง2ฝ่ายก็ได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบคําเห็นต่อทางบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกสวยจําว่าด้วยการประสานงานระหว่างองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐ5ปี2021-2025เพื่อให้มีเนื้อในสมบูรณ์หัดกุมตอนท้ายกองประชุมท่านวันไสพงษ์สวรรค์ก็ได้ให้เกียรติมีคําเห็นชี้นําให้คณะรับผิดชอบขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐประสานสมทบกันเพื่อนําเอาเนื้อในห่างบทสรุปตีราคาการจะตั้งปฏิบัติตามบทบันทึกฉบับลงวันที่14กุมภาพันธ์2024ไปปรับปรุงตื้มตามการประกอบคําเห็นของกองประชุมในมื้อนี้เพื่อเฮ็ดให้เนื้อในบทสรุปตีราคามีความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง2องค์การต้องให้เพิ่มทวีเอาใจใส่จะตั้งการเผยแพร่เสื่อมซึมพระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ขององค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐให้มีบัน ให้บรรดาองค์การจัดตั้งของรัฐและสังคมได้รับรู้และเข้าใจที่ถูกต้องต่อกับภาระบทบาทสิทธิ์หน้าที่และการเคลื่อนไหวเวียกงานของ2องค์การพวกเฮาเพื่อบ่ให้เกิดมีห่างเสียงจมว่า2องค์การเฮ็ดเวียกซับซ้อนกันมีการตั้งคำถามต่อตัวเลขผลการตรวจสอบผลการตรวจการที่บ่ตรงกันและอื่นๆให้ค้นคว้าแต่งตั้งคณะประสานงานระหว่างองค์การตรวจสอบแห่งรัฐและองค์การตรวจการแห่งรัฐเพื่อปรึกษาหรือในการแบ่งความรับผิดชอบกันให้ละเอียดจะแจ้งพร้อมกันค้นคว้าสร้างแผนการตรวจการแผนการตรวจสอบประจําปีร่วมกันต่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานตรวจการและเวียกงานตรวจสอบให้เป็นรูปธรรมพร้อมทั้งส่งข้อมูลผลการตรวจสอบให้องค์การตรวจการแห่งรัฐเพื่อสืบต่อลงลึกตรวจการตามพระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ได้กำหนดไว้ให้มีความต่อเนื่องให้องค์การตรวจการแห่งรัฐเป็นต้นแมนกรมตรวจการรัฐและกรมที่เกี่ยวข้องหีบฮ้อนสรุปสังรวมและแจ้งผลการตรวจการตามผลการตรวจสอบให้องค์การตรวจสอบแห่งรัฐรับทราบ1เดือนก่อนมือดำเนินกองประชุมสมัยสามัญของสภาแห่งชาติเสนอให้องค์การตรวจสอบแห่งรัฐองค์การตรวจสอบประจำภาคขัดจรข้อมูลหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบที่จำเป็นและสำคัญมีความเสี่ยงในการสอราดบังหลวงส่งให้กวดกาลัดขันแขวงเพื่อสืบต่อกวดกาตามพระบุตรบาทสิทธิ์และหน้าที่กำหนดไว้ในกฎหมายให้องค์การตรวจสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐจัดตั้งการประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านวิชาการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับเวียกงานกวดกาเวียกงานตรวจสอบให้เป็นปกติและต่อเนื่องและในกรณีจำเป็นก็ให้ทั้ง2องค์การจัดตั้งประชุมปรึกษาหรือร่วมกันขึ้นในการผัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมประจําปีเพื่อทบทวนและปรึกษาหรือในการจัดตั้งปฏิบัติเนื้อในบทบันทึกการประสานงานร่วมกันแม่นมอบให้กลุ่มเกี่ยวข้องประสานสมทบกันก้าเกียมให้เป็นปกติอันนี้ก็แม่นกองประชุมปรึกษาหรือเพื่อหัดแน่นการร่วมมือการประสานสมทบระหว่างองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การตรวจสอบแห่งรัฐท่านผู้ฟังหลายคนเพิ่นก็ว่าโอ้ยมันก็คือกันนั่นแหละแต่ว่าบ่แม่นได้องค์การตรวจการแห่งรัฐก็ทั้งหากองค์การตรวจสอบก็แห่งรัฐก็ทั้งหากแต่ว่าการเฮ็ดเวียกมันต้องมีการร่วมมือกันซึ่งเพิ่นก็ได้มีการร่วมมือกันปรึกษาหรือเพื่อมีความให้มีความหัดแน่นมีความละเอียดเนาะอันนี้ก็แม่นเวียกงานของประชุมปรึกษาหรือท่านผู้ฟังมานี่ไปต่อที่ข่าววันที่7พฤษภาคม2566ที่นครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้แทนสหภาพเอโรปประจําสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาสสลาวร่วมกับบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพเอโรปได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองวันเอโรปครบรอบ76ปีโดยให้เกียรติกับร่วมงานมีท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านไมทองธรรมวงศารองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศท่านมาร์กกาลาเฮอร์เอกอัครราชทูตสหภาพเอโรปประจําลาวพร้อมด้วยบรรดาผู้ต่างหน้าขั้นสูงจากภาคส่วนรัฐบาลของลาวเอกอัครราชทูตหัวหน้าองค์การจัดตั้งสากลและองค์การสหประชาชาติวันเอโรปแมนกงกับวันที่9พฤษภาคมของทุกๆปีถือเป็นวันครบรอบของแถลงการซูแมนครบรอบ76ปีซึ่งเป็นข้อเสนอของท่านโรเบิร์ตซูแมนรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเกี่ยวกับการร่วมมือระหว่างประเทศในเอโรปข้อเสนอของท่านซูแมนถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสหภาพเอโรปในปัจจุบันที่มีขึ้นเพียง5ปีภายหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงในปี1950แถลงการอันโดดเด่นของท่านโรเบิร์ตซูแมนแม่นอิงใส่2หลักการพื้นฐานคือสันติภาพและความสามัคคีท่านโรเบิร์ตซูแมนและท่านซูแมนและท่านอื่นๆที่เป็นรุ่นเดียวกันจากประเทศฝรั่งเยอรมันอิตาลีแบนซิกลุกซัมบวกและฮอลลังต่างก็มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างทวีปเอโรปให้มีความสามัคคีและยุติกับความขัดแย้งระหว่างบรรดาประเทศในเอโรปซึ่งวิสัยทัศน์ของพวกเขาแม่นอยากให้บรรดาประเทศต่างๆในเอโรปรวบรวมเอาทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ร่วมกันเพื่อเฮ็ดให้สงครามระหว่างคู่แข่งทางประวัติศาสตร์ในเวลานั้นเช่นฝรั่งและเยอรมันบ่มีทางจะเกิดขึ้นได้อีกบ่ว่าจะเป็นในทางความคิดหรือในทางปฏิบัติวิสัยทัศน์ของท่านซูแมนได้เติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโดยเริ่มจาก6ประเทศสมาชิกมาเป็น27ประเทศในปัจจุบันพร้อมทั้งมีอีก9ประเทศที่กำลังสมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยในนั้นรวมมีอูเครนจุดแข็งของสภาพเอโรป ม่นความสามารถในการดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นมาโดยตลอดการขยายตัวของสมาชิกยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดของยุโรปสำหรับการส่งเสริมประชาธิปไตยเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในทั่วทวีปยุโรปท่านมาร์ค กราเฮอร์ได้กล่าวว่าพวกเขาทุกคนล้วนแต่ได้รับความเข้มแข็งจากการเป็นครูร่วมงานยุโรปจะยังคงเป็นครูร่วมงานที่เข้มแข็งและเชื่อถือได้ของเราในด้านการร่วมมือการเคารพกฎหมายสากลการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันและเกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์วันยุโรปบ่ได้เป็นเพียงการเฉลิมฉลองความเป็นเอกภาพของยุโรปเท่านั้นแต่ยังเป็นการเฉลิมฉลองการเป็นครูร่วมงานอันยืนยงของพวกเขาในทั่วโลกอีกด้วยในขณะที่สภาพยุโรปพร้อมก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นต่อการร่วมมือหลายฝ่ายและการร่วมมือสากลวันยุโรปได้เป็นสิ่งเตือนใจให้เห็นว่าสิ่งท้าทายร่วมกันต้องได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการร่วมกันและความเป็นเอกภาพยังคงเป็นจุดแข็งอันยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรปเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาพยุโรปเฉลิมฉลอง76ปีแห่งสันติภาพและความสามัคคีในวันยุโรปท่านผู้ฟังมาต่อที่ข่าวทั้งแหล่งข่าวจากแขวงจบสักให้ฮู้ว่าสำนักงานข้อมูลการฟอกเงินธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาสสุลาวร่วมกับสถาบันช่วยเหลือด้านกฎหมายและวิชาการราชอาณาจักรลุกซัมบวร์กกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและภายในอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจบสักเผยแพร่นิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายวัตถุมีค่าเพื่อสร้างความเข้าใจในการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายที่ติดพันกับเวียการคุ้มครองการจำหน่ายวัตถุมีค่าในวันที่7พฤษภาคม2026ที่นครปักเซแขวงจบสักโดยการเป็นประธานร่วมของท่านบุญจันทร์โลวันไซรองหัวหน้ากรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านทอมฮันเซนที่ปรึกษาสถาบันช่วยเหลือด้านกฎหมายและวิชาการราชอาณาจักรลุกซัมบวร์กท่านคำแดงพมมาภักดีรองหัวหน้าภายในอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจบสักสวรรณเขตสารวันเสกองในอัตปือเขาห่วมท่านบุญจันทร์โลวันไซได้กล่าวว่าเนื้อในของกองประชุมครั้งนี้จะเน้นหนักใส่หลายเนื้อในเป็นต้นการเผยแพร่กฎหมายว่าด้วยการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายบรรดานิติกรรมที่ติดพันกับการคุ้มครองคะแนนการซื้อขายวัตถุมีค่าในลาวมาตรฐานสากลในการคุ้มครองเวียกงานต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายของคะแนนการซื้อขายวัตถุมีค่าพร้อมทั้งเฮียกร้องให้บรรดาผู้เข้าร่วมนี้จงมีความรับผิดชอบสูงในการรับฟังการปรึกษาหรือการแลกเปลี่ยนคำเห็นเพื่อให้สามารถนำเอาเนื้อในเอกสารที่นำมาเผยแพร่ครั้งนี้ไปผันขยายในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงของตนได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงและมีผลสำเร็จอย่างจบงามกฎหมายว่าด้วยการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายฉบับปรับปรุงเลขที่64ลงวันที่1กรกฎาคม2024มี9ภาค59มาตราซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองติดตามกฎการเวียกงานต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้เกี่ยวกับการก่อการร้ายเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแน่ใส่เฮ็ดให้ระบบเศรษฐกิจการเงินมีความเข้มแข็งมั่นคงสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้เกี่ยวกันก่อการร้ายแม้การเคลื่อนไหวของบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งทางภายในและต่างประเทศที่มีหน้าที่โดยตรงในการซอกฮู้สกัดกั้นจำกัดและปราบปรามการฟอกเงินและการสนองทุนให้เกี่ยวกันก่อการร้ายซึ่งเป็นการทำซึ่งเป็นการกระทำผิดที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงระบบเศรษฐกิจของชาติสร้างความเสียหายต่อพื้นฐานเศรษฐกิจสังคมในกองประชุมผู้เข้าร่วมก็ยังได้มีการแลกเปลี่ยนและกระทบทอนบทเรียนในการคุ้มครองคะแนนการซื้อขายวัตถุมีค่าจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแห่งประเทศไทยผ่านทางออนไลน์และบรรดาอื่นๆที่ติดพันตื่มอีกพร้อมนี้ก็ยังได้รับฟังการนำเสนอการคุ้มครองของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเกี่ยวกับการติดตามกวดกาการปฏิบัติทางด้านต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้เกี่ยวกับการก่อการร้ายประสบการณ์ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและบทเรียนที่ถอดถอนได้ของประเทศไทยในการนำใช้ระบบการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพการลงโทษต่อการบ่ปฏิบัติตามระเบียบการของแนวความคิดของการฟอกเงินนอกนี้ก็ยังได้เผยแพร่นิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเฮ็ดให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองแขนงการซื้อขายวัตถุมีค่าและผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายวัตถุมีค่านี้มีความเข้าใจในการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการให้ตื่มอีกท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารทั้งแขวงจำปาสักมานี้พวกเราจะไปต่อที่ข่าวทั้งแขวงสวรรณเขตแขวงสวรรณเขตเอาใจใส่อย่างแข็งแรงในการยอดยาวัคซีนเพื่อป้องกันพยาธิโปลิโอหรือพยาธิเปียลอยให้หมดไปจากชุมชนเนื่องจากว่าพยาธินี้ได้สร้างผลกระทบทางด้านการเจริญพันธุ์ของเด็กน้อยในสหิไทยเด็กมีสุขภาพแข็งแรงท่านเตียงคำป้องวงศาห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมื่อบุดมนี้ว่าเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติการยอดยาวัคซีนเพื่อป้องกันโปลิโอภายในแขวงได้จัดตั้งปฏิบัตินับแต่วันที่17เมษาหาวันที่10พฤษภาานี้ในใส่เด็กที่มีอายุรุ่ม5ปีลงมาซึ่งทั่วแขวงมีเด็กน้อยกลุ่มเป้าหมายมารับการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอทั้งหมด 118,158 กรณีบ้านเป้าหมายยอดยา 2,032 บ้านจุดยอดยาวัคซีน 2,126 จุดคาดว่าจะให้บรรลุตามแผนการที่กำหนดไว้ท่านเตียงคำป้องวงศากล่าวให้ฮู้อีกว่าเพื่อให้บรรลุตามแผนการที่กำหนดไว้นั้นพระเนกสาธารณสุขแขวงได้มีการกักเก็บความพร้อมมาแต่หัวทีโดยมีบทเรียนในรอบที่1ในใส่โต้ตอบในทุกกรณีถ้ามีการระบาดมีความสะดวกในการซีแนวนำพาของกระทรวงกรมกองเกี่ยวข้องและภาคส่วนอื่นๆซึ่งในห้องที่2นี้ได้มีความพร้อมด้านวัคซีนบุคลากรคันแขวงเมืองสุขศาลาซุมซุนโดยสืบต่อจากห้องที่1ผ่านการติดตามมาฮอดปัจจุบันการยอดยาวัคซีนโปลิโอเห็นว่ามีความคืบหน้าเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่าเอา14เมืองและ1นครหรือกว่าเอารายกว่า 90% ของกลุ่มเป้าหมายในนั้นเมือง2นครมีความคืบหน้าสูงและเมืองอื่นๆกำลังเร่งปฏิบัติคาดว่าจะสำเร็จ 100% ซึ่งสำเร็จห้อยส่วนห้อยในวันที่10พฤษภาคมนี้ท่านได้เรียกร้องถึงองค์การปกครองทุกขั้นทั่วแขวงปลุกระดมประชาชนนำเอาลูกหลานของตนมารับการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอให้ครบตามกำหนดซึ่งการยอดวัคซีนโปลิโอมีความสำคัญในการจัดกำจัดหรือล้างพยาธิโปลิโอให้หมดไปจากสังคมท่านผู้ฟังอันนี้กับเวียกงานโปลิโอนี่นะกามินมีความสำคัญต่อสังคมหลายได้โดยเฉพาะกามินลูกหลานของประชาชนเขาเองนี่แหละบ่ให้เป็นพยาธิเปียลอยต้องได้รับการยอดยาแต่อายุแต่เกิดพุ่นละไปเว้าได้ว่าปัจจุบันนี้เป็นเพิ่นพ่วมสุ่มใส่โดยสำเร็จบรรลุเป้าหมายในรอบที่2ในท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการข่าวตามเหตุการณ์ได้มาเว้ามาว่าสู่ท่านฟังได้มาโอ้มมาล้มในตอนเช้าก่อนพักข่าวทั่วไปเมื่อนี้ข้อมูลข่าวสารที่พวกเราได้เอามานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังก่อนจะฮอดพักคาทั่วไปกับเบิดลงเพียงคนนี้ผู้ดำเนินรายการอัมไพวันมออมทรพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้เมื่ออื่นจะมีข้อมูลข่าวสารจะใดนั้นพวกเขาจะมาเว้ามาว่าสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังตื่มอีกเมื่อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
1: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ่
2: โอ้อยู่บ้านละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
1: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
2: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกหับบำนาญเลยนี
1: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
2: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
1: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
2: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
1: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
2: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
1: โดยถ้าหลานอยากฮู้หยังเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
2: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
1: โดยขอบใจเด้ออ่าวสลานบ่รบกวนอ่าวแล้ว
2: เจ้าเจ้าโชคดีเด้อหลานเด
3: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี่มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญเพียงดังนี้เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงขมวนเคลื่อนไปเฮ็ดเวียกอยู่โครงการไฟฟ้าพลังงานลมเจืองเซินแขวงบริคำไซจุดสุ่มปีนี้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบโตพัฒนาทาบกให้มีความคืบหน้า80ส่วนห้อยขึ้นไปเผยแพร่นิติกรรมการจำหน่ายวัตถุมิคาเพื่อสร้างความเข้าใจในการต้านการฟอกเงินนูเวนซิล่างจะบังคับให้มีการสอบสิ่งกลให้สันซาดผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศเตือนว่าระยะเดือนพฤษภาหาเดือนกรกฎปีหน้าอุณหภูมิโลกจะฮ้อนที่สุดแบบบ่เคยมีมาก่อนสุดท้ายของรายการเชิญทานฟังบทเสนอที่ใส่หัวข้อว่า50ชนเผ่าในวงคณะญาติแห่งชาติลาวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่7พฤษภาคมนี้ท่านไสยสนะคูดภูธรเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงขมวนพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามโครงการไฟฟ้าพลังงานลมเจืองซึนตั้งอยู่เมืองคำเกิดและเมืองไซจำพรแขวงบริคำไซท่านเงียนบาซานอำนวยการใหญ่บริษัทหุ้นส่วนลงทุนและพัฒนาพลังงานเวียดนามลาวได้รายงานในหัวว่าโครงการไฟฟ้าพลังงานลมได้เริ่มลงมือก่อสร้างในปี2024ตามแผนการจะตั้งปฏิบัติโครงการแม่นสำเร็จห้อยสนห้อยและขายไฟฟ้าส่งออกในท้ายปี2025ซึ่งเป็นบาดก้าวใหม่ในการพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนของเรานับแต่มือเริ่มปฏิบัติโครงการพลังงานลมเจียงซึนมีกำลังการผลิต250เมกะวัตต์และโครงการไฟฟ้าพลังงานลมเจียงซึน2กำลังการผลิต350เมกะวัตต์บริษัทลงทุนได้สุ่มใส่เคลื่อนไหวประกอบส่วนด้านสาธารณประโยชน์อย่างตั้งหน้าเพื่อพัฒนาชุมชนเป็นต้นสุ่มใส่สุขยุกส่งเสริมประชาชนบรรดาบ้านอยู่เขตที่ตั้งโครงการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าโดยได้สนับสนุนแนวพันธุ์ปุ๋ยชีวภาพและคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการปลูกและการดูแลพืชพร้อมทางเก็บซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรด้วยราคาที่เหมาะสมช่วยให้ประชาชนมีความมั่นคงในการผลิตบำรุงสร้างวิชาชีพเพื่อแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่และพัฒนาเศรษฐกิจของครอบครัวพร้อมกันนั้นยังได้ส่งเสริมด้านการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านพื้นฐานของล่างเส้นทางคมนาคมเพื่อประกอบส่วนพัฒนาท้องถิ่นไปเคียงคู่กับการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาแบบยืนยงโครงการนี้บ่เพียงแต่เป็นการสนองพลังงานไฟฟ้าสะอาดของลาวเท่านั้นยังกลายเป็นตัวแบบในการเสื่อมโยงอย่างมีประสิทธิผลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมประกอบส่วนสุขยูเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงของแขวงบริคำไซต์ตื่นอีกท่านไสยสนะโคตรภูธรได้มีความสนใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อผลงานการเคลื่อนไหวจะตั้งปฏิบัติโครงการของบริษัทที่ได้เอาใจใส่ด้วยความจริงใจและเหตุแท้ทำจริงสามารถบรรลุผลสำเร็จตามคาดหมายด้วยมากผลที่ดีพร้อมนั้นท่านยังได้เลือกเปลี่ยนในหลายปัญหาที่ติดพันกับการดำเนินกิจการของบริษัทและคาดว่าในอนาคตอันใกล้ๆนี้ทางบริษัทจะได้สืบต่อศึกษาค้นคว้าเป้าหมายละเอียดความเป็นไปได้เพื่อลงทุนในของเขตแขนงพลังงานและก่อสร้างพัฒนาพื้นฐานของล่างตะนางเส้นทางคมนาคมอยู่แขวงขมวนในโอกาสเดียวกันนี้ทานและคณะยังได้สืบต่อเคลื่อนไหวเยี่ยมยามสถานที่ภาคสนามเขตที่ตั้งบรรดากิจการก่อสร้างของบริษัทและเขตพัฒนาพื้นฐานของล่างเส้นทางคมนาคมอยู่เมืองไซจำพรที่ได้รับการสนับสนุนส่วน